0: เมื่อวานก็ได้เจอพี่แดงนะฮะ
1: อ๋อแดงสวัสดีเนาะค่ะ
0: แดง
1: อา
0: สาสมัครมาเป็นไกด์นำเที่ยวที่วัด
1: อ๋อดีจังเลยค่ะอ่
0: าฮะบรรยากาศดีนะครับแล้วก็สบายมากๆ
1: อ
0: ๋
1: อค
0: ่
1: ะ
0: อากาศบรรยากาศดีตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บมองไปหลังฉากของห้องพัก
1: ค่ะ

0: วัดแล้ววันนี้ใช่ไหมคะ
1: วันนี้ก็จะไปพระราชวังจันทร์นะครับก
0: ็
1: ไปสามสี่ที่นี่แหละครับแล้วเราก็จะมุ่งไปที่อยุธยากันวันนี้โปรแกรมตอนเย็นกินล่องเรือหาลัก
0: very very romantic นะร่องเรือเนี
1: ่
0: ย
1: ร่องเรือหาลักที่แม่น้ำเจ้าพระยาอยุธยานะครับก็ได้บรรยากาศนะแล้วก็มิตรภาพดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมเมื่อคืนก็อาหารอร่อยฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อร่อยดีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความเมื่อเช้าเนี่ย ตื่นขึ้นมาก็จะมีขนมเค้กกล้วยหอมนะฮะขนมเค้กกล้วยหอมกล้วยตากนะครับแล้วก็มีข้าวตังหน้าตัง
0: ค่ะแม่ฟังแล้วหิวเลยค่ะหลายคนพลาดโอกาสนะต้องรอทริปหน้านะค่ะ
1: เดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปเลาะเนิน350นะ
0: ไม่เลวนะอาจารย์ดีทีเดียวค่ะ
1: เรามาถึง
0: ที่ใ
1: หม่นะ
0: ครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าก็รวบยอดเสร็จสิ้นกับเรื่องของภัยพิบัติที่มันจากฝีมือมนุษย์นะที่มันไม่ธรรมชาตินะอาจารย์แล้วเราก็มาต่ออันนี้อาจารย์จะมาเสนอเรื่องอะไรคะที่ให้ง่ายคิด
1: วันนี้ซีรีส์ใหม่นะครับก็คิดโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็เลยเราจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยมามองว่าตอนนี้อาเซียนมันตัวใครตัวมันอีกแล้ว
0: โอ้ใช่
1: อาเซียนตัวใครตัวมันอีกแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยมาอยากจะให้ช่วยกันมองนะครับว่าความเป็นการเป็นภูมิภาคนิยมนะฮะก็เรียกว่า regionalism ของอาเซียนเนี่ยมันเป็นอยู่คืออย่างไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยโดยพื้นฐานนะฮะก็คือว่ามันคือการเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องของคนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละฮะแต่ก็เลยอยากจะมาช่วยกันมองฮะว่าความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนณปัจจุบันนี้มันเป็นอยู่คือยังไงหรือเอาเฉพาะตัวเรากับกัมพูชาเนี่ยดักขากันอยู่ทุกวินาทีไม่ใช่ทุกวันนะทุกวินาที
0: ทุกวินาทีเลยโอ้โห
1: ต้องใช้คำนั้นเลยก็คือว่าทำไมมันสั่งสมพลังลบขนาดนั้นจริงไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: การสั่งสมพลังลบหรือว่าดัดแข้งดัดขากันอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรนิดอะไรไหนก็คือทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลามันคืออะไรนะฮะรากของปัญหามันคืออะไรแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องพิจารณาก็คือว่าในการรวมกลุ่มของอาเซียนเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มันสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาหรือว่าบรรเทาในความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบได้หรือเปล่า
0: ค่ะนี่อาเซียนมันตั้งมาตั้งแต่ปี2510นะจารย์ปีนี้ก็2569ปาก็ไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
1: 59
0: ปีแล้วนะ ปีหน้าก็จะครบ60ปีนะ
1: ปีหน้าก็เกษียณถ้าปีหน้าเกษียณเนี่ยความหมายของคนก็คือว่าเลิกทำการ
0: นะ
1: ฮะเลิกทำการเนี่ยก็คือว่ามันควรจะเป็นกลุ่มอาเซียนอยู่ต่อไปหรือไม่หรือว่าควรที่จะคิดใหม่ทำใหม่คุยกันใหม่นะครับมองมิติใหม่ของโลกที่มันเปลี่ยนไป
0: แต่มันควรจะมองมิติใหม่แล้วกระชับความร่วมมือยิ่งขึ้นแล้วไม่ควรจะมาทะเลาะกันนะเนาะ
1: ก็นั่นแหละฮะผมเล็กตัวอย่างอย่างนี้นะฮะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ก็คือถ้าคุณวีระวันจำได้นะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟพีซจำได้ใช่ไหม
0: จำได้ค่ะ
1: บอร์ดออฟพีซแต่มันไม่รู้มันจะพีซไปถึงไหนนะ ไปถล่มดิน คือโลกนี้มันเป็นโลกที่ตลกนะฮะไอ้คนที่ตั้งบอร์ดออฟพีซก็คือคณะกรรมการสันติภาพเนี่ยกับสั่งเครื่องบินระบุงระเบิดไปถล่มคนอื่น
0: ก็นี่ไงคะตรงนี้
1: ไอ้ตัวนี้แหละฮะมันคือ
0: แล้วยังเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามด้วย
1: ก็นั่นแหละสิแล้วมันพีซตรงไหน
0: นั่นสิ
1: มันก็เลยต้องใช้คำนี้นะฮะก็คือมีแต่เวิร์ดดิ้งนะฮะมีแต่ฟอร์มนะมีแต่รูปแบบ
0: มีรูปแบบแล้วก็มีแต่วาทกรรมพูดอะไรออกมาอยู่เรื่อยๆค่ะ
1: แต่วิธีปฏิบัติไม่

0: ใช่เลยแม้แต
1: ่
0: นะครับแล้วทีนี้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟพีซเนี่ยมีประเทศไหนบ้างครับในอาเซียนที่ไปหนึ่งในนั้นก็คือฮุนมานักไปเสนอหน้าเพื่ออยากจะให้เขามาช่วยตัวเองอยากจะให้อเมริกามาช่วยกัมพูชาช่วยอะไรช่วยทะเลาะกับไทย นั่นคือมีคนหนึ่งที่ไปนะไปเสนอหน้าก็คือพาบูวู
2: บาวูวู
0: คือเบียนโต้ก็คือ
2: ผู้นำอินโดน
0: ี
2: เซ
0: ีย อินโดนีเซียนะฮะก็ไปเสนอหน้ากับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ดีนะยังไม่ใช่ตังค์นะครับเพราะว่าการไปบอร์ดออฟฟิศเนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่าย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: นะเพื่อรักษาสมาชิกภาพ3ปีคือในวันนั้นน่ะคำนวณว่าทำไมต้อง3ปีก็โดนเรื่องทำก็คิดเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนี่แหละ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอีก3ปีเขาก็ยังหมดวาระ
0: นั่นแหละแล้วก็จะได้มีงานทำต่อมีเงินด้วยก็ลองนึกดูนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศที่ไปเสนอหน้านะฮะในวันที่โดนเรื่องทำตั้งบอร์ดออฟฟิศขึ้นที่วอชิงตันดีซีผมจำได้เลยนะวันที่22มกรา
2: ค
0: มนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศจ่ายตังคนละ 1,000 ล้านเนี่ยมันคือ 65,000 ล้าน
2: โอ้เยอะเลยนะอาจารย์
1: คร
2: ับ จะถูกสหรัฐหลอกไหมคะเนี่ย
0: แล้วคนที่มานั่งจัดการและบริหารก็คือโดนัลด์ทรัมป์แต่คนที่สั่งจ่ายก็คือโดนัลด์ทรัมป์
2: โดนัลด์ทรัมป
0: ์แล้วคนที่เอาเงินไปจ่ายเนี่ยคือลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์
2: ใช่ค่ะ
0: มันตั้งองค์กรอะไรของ
2: มันเนี่ยของตัวเองหมดแฟมิลี่ของแฟมิลี่ตัวเองหมด
0: ฮะแล้วยังพูดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นผู้นำโลกแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเขานะเป็นผู้นำโรคไม่ใช่โลกโรค
2: โรคผู้นำโรคโรคภัยไข้เจ็บตัวนั้นโรคค่ะ
0: นะฮะก็นั่นแหละครับก็คือหนึ่งนะฮะยกตัวอย่าง
2: เวลาเขาตั้งบอร์ดออฟฟิศเขาไม่ละอายใจหรือเขาว่าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติอยู่แล้วอะองค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็เพราะ
2: ม
0: ัน
2: ซ้อนกันไหม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะอะไรนะคะ
0: ก็เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปสร้างอันใหม
2: ่
0: ที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้วงการ
2: ที่ไงนี่มันอยู่ตรงนี้ฮะ
0: แล้วมันก็ยังมีคนบ้าตามมัน
2: นะ
0: แล้วในอาเซียนนะอย่างที่บอกนะครับก็คือคุณมาแนทไปเสนอหน้าหัวหงอกในวัยที่ยังไม่แก่
2: เพราะเขาเครียดไงอาจารย์แก่เกินวัยค
0: ่
2: ะ
0: ไปยืนแล้วก็ก้มหน้าซุกมกไม่มีใครคุยไม่ไปเพราะว่าคุณเป็นสแกมโบเดียแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ไม่มีใครก็สนใจใช่เห็นในภาพค่ะหงอยเลยแหละค่ะ
0: อีกคนหนึ่งก็คือซูเบียนโต้พาโบโบนะฮะอันนี้ที่ไปเนี่ยไม่มีวาลาซันเลนนะฮะอันนี้มันก็ยังชัดเจนอยู่พาโบโบไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะขอลดภาษีให้โดนัลด์ทรัมป์ไปอินโดนีเซียนี่เจอ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ในวันที่ซูเบียนโต้ไปร่วมบอร์ดออฟฟิศเนี่ยเขาได้รับส่วนลดนะจาก30กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือ19เปอร์เซ็นต์เท่ากับประเทศไทยเท่ากับเขมร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะแต่พอเขากลับมาถึงจาการ์ตาโดนัลด์ทรัมป์ไปถล่มอิหร่านนะฮะซึ่งอิหร่านเนี่ยคือประเทศที่เป็นมุสลิมนะฮะ
2: อ
0: ินโดนีเซียก็เป็นมุสลิม
2: ค่ะ
0: อ้าวดีนะที่ยังไม่จ่ายตังค์ให้ไอ้โดนัลด์ทรัมป์ไป 1,000 ล้านนะฮะซูเบียนโต้ก็บอกว่าไม่เอาแล้วบอร์ดออฟพีซนะฮะจริงมันผิดคาดตรงที่ว่าเขาอยากจะได้ภาษี 0% นะฮะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าอาจไปเสนอหน้าขนาดนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังฟันเรา 19% นะฮะพอโดนัลด์ทรัมป์ถูกศาลสูงสั่งว่าคุณใช้อำนาจเกินนะครับมันก็ยังฟันทั่วโลกเนี่ย 15% อำนาจสูงสุดทำได้แค่นั้นอะไรประมาณนั้นนะฮะคือจริงๆโลกเนี่ยมัน

0: ควรจะเห็นแล้วนะครับว่าการเป็นมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันใช่อเมริกาไห
1: ม
0: เพราะคุณไปรังแกคนทั้งโลกนะฮะทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ารังแกนะฮะไปรังแกแล้วเอารัดเอาเปรียบนะฮะตีหัวเข้าบ้านนะครับเอาภาษีไปฟาดหัวอะไรต่างๆนานาแล้วที่สำคัญตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยพูดชัดเจนเลยโอ้เวลาเห็นอันนี้นะฮะนึกถึงสมัยดูหนังคาวบอยอะนึกออกไหมฮะคาวบอยก็ไปตัดสินกันไม่ได้ออกมาหน้าร้านเหล้ายิงกัน
2: ใช่หนังคาวบอยใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆถ้าโดนทำเหมือนในอดีตก็ดีนะผมว่ามันถูกยิงชายแต่วันแรกนะฮะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าแล้วคุณมาแน่เนี่ยก็เอาทุกช็อตที่ตัวเองอยากจะชนะประเทศไทยนะฮะอยากจะชนะประเทศไทยแต่ด้วยศักยภาพของกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะชนะไทยได
1: ้
0: ก็เลยต้องหาพวกแล้วพวกที่มาเนี่ยก็คือคนที่สามารถช่วยได้ก็คือมีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกแต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อเมริกาที่เป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพแต่มันกลายเป็นว่าเป็นประเทศซึ่งทะเลาะไปได้ทั่วโลกข้าฉันไม่พอใจมันเหมือนพวกนักเรียนหัวไม้แล้วนะ
1: อ
0: าจารย์จะทำทุกวันนี้ลืมไปเราต้องเบรกไหมฮะ
2: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย
3: ์สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณบรรุษนะคะแล้วก็คุณปุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกว่าเป็นเนี่ยตั้งบอร์ดออฟฟิศแต่ตอนนี้เห็นบอร์ดออฟฟิศก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวมาเลยนะอาจารย์เนาะค
3: ่ะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งหลายอย่างมากนะก็ถ้าคุณวิรวรรณจำได้นะฮะก็คือในสมัยแรกที่เขาขึ้นมาลายเซ็นแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือยกเลิก TPP
2: ใช่ค่ะ TPP ฮะ
3: Trans-Pacific Partnership
2: ฮะ
3: นะฮะก็มีประเทศสมาชิกอะไรเนี่ยแล้วตัวเองก็คนที่ตั้ง TPP ขึ้นมาในปลายสมัยน่ะก็คือบารักโอบามา
2: ใช่ค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็พูดว่าตอนนี้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็เตรียมแล้วที่จะเข้าไปเป็น CPTPP รีหลังจากที่สหรัฐนี่ละคือถอนตัวออกไปเขาก็เลยเพิ่มคำหน้าว่า comprehensive progressive เนี่ยค่ะ Trans-Pacific Partnership ค่ะ
3: แล้วมัน progressive ไหมตั้งแต่ทาง
2: CPTPP
3: นะฮะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการตั้งขึ้นมานะฮะในองค์กรไม่ว่าอะไรในโลกนะครับมันต้องมีผลประโยชน์ร่วมมันจึงจะตั้งกันได
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: นะฮะแล้วทีนี้คนที่ตั้งคือบารักโอบามาแต่คนที่เซ็นถอนตัวออกมาก็คือโดนัลด์ทรัมป
2: ์ค่ะ
3: นะฮะแล้วโดนัลด์ทรัมป์

0: ก็ประกาศอะไรนะฮะอินโดแปซิฟิก
1: อินโดแปซิฟิกเฟรมเวิร์ก
0: ก็ท่านต้องใหญ่กว่านั้นนะฮะอินโดแปซิฟิกก็นั่นอย่างนี้นะฮะมันมี2มหาสมุทรนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียก็ที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิก
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ใหญ่กว่าคำว่าทรานส์นะฮะแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพแต่นั้นแค่มหาสมุทรเดียวจริงไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: พอมันต้องใหญ่ขึ้นมันอะไรขึ้นเนี่ยมันโดยนักธรรมก็คิดว่าตัวเองต้องยิ่งใหญ่ที่สุดนะมันก็เลยต้องมีองค์กรนี้มีกรอบนั้นกรอบนี้แต่จนเท่าทุกวันนี้นะฮะมีคนเข้าสนใจเข้าไปเนี่ยแต่ไม่เคยร่วมมือกันในความเป็นจริงนะฮะ ก็40กว่าประเทศที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้40ประเทศที่เข้าไปเนี่ยไอ้สิ่งที่มันปรากฏให้เราเห็นก็คือว่าล้วนแล้วแต่วิ่งเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะแต่พอจะร่วมมือกันจริงๆเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ได้แล้วมันส่งผลกับประเทศฉันอันนี้ก็ไม่ได
1: ้ฉันก็ไม่เอาด้วย
0: ก็มันก็เลยไม่มีใครก็คือมีแต่ลายเซ็นมีแต่ลายเซ็น
1: มีแต่ชื่อนะค่ะ
0: ถ้าคุณวิลาวันจำได้นะฮะก็คือว่าพอมันมีแต่ลายเซ็นเสร็จปุ๊บละจะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สักอย่างใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เดินแล้วทำอะไรทำได้ไหมฮะจำได้ไหมฮะออกคัสฉันเริ่มจากออกคัส
1: ฉันก็เลยมาตั้งกลุ่ม ออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ US ก็เลยเป็นออกคัสค่ะ
0: ออกคัสเนี่ยมันก็แค่3ประเทศนะครับ
1: และยังมีกลุ่มควอดนะอาจารย์ QUAD
0: ก็พอคุยกันได้3ประเทศแล้วเพิ่มอีกสักประเทศดีไหมก็เป็นควอดแล้วได้มากที่สุดก็แค่นั้นใช่ไหมฮะก็พอคุยไปคุยมาเนี่ยเห็นไหมฮะไอเมริกากับอังกฤษก็ทะเลาะกันอีกไปทะเลาะเรื่องเนโต้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันก็เลยส่งให้เกิดปัญหาแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรที่หนาก็คือว่าตอนนี้อาเซียนเราเป็นอย่างไรนะครับรากเหง้าของอาเซียนการก่อร่างสร้างตัวของอาเซียนในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันควรที่จะสังคายนากันได้แล้วสำหรับการเป็น regionalism นะฮะหรือภูมิภาคนิยมของอาเซียนเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วไม่ใช่ทำเหมือนคุณมาแนทไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟพิทนะฮะไม่ใช่เหมือนซูเบียนโต้ไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟพิทก็คือด้วยผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงการเป็นภูมิภาคของตัวเองเลยแม้แต่น้
1: อ
0: ยนะครับดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทำไมต้องดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าการเมืองในอาเซียนเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะในประเทศของใครของมันเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันกันใช่ไหมฮะอยากจะเป็นผู้นำเป็นพรรคการเมืองนั้นมีนโยบายแบบนั้นแบบนี้แต่ทีนี้มันกลับกลายเป็นว่านโยบายของการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแล้วถ้าทุกประเทศเป็นแบบนี้คุณดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแบบนี้มันจะมีความเป็นภูมิภาคนิยมได้อย่างไรจริงไหม
1: เหมือนกับว่าตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: มันควรจะเป็น individualism
1: ปักเจกไปละปักเจกชน
0: ปักเจกของใครของมันเนี่ยฉันนี่มันก็ควรไม่ควรจะมีอาเซียนไหมฮะเปลืองงบนะประชุมอาเซียนซัมมิตนี่เปลืองเงินมากนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ถูก
1: เห็นประชุมจะว่าปีหนึ่งก็200-300ประชุมเนี่ยอาจารย
0: ์เยอะมากนะฮะเยอะมากเพื่องบประมาณมากแล้วก็บางทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาเจอกันตามประเพณีไปเลยนะครับ
1: หรือจะเป็นอย่างนี้ค่ะนาโต้ตัวนี้ no action talk only
0: อย่างน้อยที่สุดนะครับนาโต้เนี่ยเขาก็มีชัดเจนนะก็คือว่ารวมกลุ่มกันเพื่อได้เปรียบคนอื่นจริงไหมก็มันไม่ต่างอะไรกับ G7 นะฮะพอ G7 แล้วก็ G8 นะพอทะเลาะกันก็เหลือ G7 นะครับ
1: ดีดแล้วเสียออกไปเหลือ G7 ค่ะ
0: พออยู่มาวันนึงว่าเรา G7 นี่มันน้อยไปเนาะก็เป็น G20
1: G20 ใช่ค่ะ
0: G20 ก็เปิดเอาประเทศได้พัฒนาแต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเข้าไปอยู่ด้วยอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: มันก็คือวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันคือวิธีคิดจริงๆอ่ะมันคือ regionalism

0: นะครับเป็นพื้นฐานที่ว่าฉันอยากจะแพ็คตัวเองขึ้นมานะฮะมีพันธมิตรมากมายเยอะแยะขึ้นแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนะฮะจริงๆเนี่ยอาเซียนเนี่ยเราไม่เคยสังคายนาที่ผมต้องใช้คำว่าไม่เคยสังคายนาก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ารากของการตั้งอาเซียนที่แท้จริงนั้นเนี่ยคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วคนที่มาแบ็คให้ตั้งอาเซียนจริงๆอ่ะก็คือสหรัฐอเมริกาในยุคสงคราม
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ตั้งนั่นแหละครับก็คือเริ่มจาก5ประเทศใช่ไหมฮะพอ5ประเทศซึ่งไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์ต่อมาก็มี6ก็คือบรูไนเข้ามาเพราะว่าอะไรบรูไนเข้ามา1984ก็เพราะว่า
1: ได้รับเอกราช
0: จากอังกฤษ1984บรูไนได้เป็นประเทศของตัวเอง
1: ใช
0: ่ก็เลยได้เข้ามาใช่ไหมครับแต่ที่มันน่าสังเกตนะฮะคือเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองเข้าไปในส่วนลึกด้วยนะครับปี1995จำได้ใช่ไหมฮะเวียดนามเข้ามา
1: ใช่ค่ะ
0: เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: อาเซียนตั้งขึ้นมาคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
1: ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็รับเวียดนามเข้ามา
0: 1995เอาเวียดนามเข้ามาเวียดนามก็เป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมอยู่ด้วยกันได้ขนาดว่าทะเลาะกันมาในสงครามเย็นทั้ง20 ปี
1: อือฮะ
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: ถัดมาใครเข้ามาฮะลาวกับพม่า
1: ลาวกับพม่า
0: เด่นก็ต้องมาด้วยกันนั่นแหละ
1: 1997
0: ค่ะนะฮะแต่เขมรตกขบวนไปเพราะอะไรฮะ
1: เขามีเขมร4ฝ่ายตอนนั้นนะขัดแย้งกัน
0: เพราะมันแย่งอำนาจกันอยู่ในประเทศอยู่ในบ้านตัวเองใช่ไหมฮะพอมันแย่งอำนาจนะวันนั้นผมยังทำข่าวอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นักเดินมหาเสียมูฮัมหมัดจริงๆเนี่ยปีนั้นนะฮะ1997เนี่ยมหาเสียมูฮัมหมัดอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวฉันจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้เป็นอาเซียนเทนอาเซียนเทนก็คือครบ10 ประเทศฮะครบ10 ประเทศแล้วทีนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลันดาริสกับฮุนเซนแย่งอำนาจกันอยู่ในบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มหาเทียมูฮัมหมัดก็เลยไม่ให้เขมรเข้ามาในปีนั้นก็เลยเข้ามาได้แค่2คือลาวกับ
1: เมียนมาค่ะ
0: ลาวก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเห็นไหมเข้ามาในอาเซียนโดยที่ไม่ต้องแต่งใจอะไรเลยมันผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วมันขัดแย้งกันอยู่ในตรงนั้นจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพม่าก็เข้ามาผมจำได้วันนั้นผมก็ไปทำข่าวผมก็ถามดร.มหาเสียมูฮัมหมัดนี่แหละบอกว่าแล้วทำไมเขมรตกขบวน
1: ค่ะ
0: มหาเสียเป็นนายก20 กว่าปีเนี่ยนะฮะวันนั้นดร.มหาเสียมูฮัมหมัดตอบว่ากัมพูชาไม่เป็นประชาธิปไตย ผมก็เลยถามต่อนะฮะแล้วลาวเป็น
1: แล้วลาวแล้วลาวกับเวียดนามเป็นประชาธิปไตยหรือ
0: แล้วพม่าเป็นไหมนางองซานซูจียังถูกกักบริเวณ
1: แล้วเขาตอบยังไงครับน่าสนจริงๆ
0: ว่ามันเป็นเงื่อนไขและเหตุผลพิเศษ
1: ใช่ไหม
0: จริงไหมคือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะสแตนดาร์ดใดไม่มี
1: นะ
0: มันอยู่ที่ฉันคิดว่าอะไรคือที่ฉันคิดมันก็คือสแตนดาร์ดนะครับพอฉันคิดแบบนี้แล้วนั่นแหละครับไอ้ตัวจุดนี้นะฮะขนาดระดับผู้นำเนี่ยยังคิดอย่างนี้ได้แล้วคนที่เป็นผู้ตามในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยแล้วมันจะมีมาตรฐานเดียวกันได้ไหมไม่มีทาง
1: มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยล่ะค่ะ
0: นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้นะครับก
1: ็คือดีค่ะอาจารย
0: ์ก็คืออาเซียนในยุคปัจจุบันนะสถานภาพในเวทีสากล
1: ค่ะ
0: แตกรังกันหรือยัง
1: อาจารย์ใช้คำว่าแตกรังเลยเหรอเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียวเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: มีตัวปัจจณีให้อยู่นะครับก็นี่แหละฮะเป็นซีรีส์ใหม่ที่คุยกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนทางความคิดว่าการรวมกลุ่มเพื่อเป็นภูมิภาคนิยมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะไปได้มากกว่านี้
1: ค่ะ
0: นะ
1: แต่
0: ไม
1: ่
0: ใช่แค่คำพูดนะฮะคือมีคอนติเนียล
1: ได้ค่ะอาจารย์ปูพื้นเลยตั้งแต่เริ่มแรกน่าสนใจจริงๆแล้วเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาพร้อมๆกันไปทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับสักครู่นึงรับชมการจัดรายการได้สดๆนะครับตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันที่เชื่อว่าใครหลายคนอยู่หน้าจอทีวีกำลังรอชมฟุตบอลโลกนะครับคู่หยุดหัวใจต้องบอกอย่างนั้นนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดตอนนี้เป็นช่วงของการต่อเวลาสกอร์เท่าไหร่แล้วนะครับ
0: 2-2ค่ะครึ่งแรกเนี่ยอาร์เจนตินาขึ้นนำไปก่อน1-0จากซูเปอร์สตาร์ของเราเมสซี่ใช่ไหมคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเคปเวิร์ดก็มาตีเสมออีกอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จบหมดเวลาการแข่งขันไปเสมอกัน
1: และต่อเวลา
0: ใช่ค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาขึ้นนำ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เคปเวิร์ดตีตามตีเสมอได้แล้วเป็น2-2นะครับถ้าหมดการต่อเวลาเนี่ยนะฮะจะมีการยิงลูกโทษกันคราวนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนะครับอยู่ที่หัวใจล้วนๆเลยนะครับก่อนจบรายการก็น่าจะทราบผลได้สำหรับคู่นี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับแต่ว่าขอดูเรื่องใหญ่ของบ้านเรากันก่อนเลยเมื่อวานนี้นั่นก็คือการตามต่อคดีเด็ก11ขับรถกระบะของครอบครัวนะฮะไปชนพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ถูกเด็กวัย11ปีขับรถกระบะพุ่งชนและอาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับขณะที่วานนี้ญาติเข้ารับศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวติดตามรายละเอียดเลยนะครับสำนักพระชวังแจ้งครับว่าจากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนทางหลวงสาย2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปอาพาธอีกหลายรูปตามที่ทราบกันแล้วนั้นนะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

0: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ Daily News ครับเพราะว่าพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็ก11ขวบขับรถเฉียวชนขณะเดินธุดงค์หน้าตลาดนาศีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ครับโปรดเกล้าพระราชทานดอกไม้ตะกร้าถวายพระภิกษุรถชนเจ็บทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.ชี้จ่ายเยียวยาพม.ชี้เด็กป่วยจริงโปรดเกล้าให้ผู้ว่าอุบลรองผู้ว่ามุกดาหารเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุที่บาดเจ็บจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนทรงรับพระอาพาธไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.แจงประกันภัยจ่ายตาย 35,000 แต่หากตำรวจชี้คนขับผิดจริงได้เพิ่ม 500,000 เจ็บ 80,000 โฆษกพม.แจงเด็ก11ขวบขับรถชนพระขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการประเภท7ส่งทีมสหวิชาชีพเข้าดูแลร่วมทีมจิตแพทย์ทั้งครอบครัวแน่นรัฐมนตรีช่วยดิจิตอลเยี่ยมให้กำลังใจผู้การมุกดาหารระดมตำรวจบริจาคเลือดช่วยนักร้องลูกทุ่งดังก็ไปรับร่างบิดากลับบ้านเกิดครับ
1: ค่ะซึ่งทางญาติพี่น้องของพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะก็ได้เข้ารับศพกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าส่วนใหญ่จะนำไปทำพิธีที่วัดน้ำขุ่นตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลายคนยังทำใจไม่ได้นะคะร่ำไห้อย่างหนักค่ะด้วยความเสียใจเช่นแม่และน้าสาวของพระโยธินวรรณศรีอายุ21ปีที่มารอรับศพพระโยธินขึ้นรถไปยังวัดน้ำขุ่นขณะที่ศพของพระสงฆ์รูปอื่นถูกนำส่งไปยังบ้านเกิดตามจังหวัดต่างๆก็คือที่อุบลราชธานี6รูปนครราชสีมา2รูปขอนแก่น1รูปและยะโสธร1รูปค่ะนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมพระสงฆ์ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร10รูปในจำนวนนี้อาการสาหัส2รูปพร้อมกับเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนสูงข่าวที่ออกไปส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายทุกทางทางกระทรวงก็ได้สั่งการให้เฝ้าตรวจสอบหากพบใครที่เกินเลยจะแจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มให้ลบเนื้อหาทันทีแม้เด็กจะมีความผิดแต่พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กยังมีอยู่คนที่เผยแพร่ข้อมูลจนส่งผลกระทบต่อครอบครัวเด็กจะมีความผิดค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเด็กเนี่ยขับรถเป็นได้อย่างไรและยังมีการแชร์โพสต์ว่าเห็นเด็กขับรถมาส่งยายที่ตลาดเป็นประจำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาลเมืองมุกดาหารสอบถามกลุ่มพ่อค้าที่ขายของอยู่ใกล้กับคุณยายของเด็กนะคะก็ยืนยันว่ายายขายของที่นี่เนี่ยมา10กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นหลานขับรถให้ยายแต่อย่างใดค่ะประเด็นนี้ค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันนะคะในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่ง10รูปในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระธุดงค์ขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง10รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกันสลดชาวพุทธส่งสุดท้ายขบวนศพพระธุดงค์ที่มรณภาพจากโรงพยาบาลมุกดาหารกลับไปบำเพ็ญกุศลในภูมิลำเนา4จังหวัดอุบลราชธานี101ขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะ
0: ส่วนคดีความนะครับ เมื่อวานนี้นะครับมีรายงานว่าเด็กผู้ก่อเหตุอายุ11ขวบ6เดือนครึ่งไม่เกิน12ปีครับจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ไม่ต้องรับโทษทางอาญาครับไม่มีการติดคุกหรือว่าส่งสถาน

0: พินิจเพื่อลงโทษมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพหลังพนักงานสอบสวนทำสำนวนเสร็จจะต้องส่งตัวเด็กให้ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ตามพรบคุ้มครองเด็กเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูจิตใจและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากเด็กเป็นเด็กพิเศษและอยู่ในอาการช็อกส่วนพ่อแม่และผู้ปกครองครับตำรวจจะสืบสวนเชิงลึกว่าผู้ปกครองมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือไม่เช่นวางกุญแจรถในที่ที่เด็กหยิบง่ายหรือว่าเคยปล่อยให้เด็กขับรถมาก่อนหากพบว่าเข้าข่ายจะถูกดำเนินคดีตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับออทิสติก11ปีคดีชนพระ10ศพสอรอดอาญาสอบแม่เช็คไทม์ไลน์ส่งรับสงตายเจ็บไว้ในพระบรมราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนญาติร่ำให้รับศพพระ10รูปกลับไปเป็นกุศลตำรวจเรียกสอบแม่เด็กพิเศษอายุ11ขวบซักไทม์ไลน์เด็กมีอาการช็อกการสอบสวนยังอยู่ในกรอบของสหวิชาชีพขณะที่พม.แจ้งเด็กขึ้นทะเบียนความพิการประเภท7ป่วยออทิสติกต้องดูแลละเอียดอ่อนครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมสว.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้ร่วมการแถลงข่าวกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะคะอธิการบดีมสว.บอกว่าตั้งแต่ที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบซึ่งเป็นผู้รับงานมาปีนี้เป็นครั้งแรกมอบเอกสารทั้งหมดและแฟลชไดรฟ์ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งแต่วันแรกส่วนมหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีบางประเด็นมีพฤติกรรมส่อไม่สุจริตโดยจะนำข้อสรุปที่ได้ส่งให้ปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ความจริงปรากฏค่ะทั้งนี้ผลการสอบข้อเท็จจริงพบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงที่จบแล้วไม่พบการทุจริตส่วนที่2ก็พบความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบไปถึงการทุจริตได้ค่ะอธิการบดีมสว.บอกว่าผมขอยืนยันอีกครั้งว่าหากพบคนในมสว.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายมหาวิทยาลัยจะไม่ปกป้องคนทำผิดแน่นอนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความจริงกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างถูกต้องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะยันสำนักทดสอบไม่เกี่ยวโยงมสว.แจ้งผลสอบพร้อมเทียบคะแนนพิสูจน์อนุทินลั่นไม่ใช่ศึกสีน้ำเงินปลัดจ่อวินัยร้ายแรง5บิ๊กสอถอผอ.พิชิตเบี้ยวนัดยังล่องหนเลขารัฐมนตรีพิพัฒน์ยื่นลาออกอนุทินโต้เถงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินและการเมืองจากนี้ใครผิดก็ร่วมฟาดเถงเหน็บอนุทินเป็นมท.1หลายสมัยต้องรู้เรื่องสอบทุจริตชี้ไม่จริงใจเชื่อศึกสายสีน้ำเงินหักกันเองมสว.แถลงผลสอบพบพฤติกรรมสอบทุจริตยันคนในไม่มีเอี่ยวแจงยิปมีแฟลชไดรฟ์2อันท้าเทียบคะแนนแฉต่อคนนอกขอประกาศผลเองพร้อมส่งผลสอบปปช.ลากคนผิดค่ะ
0: ขยายความที่นายกรัฐมนตรีอธิบายว่าสีน้ำเงินไม่เกี่ยวนี่นะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้คนสุจริตได้รับผลกระทบนะครับนายกบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นแล้วตอนนี้

0: 7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อที่จริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่อย่างน้อยนะครับนายอนุทินบอกว่านี่เป็นเรื่องระบบที่ตนยกเลิกไปแล้ว3ปีแต่ตอนนี้ก็มีการสอบแล้วก็ใช้ TOR ถึงได้ยากเพราะเป็น TOR ใหม่แต่เขาก็อุกอาจเข้าไปแก้ในระบบไฟล์คอมพิวเตอร์คงตื่นประหนกเสียจนทำอะไรก็ได้ทำก่อนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำการเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือว่าไฟล์อะไรก็ต้องมีวันเวลาไม่พ้นหรอกและตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ7หน่วยงานครับที่ตนตั้งขึ้นมาให้มีการลงนามกันเป็น MOU ในการปราบปรามและคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดแน่ถึงตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาทำงานนะครับถามว่าจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้ประชาชนมองด้านลบกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายอนุทินบอกว่าก็ต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นประโยชน์มากกว่าความถูกต้องเมื่อเห็นผลเรื่องของประโยชน์และในอดีตคิดว่าสิ่งที่เคยทำสามารถทำได้แต่จริงๆตัวป้องกันในการสอบล่าสุดตาม TOR แทบจะไม่มีคนกล้าเข้ามาโดยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์ทำซึ่งเขาก็ทำได้อย่างดีสมัยก่อนข้อสอบตรวจกันที่จังหวัดที่สอบแต่ตอนนี้ตรวจสอบส่วนกลางเก็บไว้มิดชิดแน่นหนาแต่ใน TOR เหมือนเขียนการทำลายข้อสอบหรือว่าชีตว่าจะทำลายทุกปีคงหวังว่าจะปิดอะไรได้นะครับซึ่งนายกเชื่อว่าคงจะไม่รอดละครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบเชิงลึกคงจะลากตัวคนกระทำผิดมาลงโทษได้นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับทำผิดทุบอย่างเดียวหนูดีดปากเท้งโยงน้ำเงินปลัดมท.ชี้4อธิบดีระทึกอนุทินสวนเท้งโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองลั่นไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นเงินผู้เกี่ยวข้องย้ำชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วกท.ไม่ทำตามหึ่มจากนี้พบใครทำผิดทุบอย่างเดียวปลัดมท.บอกกรรมใดใครกรรมมันนะฮะเผย 1-2 วันตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีตั้งแต่ระดับสูงลงมาเล็งให้ออกหลักเจ้าออกจากราชการไว้ก่อนระบุยังมีแก๊งร่วมเอี่ยวอีกอยู่ระหว่างตำรวจสอบอีก10คนครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของแอร์สาวที่ไปขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียและถูกจับกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับย้ำล้อมคอกนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียหายไปมากกว่านี้นะครับโดยนายกสั่งทบทวนมาตรการสนามบินหลังเกิดกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ออก6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศแล้วล่ะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีประกาศว่าต้องดำเนินการเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมสนับสนุนและทำทุกอย่างร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำจัดให้หมดไปโดยต้องคิดเรื่องของการปราบปรามการกำจัดที่ต้นตอเชื่อมั่นว่าหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีนายอย่างแน่นอนครับตนไม่รู้สึกว่าเรามีเกลือเป็นหนอนที่ทำให้การแก้ปัญหามีอุปสรรคปัญหายาเสพติดทำให้ความเสียหายเป็นวงกว้างที่สำคัญที่สุดคือความเสียหายในความเป็นประเทศไทยขอให้ทบทวนมาตรการแก้ปัญหาลักลอบขนส่งยาเสพติดในเคสประเทศออสเตรเลียการมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปหรือไม่เป็นช่อง

0: ว่างรั่วไหลทำให้ขนยาเสพติดไปได้หรือไม่นะครับที่ประชุมครั้งนี้ครับรับทราบ6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศครับก็ประกอบด้วย1การท่าอากาศยานร่วมกับกรมศุลกากรสตช.จะยกระดับการตรวจสัมภาระและใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะตรวจสอบสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มข้นงูอาจจะเข้มงวดจริงจังสถาบันการบินพลเรือนการบินไทยและก็สายการบินต่างๆครับจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดลูกเรือที่รับหิ้วจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกจะตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของผู้โดยสารเพื่อยกระดับแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือและก็สุดท้ายครับให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับลั่นแก้ไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือนายกลั่นกำจัดขบวนการยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางโหวตทำไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินปปส.ขอศาลออกหมายจับ2ผัวเมียจังหวัดเลยขยายผลขบวนการยัดไส้เฮโรอีนส่งนอกเผยตัวการใหญ่อยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน2รายครับ
1: ทางด้านของนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และในฐานะโฆษกปปส.นะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่ามีแอร์โฮสเตสเนี่ยอีกคนอื่นอีกนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงค่ะโดยเชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่27มีนาคมที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่นอกจากนี้จากการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่รางน้ำเมื่อวานที่ผ่านมายังพบแอร์โฮสเตสอีก1คนเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของแอร์มีนาหรือไม่หลังพบเส้นทางการโอนเงินกลับไปยังเครือข่ายเฮโรอีนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่สอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮูดน้ำเงินอนุทินสั่งเข้มสนามบินเลขาปปส.เผยคนเกี่ยวข้องเพียบเคสแอร์สาวบินไทยขนยาเสพติดชี้มีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันตำรวจคุมตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์มีนาสอบรับขับส่งจริงอ้างรับงานนอกแอปได้ค่าจ้าง 1,600 บาทแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การหลังพบวันเดียวกันส่งพัสดุ2จุดโชคดีจุดแรกผู้รับส่งพัสดุคืนเร่งแกะรอยคนขับรถและชายเสื้อฮูดล่าตัวขบวนการใหญ่นายกระดมทุกหน่วยงานทั่วประเทศขันน็อตเข้มมาตรการเร่งด่วนสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียขอให้มั่นใจเป็นนายกคนแรกคุมปปส.เองใช้ Zero Trust สุนัขเคนายตรวจยาเสพติดยกระดับความปลอดภัยสนามบินค่ะ
0: ขยายความนะครับเรื่องของการจับชายที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์มีนานะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจจับชายใส่ฮูดขับรถส่งยาให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนครับเป็นชายอายุ59ปีชาวอยุธยาประวัติเนี่ยเคยติดคุก20ปีนะครับจริงๆเนี่ยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าติดจริง20ปีในคดีขนยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพเมื่อปี40รับสารภาพนะครับว่ารับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวที่นั่งมาด้วยกันยืนยันว่าไปคอนโดที่แอร์มีนาพักอยู่เป็นครั้งแรกส่วนรถโตโยต้าพาหนะส่งยาพบว่าจอดอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในอยุธยาครับเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาแล้วเพื่อตรวจเก็บหลักฐานขยายผลต่อไปจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายโอนค่าหิ้วให้กับแอร์มีนาเป็นเงินแค่ 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทโอนให้วันที่แอร์มีนาขึ้นเครื่องนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลข้อมูลหลายส่วนยังเปิดเผยไม่ได้ครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองลงมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเค้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาซัดผู้ว่าจ้างนั่งมาด้วยยกระดับสกัดยานรกเข้มสัมภาระลูกเรือรวบคนขับเก๋งหิ้วพัสดุส่งคอนโดแอร์มีนาแล้วบิ๊กจ๋อระดมทีมสืบสวนล็อกตัวพร้อมยึดรถเก๋งได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายตรวจสอบประวัติพบเคยถูกจับกุมลักลอบนำยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับโทษติดคุกเพียง20ปีเผยคดีนี้เป็นขบวนการขนาดใหญ่ระดับสากลและแบ่งหน้าที่กันทำ

0: อย่างเป็นระบบพบตัวการใหญ่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2รายรับผิดชอบส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันย้ำไทยเป็นเพียงทางผ่านส่วน2ผัวเมียไทยและลาวที่เป็นคนส่งพัสดุจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ปปส.เค้นสอบยังไม่ชัดส่งพัสดุให้มีนาหรือไม่ขณะที่ผัวปัดเมียไม่เกี่ยวจ่อออกหมายจับเชื่อผัวพันแก๊งยาที่ชื่อ IP Address และ Facebook Rose อยู่นอกประเทศไทยอนุทินลั่นจะใช้สถานะนายกลุยแก้ปัญหายาเสพติดครับ 7:53 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: ุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันซุกตู้คอนเทนเนอร์อิฐส่งตรงจากไทยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ส่วนที่กำลังร่วมกับทางการเยอรมนีและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามทวีปบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาน้ำหนักเกือบ 1.2 ตันมูลค่าตลาดมืดกว่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอิฐต้นทางจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กในเยอรมนีก่อนรวบผู้ต้องสงสัยได้8รายค่ะ
2: เช่นเดียวกับที่อินโดนีเซียครับจับช่อกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักถึง 3.37 ตันครับแล้วก็รวบคนเดินของทั้งหมด12รายพาดหัวข่าวอยู่ในเดลี่นิวส์ครับโชว์อีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมนีราคาตลาดมืด440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหาไทยเฉาโชว์กองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ศุลกากรและก็เจ้าหน้าที่เยอรมันทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเชื่อมโยงระหว่างเอเชียยุโรปยึดกัญชาน้ำหนัก 1.2 ตันซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งประเภทก้อนอิฐมูลค่าในตลาดมืดพุ่ง440ล้านบาทเผยเส้นทางขนส่งจากไทยผ่านท่าเรือไปยังท่าเรือฮัมบูร์กทางตอนเหนือของเยอรมนีก่อนกระจายสินค้าในโปแลนด์ขณะที่อินโดนีเซียนะครับก็ยึดช่อดอกกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักสูงถึง 3.37 ตันรวบคนเดินของ12รายด้วยกันครับ
1: จับปลัดอำเภอรีดเงินค่าโอนปืนค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะผู้เสียหายเข้าร้องปปท.รวบคาที่ทำงานสระบุรีปปช.และปปท.รวมถึงตำรวจบุกรวบปลัดอำเภอพระพุทธบาทคาห้องทำงานที่ทำการอำเภอคดีถูกกล่าวหาเรียกรับ 10,000 บาทแลกออกใบอนุญาตปืนทั้งที่ค่าธรรมเนียมแค่ฉบับละ5บาทผู้ว่าสระบุรีสนองนโยบายนายกเซ็นเชื่อดสั่งออกราชการทันทีอ้างเสื่อมเสียระบบราชการแต่ให้สิทธิ์โต้แย้งโดยยื่นร้องทุกปลัดมท.ภายใน30วันค่ะ
2: ส่วนปปช.เมื่อวานนี้นะครับก็มีการชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธนะครับในการทุจริตเงินทอนวัดนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์วันนี้นะครับฟันอาญาวินัยอดีตผอ.พศ.หรือว่าสำนักพุทธปปช.ชี้ความผิดงบ8ล้านวัดไทยเดนมาร์กและอินเดียปปช.ชี้มูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธพร้อมพวกรวม4รายจัดสรรงบพศ.8ล้านอุดหนุนวัดไทยในเดนมาร์กและอินเดียมิชอบด้วยกฎหมายเตรียมส่งอัยการสูงสุดยื่นฟ้องศาลจี้สำนักพุทธเรียกเงินคืนแผ่นดินด้านนายกอนุทินดันโครงการน้ำแสนล้านแก้ท่วมอยุธยาเดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำฟลัดเวย์อยุธยาย้ำความคุ้มทุนต้องไม่ต้องจ่ายเยียวยาชาวบ้านปีละ 40,000 ล้านก็รวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปด้วยเลยนะครับซึ่งเดลินิวเองก็มีภาพนะครับเป็นหนุ่มรถไถครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมวิญญาณไอ้หนุ่มรถไถขับโชว์ครับระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาโดยเตรียมผลักดันงบประมาณแสนล้านเดินหน้า

0: ครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากให้แล้วเสร็จโดยเร็วยันคุ้มค่ามากกว่าเยียวยาปีละเป็นหมื่นล้านบาทจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยุธยาครับ
1: ติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะมีการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้กัน3คู่ค่ะซึ่งคู่แรกเนี่ยก็แข่งกันไปตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วนะคะเป็นออสเตรเลียพบกับอียิปต์นะคะคู่นี้ค่ะก็เป็นซาลานะคะสวมวิญญาณผู้นำทัพอียิปต์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เขาทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้สำเร็จค่ะหลังจากดวลจุดโทษชนะออสเตรเลีย4-2นะคะซึ่งก็เสมอในเวลา120นาที1-1ค่ะส่วนคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็คืออาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดที่เราพูดกันไปนะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นอาร์เจนค่ะ
0: ในช่วงต่อเวลาสามารถซัดประตูแคปเวิร์ดได้นะฮะก็ชนะไป3-2ทะลุเข้ารอบนะฮะแคปเวิร์ดแหมไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับแต่ว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งจริงๆนะครับ
1: ค่ะก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เช่นกันนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะช่วง 8:30 เช้านี้จะเป็นโคลอมเบียพบกับกานาค่ะ
0: รอติดตามชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับ9ทันข่าวครับคุณศาสิธรสั่งสมทนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสืบจังหวัดเชียงรายยิงปะทะสกัดยาไอซ์500กิโลกรัมด้านแม่จันยึดไอซ์ซุกซ่อนกล่องพัสดุตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจสภ.เวียงเชียงรุ้งร่วมกันตรวจสอบรถกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลังจากเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนปราบปรามขยายผลยาเสพติดรายสำคัญกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยผ่านพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งใช้เส้นทางสาธารณะลานปงเคียนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์จำนวน2คันวิ่งตามกันมาอย่างมีพิรุธเข้าเส้นทางหลบเลี่ยงเข้าสู่เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งจึงได้ทำการสกัดและจับกุมระหว่างเข้าจับกุมคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจำนวนหลายนัดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยิงตอบโต้ประมาณ5นาทีโดยคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้1คนและคนร้ายอีก1คนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกู้ชีพเพื่อนำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลหลังจากการปะทะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถอีกรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันตรวจยึดยาไอซ์ประมาณ10กิโลกรัมและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนขนาดจุด .22 จำนวน1กระบอกโดยการตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่19

ตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจึงไปตรวจสอบพบนางมีซูแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านจึงทำการตรวจค้นพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่ริมฝาบ้านด้านนอกของตัวบ้านเมื่อเปิดพิสูจน์ดูพบบรรจุไอซ์ในถุงใบชาน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมเมื่อตรวจในห้องนอนพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจากการสอบสวนทราบว่าของกลางเป็นของนายอาจืออายุ38ปีซึ่งเป็นลูกชายของ

0: สำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: เปลี่ยนยางที่ BQuick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ BQuick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ BQuick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ BQuick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังที่พรถสร้างรายเพื่อคุณ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรเน้นการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรในการรับเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมและเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ขึ้นทะเบียนองค์กรไปแล้วเรียนหนี้เป็นโอกาสยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยด้วยวินัยและนวัตกรรม27ปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรสอบถามได้ณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านชั้น5สารกลางจังหวัดน่านในวันและเวลาราชการโทร0800671180ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
8: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทาง

0: เดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: M-COT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ม่านนอกขุนเขาล้ำเนาไผ่ใหญ่น้ำใสไหลล่องแสงซองต้องฟ้าเจ้าละหนาปะน่านทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทจังหวัดน่าน M-COT Radio น่าน FM 92 MHz ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพราะทุกวินาทีชีวิตเป็นสิ่งที่รอไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านบริการพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงโทรกู้ชีพอบจ.น่าน054-059-855กู้ภัยอบจ.น่าน054-773-888หรือ1669ตายเก็บเจ็บส่งลงฟรี
5: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการป้านันเห็นข้างเหนือเจ้าสำหรับวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นี้ก็ยังคงอยู่กับดีมดารินยาเพชรสุภาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเห็นเช่นเคยพ่อแม่พี่น้องเจ้านับได้ว่าฝนตกได้ตกดีแต่แต่ละเจ้าก็ยังที่ได้เตือนกันมาก่อนหน้าน่ะเจ้าว่าหลงอกหลงใจได้แห่ย่ามเดียววันเสาร์ซักผ้าหมวนน้อยวันอาทิตย์ก็ยังเริ่มจื้นขึ้นมากับน้อยกับน้อยและก็ไล่มาถึงวันในสัปดาห์ตีฝนราชการฝนโรงเรียนเรานี่ห่วงเวลาดีเหลือเกินเจ้าชอบตกหนักในช่วงเวลาเจ้าแล้วก็ช่วงเวลาแล้งนะเจ้าในวันในสัปดาห์จะอีกก็เห็นจะมากจะมาตรงเวลาอยู่บ่อยๆอย่างไรก็ดีก็ยังต้องฝากย้ำไว้อีกทีนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องแม้ว่าจะเป็นช่วงที่เป็นฤดูฝนจะอีบางวันอาจจะบอกว่าค่าความชื้นน้อยค่าความชื้นนักนะเจ้าแต่จะได้ก็ดีพยากรณ์อากาศก็ยังบ่สามารถจะคาดการณ์การเคลื่อนที่ของก้อนเมฆได้หรอกเจ้าอยากจะคือพ่อแม่พี่น้องสามารถประมาณการสภาพอากาศเบื้องต้นได้นะเจ้าลองแงนหน้าขึ้นพอท้องฟ้านะเจ้าว่าจะมีก้อนเมฆนักก้อนเมฆน้อยก็อีนะเจ้าเพราะว่าถ้าเฮาปะก้อนเมฆกี่นักโดยเฉพาะก้อนเมฆที่เป็นสีดำๆเข้มๆนะเจ้าก็เริ่มจะมีความระมัดระวังขึ้นมาอีกอย่างนึงแล้วเจ้าว่าฝนอาจจะตกได้ก็น้อวันนี้แต่ยังไรก็ดีสำหรับพยากรณ์อากาศต่อไปจากนี้อีก1สัปดาห์ก็ยังกล่าวได้ว่าเป็น1สัปดาห์ของฤดูฝนนะเจ้าสำหรับฝนฟ้าคะนองแน่นอนว่ามีอีกแล้วเจ้าสำหรับวันเสาร์นี่อยู่ติประมาณ 50% นะเจ้าในวันอาทิตย์ก็ยังจะขึ้นไปถึง 54% เจ้าแต่ยังไรก็ดีวันในสัปดาห์ก็ยังคงจะมาอย่างตรงเวลาและสม่ำเสมออีกเช่นเคยกับค่าความชื้นตี 60ไปจนถึง 75% นะเจ้าพ่อแม่พี่น้อง10ส่วนมีโอกาส 6-7 ส่วนที่ฝนจะตกเพราะฉะนั้นเตรียมไว้ตัวเจ้าเสื้อกันฝนห่มแล้วก็การตรวจเช็คสภาพหยุดยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะเจ้าทั้งนี้จะได้เป็นการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายรวมไปถึงบุตรหลานของท่านด้วยนะเจ้าที่หามีลูกมีหลานอยู่ที่โรงเรียนการพกห่มกันน้อยหรือว่าเสื้อกันฝนตัวน้อยๆไว้ให้ลูกหลานนะเจ้าก็จะได้ทำให้เขาบ่เปียกฝนเป็นวัดเป็นไข้ได้ง่ายในช่วงฤดูฝนจะอีนั่นเองเจ้า

ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ยังจะคงเป็นการนำเสนอกิจกรรมข่าวสารการดำเนินงานในด้านต่างๆอีกเช่นเคยท่านผู้ฟังเจ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็แน่นอนว่ามีการดำเนินงานในด้านสาธารณสุขอยู่อีกเช่นเคยก็สืบเนื่องต่อมาน่ะเจ้าจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็ได้มีการลงพื้นที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองน่านโดยก็ได้ดำเนินการให้บริการรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลหรือเอ็กซเรย์ดิจิตอลโมบายน่ะเจ้าเคลื่อนที่ไปสู่พื้นที่ต่างๆของอำเภอเมืองน่านเพื่อให้บริการเอ็กซเรย์ตรวจคัดกรองค้นหาความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองน่านซึ่งก็เป็นการดำเนินการตามนโยบายน่านหนึ่งเดียวของท่านนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะเจ้าที่ได้มุ่งเน้นในการดำเนินการในด้านของน่านน่าอยู่อันจะเป็นการส่งเสริมคือมีการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุกแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวน่านนะเจ้าได้สามารถเข้าถึงบริการรถเอ็กซเรย์ได้ถึงพื้นที่ชุมชนเลยเจ้าจะได้ช่วยเป็นการลดค่าใช้จ่ายข้อจำกัดต่างๆติดใจในการเดินทางคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้สามารถรับบริการเอ็กซเรย์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นบ่ต้องไปรอในโรงพยาบาลใหญ่เลยนะเจ้าแล้วพอเฮาทราบผลเอ็กซเรย์เร็วขึ้นจากรถเอ็กซเรย์นี่ก็จะทำให้วางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วและก็เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการตรวจคัดกรองค้นหาความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจของเราเลยนะเจ้าตั้งแต่เฮาสูดอากาศเข้าไปจนถึงปอดก็จะได้เป็นการตรวจเข้าไปตรวจว่าภายในช่องท้องของเขาไตเอ้ยปอดเอ้ยยังมีความปกติดีหรือว่าทำเพื่อหายใจได้อย่างบ่ทั่วท้องจะได้นะเจ้าก็จะได้เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสำคัญต่างๆอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ถ้าเป็นปอดเท่าไม่เท่านะเจ้าก็จะได้บ่ต้องลำบากเดินทางรวมไปถึงผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงก็จะได้บ่ต้องเดินทางไกลอยู่ในพื้นที่ชุมชนก็จะสามารถเข้าถึงบริการเอ็กซเรย์นี่ได้อย่างถึงที่ทีเดียวเจ้าโดยจะได้บ่ต้องเดินทางไกลแล้วก็บ่ต้องลำบากเวลาที่จะต้องก่อยๆแต่ทยอยลุกขึ้นมานะเจ้าแล้วก็จะต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อจะเดินทางมายังโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วก็ใช้เวลาในการรออยู่ถึง 2-3 ชั่วโมงเพื่อรอรับบริการเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลใหญ่นะเจ้านอกจากนี้แล้วก็จะได้เป็นการสนับสนุนนโยบายน่านหนึ่งเดียวน่านน่าอยู่ซึ่งก็จะทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่ดีส่งเสริมให้มีสุขภาวะร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองเจ้าโดยในวันที่25มิถุนายนนะเจ้าก็ดำเนินการเป็นวันที่9ของพื้นที่อำเภอเมืองน่านซึ่งก็คือบริการติอบต.เสนียนแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวน253คนวันที่26มิถุนายนในวันที่10ของอำเภอเมืองน่านเพื่อบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชน132คนเจ้าซึ่งก็ได้ให้บริการตีรอพอสอตอผาสิงนะเจ้าและแน่นอนว่าสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่กับวันที่11นะเจ้าในการให้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนตีอบตอบอจำนวน195คนด้วยกันนะเจ้ากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการเอ็กซเรย์ดิจิตอลโมบายในครั้งนี้ต่อมานะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้มีการลงนาม MOU แล้วนะเจ้าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็นำโดยท่านปีชาสุขรอดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เป็นประธานท่านพันจ่าเอกนพดลพรมรักษาผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อบจ.น่านพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ

้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านชั้น3โดยเกิดวันที่26มิถุนายน2569นะเจ้าซึ่งที่ประชุมก็มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุขแล้วก็มีการรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านทันตสาธารณสุขจังหวัดน่านเพื่อจะได้เป็นการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันนะเจ้าในครั้งนี้อบจ.น่านกับสสจ.น่านได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU นะเจ้าเพื่อจะได้เป็นการบูรณาการการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปากคือกับรพ.สต.ในสังกัดอบจ.น่านจะได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานในการให้บริการด้านทันตกรรมหรือการดูแลรักษาฟันของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเจ้าแล้วก็จะได้เป็นการสนับสนุนให้การกำกับดูแลทางวิชาการอย่างถูกต้องเหมาะสมมีการวางแผนระบบบริการสุขภาพช่องปากคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้ารับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานนะเจ้าซึ่งในครั้งนี้นะเจ้าก็จะได้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านทันตสาธารณสุขของจังหวัดน่านเฮาในระดับปฐมภูมิเพื่อเป็นไปตามแนวทางการดำเนินการทายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตีมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนั่นเองเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านปีนี้ก็ยังมีการสนับสนุนความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนอีกเช่นเคยซึ่งก็มีการดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือนะเจ้าเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านฝ่ายนิติการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการดำเนินโครงการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งก็เป็นการร่วมมือกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านนะเจ้าที่จะได้ร่วมกันส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายที่ถูกต้องเข้าใจสิทธิหน้าที่และก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมซึ่งข้างนี้ท่านนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านพร้อมกับท่านอนันต์ชัยเบ้าทองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านท่านทิพวรรณวงศ์ดีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่อบจ.น่านนะเจ้าได้เป็นผู้แทนขององค์กรในการมอบหนังสือรวมกฎหมายหน้ารู้ให้กับพันตำรวจโทนะเจ้าสุพจน์เรืองโรจน์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทั้งกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ได้เป็นผู้แทนขององค์กรในการรับมอบหนังสือดังกล่าวซึ่งก็จะได้นำหนังสือเหล่านี้นะเจ้าไปแจ้งเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนต่อไปซึ่งก็ได้มอบเพื่อตีอาคารสำนักงานอบจ.น่านตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะเจ้าจะได้เป็นการกระจายความรู้ในด้านกฎหมายเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายและยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการทางยุติธรรมแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิของตนเองอีกด้วยเจ้า

0: น่านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอุบัติเหตุเพลิงไหม้จับสัตว์ร้ายเข้าบ้านเพื่อบริการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดกู้ชีพโทร054-059-855กู้ภัยโทร054-773-888หรือ1669
1: เจ้าต่อมาก็ตึงขอฝากไว้จริงๆกับช่วงต่อไปนี่นะเจ้าด้วยก็นับได้ว่าเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านโดยกองช่างก็ยังมีการให้บริการแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกเช่นเคยนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นในหลายภาคส่วนอย่างเช่นการลงพื้นที่นะเจ้าเพื่อจะได้ดําเนินการอุดถนนตีผิวถนนได้รับความเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อก็ดีนะเจ้าหรือว่าอาจจะเป็นการตัดหญ้าสองข้างทางอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้มีการให้บริการยกกิ่งไม้นะเจ้าที่กีดขวางริมถนนแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้ออกไปจากพื้นที่พื้นผิวจราจรนะเจ้าอย่างในวันที่2กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายถอนไม้และกิ่งไม้นะเจ้าที่ขีดขวางริมตังบริเวณบ้านน้ำเกียนนะเจ้าอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเพื่อกำจัดสิ่งขีดขวางที่ยืนล่ำออกมาบนพื้นผิวถนนนะเจ้าจะได้เป็นการคือพ่อแม่พี่น้องที่ใจเส้นทางสัญจรจะได้ขับขี่หยวดยานด้วยความปลอดภัยช่วยเปิดทัศนวิสัยในการใจเส้นทางแล้วก็จะได้ขับขี่หยวดยานผ่านไปอย่างคล่องตัวและเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้นนะเจ้านอกจากนี้ยังในวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกรับน้ำแหดนะเจ้าที่บริเวณบ้านแสงดาวหมู่ที่2ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเจ้าซึ่งก็จะได้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลแล้วก็เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในการเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวนะเจ้าจะได้เป็นการช่วยขุดขาบตะกอนดินแล้วก็กิ่งไม้แล้วก็วัชพืชนะเจ้าที่กีดขวางลำน้ำแหดจะได้เฮ่อน้ำสามารถไหลผ่านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นเป็นการกำจัดตะกอนดินแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำคือได้สามารถไหลได้อย่างสบายได้มากขึ้นน้ำก็จะได้ทายเทได้ง่ายขึ้นนะเจ้าแล้วก็จะเป็นการรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติในช่วงฤดูฝนจะอีกทางหนึ่งด้วยจะได้เป็นการเอื้อแก่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของจังหวัดน่านของเขาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้ร่วมประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน2571ถึง2575อำเภอถางขาหมู่บริหารงานนะเจ้าภายใต้แนวคิดวันแผนหรือแผนอันเป็นหนึ่งเดียวกันของจังหวัดน่านบ้านเฮาซึ่งในครั้งนี้วันที่29มิถุนายน2569องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้เข้าร่วมประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน2571ถึง2575และการทบทวนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาอบจ.น่านที่ห้องประชุมศิลาทองสำนักงานเทศบาลตำบลถางผานะเจ้าอำเภอถางผาจังหวัดน่านข้างนี้มีท่านสมบูรณ์ศรีวิชัยนายกเทศมนตรีตำบลทางผาเป็นประธานในการประชุมนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นบูรณาการการจัดทำเกี่ยวกับแผนและก็บูรณาการเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์งบประมาณของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดเพื่อมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันนะเจ้าจะได้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดนำไปสู่การทำแผนพัฒนาเป็นทิศทางเดียวกันภายใต้แนวคิดวันแผนเพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมข้างนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านอำเภอทางผาหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนอบจ.น่านและเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านแล้วก็ท้องถิ่นอำเภอ

ถางผาปลัดอำเภอถางผานายกอบต.ในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนานี่ให้มีความสอบคุ้มมีการสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่รองรับการพัฒนาจังหวัดในอนาคตต่อไปนั่นเองนะเจ้าซึ่งการประชุมนี้ก็จะได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาอบจ.น่าน 2571 ถึง 2575 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนส่งเสริมพัฒนาจังหวัดน่านให้เติบโตอย่างสมดุลมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทุกพื้นที่นั่นเองเจ้าครั้งนี้ก็มีท่านโชติคมแก้วนายกอบต.น้ำเกียบเป็นประธานการประชุมนะเจ้าข้างนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเขตอำเภอน้ำเกียนหัวหน้าฝ่ายงบประมาณเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนอบจ.น่านแล้วก็นายกอบต.ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมอีกเช่นเคยก็ได้มีการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆความต้องการของประชาชนชาวอำเภอภูเพียงเพื่อจะได้พิจารณานำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาอบจ.น่าน 2571 ถึง 2575 เพื่อจะได้เป็นการรวบการทบทวนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาให้มีความขอบคุ้มกับสภาพปัญหาตอบสนองความต้องการของปวงแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอภูเพียงได้นั่นเองเจ้านี่ก็คือการจัดทำแผนของวันแผนนะเจ้าตีว่าจะได้เป็นการตอบสนองการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดแก่ปวงแม่พี่น้องประชาชนชาวน่านนั่นเองเจ้าซึ่งนอกจากนี้แล้วนะเจ้าก็ยังต้องมีการดำเนินการอีกเช่นเคยกับด้านการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียนกับโครงการเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านซึ่งก็ได้มีการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเป็น10ปีแล้วนะเจ้าซึ่งในปีนี้ก็ได้มีน้องๆนักเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมจากหลายโรงเรียนด้วยกันมีกลุ่มผู้สูงอายุมาเข้าร่วมเรียนรู้และก็กลุ่มชุมชนต่างๆกลุ่มสตรีต่างๆที่ได้มาร่วมโครงการเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิดในครั้งนี้เช่นเดียวกันเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าในวันที่1กรกฎาคม2569องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็มีการดำเนินโครงการเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิดประจำปีงบประมาณ2569เพื่อกับน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งมาเรียนรู้ในหลักสูตรที่2น่านน่ากินนะเจ้าซึ่งก็จะได้มีคุณกิตติยานีนะเจ้าปัญญาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารตำบลบ่อสวกได้ฮือเกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเรื่องความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดน่านบ้านเฮาแก่น้องๆนักเรียนจะได้ฮือน้องๆนักเรียนได้เกิดทักษะการประกอบอาหารพื้นเมืองของจังหวัดน่านส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้นำองค์ความรู้ด้านการประกอบอาหารพื้นเมืองนี่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้พัฒนาเป็นทักษะติดสร้างอาชีพเกิดการเรียนรู้ด้านอาหารเมืองน่านและอาจจะสร้างรายได้ในอนาคตต่อไปอีกทางหนึ่งนะเจ้าสำหรับครั้งนี้ก็จะได้เรียนทำแกงแค้ไก่เมืองเจ้ากับขนมกล้วยโดยน้องๆก็จะได้เริ่มทำตั้งแต่ขั้นตอนการทำแล้วก็การลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงได้ชิมรสชาติของอาหารที่ปรุงด้วยมือตัวเองเลยนะเจ้าสำหรับโครงการเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิดก็ยังคงเปิดรับเพื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อมาได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.น่านนะเจ้าที่054-059-559ต่อ601-607หรือติดต่อคุณนราธิปวรรณวัฒน์นะเจ้า0885140269ในวันและเวลาราชการต่อมานะเจ้าน้องๆจากโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารอำเภอเวียงสาก็ได้มาร่วมโครงการเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิดจังหวัดน่านในวันที่3กรกฎาคม2569อีกเช่นเดียวกันกับหลักสูตรที่3น่านหน้าเที่ยวติป้าน้องๆมาร่วมชมนะเจ้าอาคารดารานภัทรที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่

อยู่ข้างอาคารสำนักงานอบจน่านตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านท่านน่ะเจ้าก็จะได้ให้น้องๆได้ชมหอดูดาวรูปทรงโดมน่ะเจ้าหนึ่งเดียวในจังหวัดน่านกับท้องฟ้าจำลองนี่รวมเรียนรู้ในด้านดาราศาสตร์ระบบกาแล็กซีระบบสุริยะรวมไปถึงการเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาเจ้าแล้วน้องๆก็จะได้เป็นการเกิดแรงบันดาลใจได้นะเจ้ากับการเรียนรู้นอกห้องเรียนในข้างนี้จะได้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้น้องๆที่มีความสนใจในด้านของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ได้พัฒนาต่อยอดการศึกษาที่ตัวเองมีความสนใจได้ยังลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองเจ้าก็หลังจากที่มีการเปิดวิธีทำฝายของปี2569ไปเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็ซึ่งในวันที่30มิถุนายน2569อบจ.น่านก็ได้มีการจับมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมส่งเสริมการแยะฝายชะลอน้ำแก่ประชาชนในครั้งนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอสองแควเจ้าโดยก็ได้มีการจัดการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำฝายชะลอน้ำที่หอประชุมหมู่บ้านปางไฮตำบลนาไหลหลวงอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะเจ้าภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแบบมีส่วนร่วม2569ของอบจ.น่านซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมนะเจ้าสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ขนาดเล็กซึ่งก็เป็นฝายสิ่งแวดล้อมสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอบจ.น่านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าในครั้งนี้อบจ.น่านก็ได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นที่นะเจ้าที่ได้แจ้งความประสงค์มาว่าใครจะแปลงฝายไว้ในพื้นที่แล้วก็อยากจะเพิ่มมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ในการเกษตรการอุปโภคบริโภคก็เลยได้มีการติดต่อแจ้งความสนใจนี่แกอบจ.น่านมาว่าจะบูรณาการการเข้าร่วมการแปลงฝายนะเจ้าซึ่งเจ้าหน้าที่อบจ.น่านก็จะได้ไปถ่ายทอดถือกับผู้ที่ได้แจ้งมาแล้วนี่ได้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจในการแปลงฝายตั้งแต่เริ่มต้นจนก่อสร้างแล้วเสร็จเลยเจ้าซึ่งครั้งนี้ก็จะได้เป็นการร่วมมือกับกองกำลังผ่าเมืองกรมทหารพรานที่32กองร้อยทหารพรานที่3208อบต.แม่จริมอบต.บ่อสวกอบต.เรืองอบต.นาซาวนะเจ้าซึ่งจะเป็นฝ่ายที่ได้ดำเนินการร่วมทำฝ่ายในข้างนี้คือเหมาะสมกับสภาพของลำน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมถึงอุทกภัยได้อย่างเหมาะสมต่อไปสำหรับข้างนี้นะเจ้าก็จะได้มีประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมการอบรมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนติมาได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นภาคีเครือข่ายรวมไปถึงท่านสุรชัยดวงใจสมาชิกสภาอบจ.น่านเขตอำเภอสองแควนะเจ้าท่านร้อยเอกณัฐพงษ์ทินโทนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่32เข้าร่วมสร้างฝายในโครงการตัวนะเจ้าซึ่งก็จะได้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้กันไปแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ตัวนะเจ้าก็เรียกได้ว่าขนปูนขนหินแล้วก็ขนวัสดุอุปกรณ์ไปแปลงในพื้นที่ที่จะมีน้ำไหลผ่านมาอย่างคึกคักเลยเจ้าก็ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ทำให้การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ในพื้นที่ของอำเภอสองแควแล้วเสร็จไปได้ด้วยดีอีกหนึ่งฝายนั่นเองนะเจ้าเพราะทุกวินาทีชีวิตเป็นสิ่งที่รอไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านบริการพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงโทรกู้ชีพอบจ.น่าน054-059-855กู้ภัยอบจ.น่าน054-773-888หรือ1669ตายเก็บเจ็บส่งลงฟรีส่งท้ายรายการกับสาระดีๆช่วงเรื่องนี้น่ารู้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับ
เรื่องนี้น่า

เจ้าบ่แม่นพี่น้องเจ้าชาวนานทุกผู้ทุกคนท่านผู้ฟังเจ้าช่วงนี้นับได้ว่าเป็นเดือนที่ทําให้ใจตุ้มๆต่อมๆแต่ละเจ้าเฮาฮู้ดีกันอยู่นะเจ้าว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักๆแล้วก็มวลน้ํามากมายเลยเจ้าได้มีการไหลเข้ามาท่วมเมืองหนานบ้านเฮามาตั้งแต่ปี2567แล้วนะเจ้าซึ่งก็อยู่ในช่วงสิงหาคมที่ก็จะมีน้ําท่วมจังหวัดหนานของเฮาแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็ประมาณช่วงปลายเดือนนะเจ้าของเดือนกรกฎาคมที่นับได้ว่าเป็นน้ําท่วมฉายาว่าน้ําท่วมจังหวัดหนาน200ปีเลยนะเจ้านับได้ว่าหันเมืองหนานจากมุมสูงของเครื่องบินนี่เป็นสีแดงปิลีของน้ําคิปเปอร์คิโคนเลยนะเจ้านับได้ว่าก่อความเสียหายเป็นวงกว้างเฮือนแคจังหวัดหนานของเฮาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นจะได้ก็ดีเจ้าในส่วนของพยากรณ์อากาศแม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนในหลายภาคส่วนก็ดีแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้มากขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีการเคลื่อนตัวของหมู่เมฆมวลพายุที่อาจจะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะเจ้าก็บ่สามารถจะประมาณการได้อย่าง 100% นักแต่วันนี้กับรายการป้านานอยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้กับการเฝ้าติดตามด้วยตนเองที่จะรวดเร็วที่สุดรู้ผลกับตัวท่านได้มากที่สุดนะเจ้าจังหวัดน่านของเฮานี่นะเจ้าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้มีการจัดตั้งนะเจ้าศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดขึ้นมาหรือ Water Resource Management Operation Center นะเจ้าซึ่งก็ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับน้ำของจังหวัดน่านเฮาโดยเฉพาะเลยเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติของจังหวัดน่านเฮาเลยนะเจ้าในส่วนนี้ก็หมายถึง nan.thaiwater.net นั่นเองเจ้าสำหรับในส่วนนี้ป้าแม่พี่น้องสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยนะเจ้ากับ www.nan.thaiwater.net nan.thaiwater.net นะเจ้านานไทวอเตอร์ .net ซึ่งก็จะเฮ้อข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับจังหวัดน่านของเฮาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ําเริ่มตั้งแต่ที่ดูก้อนเมฆกับภาพเมฆและเรดาร์นะเจ้าคุณภาพของอากาศที่เฮาจะมาดูว่า PM 2.5 นะเจ้าเป็นตัวเลขตีไปตีไหนแล้วจะเป็นสีแดงสีส้มหรือสีเขียวนะเจ้าปริมาณน้ําฝนในฟังก์ชันที่3นี่แหละเจ้าตีน่าสนใจมากเลยซึ่งก็จะแจ้งเตือนไปถึงว่าภายใน24ชั่วโมงนี่นะเจ้ามีฝนตกหนักกอน้ำฝนปริมาณสะสมเท่าใดตรงนี้จะทำให้เฮาประมาณการได้เลยเจ้าว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ใดนะเจ้านอกจากนี้แล้วก็จะได้เป็นการแจ้งถึงปริมาณน้ำฝนสะสมช่วงนี้เฮาก็จะเห็นฝนตกหนักกันในหลายภาคส่วนเลยนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นในโซนของทางผาสองแควบ่อเกลือบ้านหลวงเชียงกลางตุงจ้างนะเจ้าก็นับได้ว่าจะเป็นโซนสายเหนือที่ก็จะตกกันมากรวมไปถึงหลายพื้นที่ที่อาจจะอยู่ขนไปทางใต้แหมน้อยอย่างไรก็ดีในฟังก์ชันที่4นะเจ้าคือระดับน้ำส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากเลยเจ้าจะเป็นการแจ้งให้ป่อแม่พี่น้องประชาชนติกดเข้าไปดูสามารถตรวจเช็คได้เลยว่ามีระดับน้ำสูงมากตรงไหนแล้วนะเจ้าซึ่งจะวัดจากสถานีในพื้นที่ต่างๆนะเจ้าในสถานีที่ตั้งต่างๆก็จะมีการแจ้งถึงการสะสมของปริมาณน้ำปริมาณฝนนะเจ้าและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ดีสำหรับระดับน้ำนี่ก็คือจะเป็นการแจ้งเลยเจ้าว่าจากขอบตะลิงนะเจ้าปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะอยู่แหมกี่เมตรนะเจ้าจะล้นตะลิงหลายพื้นที่ก็จะมีปริมาณน้ำประมาณ6เมตรนะเจ้า5เมตรที่ต้องเฝ้าระวังก็อย่างเช่นตำบลซ่านอำเภอเวียงสานะเจ้ากับบริเวณฝ่ายแก้วก็จะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 3.5 เมตรนะเจ้ากับถ้ำผาอำเภอเมืองน่านก็คนมาตั้งในเมืองติ๊กๆแล้วนะเจ้ากับปริมาณน้ำที่เริ่มจะอ้อกันมาจากน้ำทางเหนือจะได้ก็ดีก็ยังสามารถตรวจสอบขาเคลื่อนความชื้นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษได้นะเจ้าซึ่งก็จะแจ้งเตือนไปจนถึงว่าพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักเฝ้า

ระวังการเกิดดินสไลด์การเกิดน้ำป่าไหลหลากก็สามารถเช็คได้เลยรวมไปถึงการพยากรณ์อากาศเส้นทางพายุขาดการฝนนะเจ้ารวมไปถึงแผนที่น้ำระดับตำบลข้อมูลสถิติทีเดียวก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกผู้ทุกคนนะเจ้าเข้ามาใช้บริการน่านไทยวอเตอร์ดอทเน็ตกันหลายๆนะเจ้าจะได้เป็นการอัปเดตสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดน่านบ้านเฮาเฮอได้เป็นปัจจุบันเท่าที่จะเป็นไปได้จะได้ป้องกันการเกิดความสูญเสียจากการประสบเหตุต่างๆบ่ว่าจะเป็นดินสไลด์หรืออาจจะรวมไปถึงอุทกภัยรวมไปถึงถนนตกถนนมื่นจะได้นะเจ้าถ้าเฮาทราบว่าในหลายพื้นที่จะมีการตกสะสมของปริมาณน้ำฝนที่มากเฮาจะได้ประมาณการได้ว่าเฮาควรจะมีการตรวจสอบสภาพระบบเบรกคือพร้อมใช้งานในช่วงฤดูฝนระบบไฟที่สามารถตัดพันในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องได้สร้างความปลอดภัยแก่ท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านได้อีกทางหนึ่งนั่นเองเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัวยามเป็นสุขอีกเช่นเคยนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

ขณะนี้เวลา 9:00 นจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมทน่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งรองรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมนี้หวังล้นภาระค่าครองชีพของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือรองรับจำนำของรัฐจากโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอาจฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตัวจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าปฏิต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลยร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืชซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือรองรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีรัฐบาลเดินหน้าฟื้นเส้นทางบินตรงหัวหินกัวลาลัมเปอร์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมฟื้นเส้นทางบินระหว่างประเทศหัวหินกัวลาลัมเปอร์พร้อมต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอื่นในอนาคตนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินอย่างต่อเนื่องภายหลังลงพื้นที่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านเทคนิคของทางวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงการเดินทางทางตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ท่าอากาศยานหัวหินเคยเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางหัวหินกัวลาลัมเปอร์โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวและรองรับผู้โดยสารกว่า 130,000 คนการศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินดังกล่าวอีกครั้งจึงถือเป็นก้าวสำคัญ

0: การเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคตช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: มุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามาราศีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต้องได้ดังทานเพชรมงคลโกดังฐานบ้านมงคลนิมิตหมู่6ตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านทางเข้าไปทางร้านของหวานป้านิ่มมงคลนิมิตซอย10เรามีฐานจำหน่ายฐานที่เผาจากไม้มะขามเผาไฟแล้วฐานไม่มีแตกแน่นอนฐานไฟแดงๆฐานไฟแรงๆต้องฐานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังดังไฟด้วยฐานราคาถูกกว่าประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสนใจฐานติดต่อได้ที่ดีเจอาร์ตี้คนมีไฟโทร082 092 12

มงคลทานพิษมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังต้องทานพิษมงคลทานพิษมงคลเท่านั้นทานจากไม้มะขามไม้มะลำไยในส่วนของเกษตรกรเพิ่มรายได้ฮือกับเกษตรกรค่อยๆเผาไฟทานไฟจะแดงทานไฟแดงๆทานไฟแรงๆต้องทานเพชรมงคลทานจากไม้มะขามทานที่เผาด้วยเกษตรกรเกษตรกรมีรายได้มีเงินมีกินมีใจคือหัวใจของเฮาเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรทานเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังอยากดังทานต้องโทร0820921251จัดจำหน่ายด้วยดีเจอาร์ตีเต็มที่กับชีวิตครับผมกราบสวัสดีแฟนรายการลูกทุ่งนานนครทุกๆคนทุกๆท่านนะครับมาป้ากันตอนคอยควายเจอีนะครับเนาะมาฟังเสียงกำเมืองนะครับมาฟังเพลงกำเมืองกันทุกๆวันเสาร์ช่วง9โมงถึงเที่ยงนะครับอยู่กับกระผมชัดชัยเทพสุคนครับดีเจอาร์ตีเต็มที่กับชีวิตนะครับก่อนอื่นครับก็ขอส่งแรงใจและไฟของพลังเนาะที่เขาจะฮึดสู้อย่างนี้นะไปทางชั้นบรรยากาศนะครับอันปลอดโปร่งของวันนี้นะเพื่อความหวังและเป็นพลังเป็นแห่งฮึดแห่งสู้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆของชีวิตประจำวันผ่านไปฮือกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังวิทยุนะครับที่อยู่ทางบ้านหรือว่าท่านกำลังฟังสื่อออนไลน์เนาะและท่านที่กำลังเดินทางด้วยรถยนต์นะครับแล้วก็เปิดฟังรายการลูกทุ่งน่านนครอยู่มาเดี๋ยวนี้ทั้งคลื่น FM 92เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทน่านแห่งนี้อยู่นะครับบ่ว่าจะเดินทางมาจากทางเหนือนะครับตุงจ้างปัวจังกางงอเปิงป้อนเนาะต่างผามาเวียงหรือว่ามาจากปุ่นตั้งไต้สุดนะครับเมืองลีห้วยเล้าห้วยเสียมห้วยส้มห้วยจอยบ้านเสตับหมานบ้านเปาบ้านตุงแรงบ้านหนองห้านาเห็นนาไข่นาแดงนาน้อยนาหลวงนาแวนนาลายสถานสาราบ้านล่องบ้านนาคำเลืองนามืนนาไหวนายางนาธนุงน้ำกึ่นน้ำแข็งนาหมอมาเวียงนะครับหรือว่าจากสันติสุขครับและกัสลาทีเนาะขับรถจากแม่จริมนะครับบ้านสว่างน้ำปูนน้ำปางน้ำพระไทยเขาเวียงหรือว่าตั้งบรรสวดมันโปร่งสีบ้านปีบ้านฟ้าปะขาหลวงนะครับบ้านหลวงบ้านปิ้นจังมวนก็ว่าจะมาจากปุ่นตั้งภูลังกาน้ำขะสะเกินตำบลยอดตำอำเภอสองแคเข้ามาทำธุระในเวียงนะครับและตันติกำลังเดินทางออกจากต่างจังหวัดนะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะตันติทำงานอยู่ในวัวในเวียงเนาะลำมาเจ้าเจนี่นะครับกำลังขับรถกับบ้านเนาะไปตั้งนาน้อยนามืนเนาะกับรถกับบ้านไปตั้งเมืองปัวไม่อย่างนะครับกะขอเป็นเพื่อนกันในการเดินทางในครั้งนี้เนาะกับรายการลูกทุ่งน่านนครช่วงเวลาดีๆเจนี่ควายๆวันเสาร์นะครับเฮามาอู้เนาะเป็นกำเมืองนะครับเฮามาเป็นเพื่อนกันเนาะในกับเวลาตีแฟนและการบางคนก็กำลังกินข้าวง่ายเนาะก็ขอให้คดสวายง่ายอุตินนั่งเมื่อเสาเฮือนจกเมียงมาปันมาแปงนะครับอมเหียแล้วก็เปิดวิทยุฟังในรายการลูกทุ่งน่านนครเนาะไปเป็นเปื่อนกับยายสำล้านเนาะบ้านนาผานะครับเนาะยายเสิร์ตบ้านนองตองนะครับยายเกียงบ้านสันบ้านปลาแล้วสันติสุขนะครับช่วงเวลาเช่นนี้นะครับ9โมงถึงเที่ยงทุกๆวันเสาร์นะครับนอยู่กับกระผมดีเจอาร์ตีเต็มที่กับชีวิตครับกับผ่านไปนะครับเพนผลงานเพลงแรกของอนันต์บรรยินแก้วเสียงทองศิลปินคนเวียงสาเนาะบรรสถานนะครับเวียงสาเมืองน่านนะครับกะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดน่านเนาะเมืองเก่าที่มีชีวิตนะครับมรดกน่านสู่มรดกโลกนะครับความยั่งยืนทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีนะครับเมืองน่านเฮาก็เลยเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตเพราะว่ามีความเข้มแข็งนะครับของเมืองอยู่เนาะความเข้มแข็งนะครับสร้างด้วยตัวเองเนาะกำลังใจนั่นนะครับจะสร้างมาจากคนหล่อ

ับข้างเนาะแต่จะสร้างกำลังใจนะครับได้เป็นพลังขับเคลื่อนของภารกิจของดีเจอาร์ตีนี่ก็จะต้องดังทานเพชรมงคลนะครับเนาะทำกิจกรรมในห้องครัวนะครับด้วยการดังไฟดังทานกับทานเพชรมงคลนะครับก็ขออุดหนุนผมจิมเนาะทานเพชรมงคลนะครับอยากดังต้องได้ดังก็ดังทานอยู่บ้านมงคลนิมิตนะครับจะนึ่งจะจีจะมกจะแอบจะต้มจะตุ๋นจะปิ้งเฮ็ดดานจะจีหอมบัวมาได้ใจบริการทานเพชรมงคลของกระผมได้นะครับทานเผาจากกลุ่มเกษตรกรเนาะเต่าเผาทานนะครับเกษตรกรตัดไม้มะขามตัดไม้มะลำไยของสวนของตัวเองนะครับนำมาเผาทานได้ทานไม้มะขามไม้มะลำไยมาจำหน่ายคือกับเกษตรกรนะครับเกษตรกรมีรายได้คือหัวใจของเฮาครับเกษตรกรมีรายได้แล้วนะครับจะกระจายเงินที่ได้มาเนาะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมันก็เป็นเงินหมุนเวียนในชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งเนาะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชนนะครับเนาะเอาละครับดังทานเพชรมงคลช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกทางหนึ่งนะครับเนาะอยากดังต้องได้ดังนะครับจะนึ่งข้าวจะจีพริกจะมกจะแอบจะต้มจะตุ๋นจะปิ้งเฮ็ดดานมาในปวดใจทานเพชรมงคลนะครับดังไฟกระสอบละ180บาทนะครับจบรายการนี้มาตอนก็จะเริ่มส่งทานเฮ้อนะครับเนาะในเขตเทศบาลนะครับจะใจกี่กระสอบจะเฮ้อส่งไปกี่กระสอบนะครับจะเฮ้อส่งไปทางใดเนาะโทรมาหาดีเจอาร์ตีได้เลยนะครับ082092251นะครับหลังเที่ยงนี่เฮาก็จะเอาไปส่งนะครับส่วนอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเนาะก็จะมีแฟนรายการนะครับหลายคนหลายท่านเนาะที่ได้อุดหนุนทานเพชรมงคลของเฮานะครับบ่ว่าจะเป็นยายเสิร์ชบ้านลองตองร้านเตี๋ยวในซอยร้านตําแซ่บบึงกาฬเนาะแล้วก็บ้านขนมซอสไส้บ้านดอนแก้วนะครับเนาะร้านซกเล็กลาบยะโสนะครับป้าเมมไก่ต้มน้ำปลาอันนี้บ้านสุนตานลุ่มเนาะอันนี้เป็นอุดหนุนกับดีเจอาร์ตีเป็นประจำนะครับบอกว่าจะเป็นร้านเมี่ยงปลาเผาบ้านปังค่าร้านปิ้งยางบ้านเขาหน่อยเนาะเพิ่นบอกว่าถ้าปิ้งนี่ก็จะฮดถ้าบดนี่ก็จะเหนียวเอ้นะอันนี้คือปิ้งปลาหมึกนะครับอันนี้ของลุงธรรมนัสเอาละครับเฮามาถึงช่วงที่เฮาจะต้องได้ไปฟังเพลงกันเนาะฟังเพลงแรกนะครับก่อนที่จะฟังเพลงแรกกะมาอยู่ในโหมดของการประหยัดพลังงานกับดีเจอาร์ตีก่อนนะครับเจนนะครับช่วงคอยฝ่ายวันเสาร์มูเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับ

0: สังคมดีมีรายได้ชื่อหัวใจของผู้นำชุมชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้มีกล้าพันยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรขยันกรีดยางเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนเกษตรกรทุกๆครัวเรือนที่มีสวนหันมาปลูกยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังไม่สายสำหรับการปลูกยางพาราปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเราตื่นมาตอนเช้าไม่มีเงินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้ประสานงานกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรและสงขลาจัดหาต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านแล้วทำทุกวันให้มีค่าหันมาปลูกยางพารากันนะครับต้นกล้ายางพารา1600ปากใต้จากจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วสำหรับฤดูการปลูกปี2569สั่งจองต้นกล้ายางพารา1600ได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดู่ใต้บริหารงานโดยกำนันป๋องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมโทร0986626158ตื่นมาได้ตังค์แน่นอนฟันธง
1: ครับผมสังคมดีมีรายได้คือหัวใจของผู้นำชุมชนนะครับเน้อชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้นะครับเปิ้นมีกาพันยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านเนาะเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนนะครับมาเป็นพืชยืนต้นกันเตอะครับปลูกยางพารานะครับถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรณมาเดี๋ยวนี้นะครับเนาะขอให้มันไปกีดยางนะครับเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนนะครับเกษตรกรทุกๆครัวเรือนนะที่มีสวนนะครับสวนยังไงสวนมะขามเนาะโดยเฉพาะดิจิอันตีเนี่ยนะครับมีสวนมะขามมาเดี๋ยวนี้ล่มละนะล่มมะขามละนะครับบ่ได้ไปปั่วมาเนาะหันมาปลูกยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังบ่สายครับสำหรับการปลูกยางพาราเนาะต้นยางพาราต้นยางพารวยนะครับปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเฮาครับตื่นมามาเจ้ามีตังแน่นอนเนาะต้นยางพารายางพารวยนี่นะครับผมได้ไปประจำทำงานอยู่ที่ทกสบ้านหลวงเนาะปุ่นนะครับตำบลสวดตวานี่มีตำคนปาคาหลวงครับเปิ่นประมูลกันนะลานยางนะครับเนาะปาคาหลวงนะอาทิตย์หน้านี่จะเป็นตำบลสวดนะครับอาทิตย์ต่อไปนี่จะบนบ้านฝ้าโตผมเห็นเกษตรกรเปิ่นมีสตังกันแล้วก็ตึงว่าเดี๋ยวดีใจนะครับเนาะเอาสตังมาใส่นี่ทกสนะตื่นมามาเจ้านะครับบ่มีเงินปัญหานี่จะหมดไปนะครับโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้นำโดยกำนันป๋องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมนะครับเนาะเปิ่นได้ประสานงานกันกับชาวสวนยางพาราอำเภออย่างก็ปะทิวนะครับจังหวัดชุมพรแล้วก็อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนาะได้จัดหาต้นกายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านละนะครับทำทุกวันให้มีขาเนาะหันหน้ามาปลูกยางพารากันดีกว่านะครับเบอร์โทรของกำนันป๋องกับเบอร์0986626158นะครับเมื่อเดี๋ยวนี้มียางพาราในสต็อกแหมนักอยู่นะแฟนสนใจนะครับอยากจะซองสั่งจองกาต้นกายางพารา1600กะโทรไปหากำนันป๋องได้เลยนะครับโทร0986626158เนาะอู้ถึงเรื่องต้นยางพารานะครับที่เขาจะปลูกกันนี่นะถ้าเกิดว่าอู้กันตั้งแต่แรกนี่เขาจะต้องมาวางแผนเนาะในการที่จะปลูกต้นยางพารานะครับวางแผนขั้งแรกนะคือเขาต้องไปเพียวสวนนี่ก่อนนะกะได้มีโทรศัพท์เข้ามาหาผมหลายตีหลายแห่งนะครับเนาะบอกว่าจะตั้งวังผากะบอกว่าจะตั้งบ้านปังข่ากะนะที่เพิ่นจะสนใจที่จะปลูกต้นยางพารานะครับแล้วเพิ่นจะล่มสวนมะลำไยนี่ละหันผมเนี่ยเนาะทำทานนี่นะครับนะเพิ่นก็บอกว่าเฮ้อไปเอาเตอะเนาะเฮ้อบ่ได้เนี่ยนะครับผมก็ขอบคุณเนาะที่กึดตึงหากันนี่นะแต่ว่าพอผมเอามาแล้วเนี่ยมันนักเนาะมันนักนะครับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยผมว่าตั้นจัดการได้เลยนะครับเอาไปเฮือเขาคนอื่นเตอะบ้านผมมีนักแล้วเนออันไม่มาขามไม่มาลำไยนี่นะจะได้ไปจิแปลงทานนี่นะ หนักขนาดนักมากองน่ะเอาม้ากับหัวอย่าเอาม้าเผามาได้แห่มช่วงนี้ฝนกระตกนะเนาะเฮาสต็อกไว้นักอยู่นะครับโดยเฉพาะนะครับผมเนาะก็ได้ไปล่มไม่มาขามของตัวเก่านะเตรียมเพิ่นน่ะน้อยบ่300 400ต้นก็นี่ปีนี้ก็จะลงยางจะเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบริหารจัดการคนเดียวเนาะกับไม่ลำไยไม่ส่วนของตัวเก่านะครับบอกพ่อแม่พี่น้องข้างๆบ้านท่านก็ได้เนาะใครได้ก็ไปเอามาเถอะใครได้ก็เอามาเถอะนะของผมได้ก็พอก่อนนะครับเนาะนอกจากนี้นะครับกำนันเปิ่นก็ฮับเพียวสวนนะเปิ่นมีลกแม่โคเนาะเปิ่นก็ไปเคาะอย่างตัวนะครับขุดหากเก้ามันลำไยตัวนะครับเพื่อที่จะเตรียมปลูกยางพารานี่ติดต่อกำนันสุทธิพงศ์เหลือพร้อมได้เลยนะครับ0986626158บริการแบบครบวงจรเลยนะครับครบวงจรเลยนะของสุทธิพงศ์เนี่ยนะเพราะว่าเปิ่นมีเครื่องจักรมีคนงานมีอย่างอยู่นะครับมีเลยโซ่เนาะจะเอาผ้ามาพันไม่ลำไยเป็นเก่าจะสมัยก่อนก็ไม่ได้ละเนาะเอาละครับเอามาถึงเวลาที่ต้องนำเสนอผลงานเพลงลูกทุ่งซอสติงของศิลปินคนบ้านสถานตำบลกลางเวียงคนหนานบ้านเฮาเนาะเอาหนานบรรยินแก้วเสียงท้องนะครับเพลงนี้กับน้ำป๋องนะเป็นกระหม่อมเพิ่มกับสมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเนาะวันนี้เปิ้นบอกว่าจะไปงานอย่างนี้ตำบลนาสาวกำนันนั้นหลงเปิ้นจะมีงานเลี้ยงมุติตาจิตกันนะครับเปิ้นก็จะมอบเพลงนี้เนาะกับเอ็ดโดแล้วก็โอไปสินีนาเนี่ยนี่ก็เป็นเปื่อนกันนั้นป๋องเหมือนกันเนาะอยู่บ้านดูไต้นะครับแต่ว่าก่อนจะฟังเพลงนั่นนะครับขอเชิญกลับเข้ามาสู่โหมดการประหยัดพลังงานนะครับที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนาะจะนึ่งข้าวจะปิ้งจิ้นปิ้งเขียดจีพริกแอปออกอ๋อมก 5G หอมบัวมาได้โปรดใจทานเพชรมงคลนะครับอยากดังต้องได้ดังเนาะมีบริการทรงฝีนะครับตะกี้ก็มีโปวี่บุญนบคำสองสีนะปุ่นมูซีนะครับบันน้ำคกใหม่ปุ่นบอกว่าอีป่อเอาหนึ่งกระสอบเด้อพร้อมก็ไม่จอไฟมาตัวเหี้ยนะบ้านอีป่ออยู่เลยไปถึงวัดแล้วก็เลี้ยวขวาไปน้ำปุ่นนะครับมาตอนเนาะมาตอนเลี้ยวจากรายการนี้นะครับป่อบุญนบผมก็จะเอาไปส่งให้เนาะอีป่อบอกว่าอีป่ออยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวก็จะเอาทานเนี่ยไปปิ้งกล้วยปิ้งอย่างกินนะครับถ้าจะปิ้งเขียดจีหอมบัวหกมก5ตัวนี้ตาเนาะอันนี้ก็เท่าแล้วป่ออยู่คนเดียวเนี่ยเพิ่นบอกนะ อ่ะสู้ๆเนาะตาเนาะอ่ะเอาไปประหยัดพลังงานแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อครับเจอกันครับช่วงค่อยๆวันเสาร์มูเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดัง

0: ทองคำแท้น้ำหนักเต็มทองรูปพรรณดีไซน์ทันสมัยทองคำแท่งลงทุนตลาดทองคำเพชรแท้ต้องที่ห้างทองนิยมพันธ์ทองคำคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์มาตรฐานเยาวราชเลือกทองคำทุกโอกาสสำคัญต้องการเก็บออมทองคำมั่นใจได้แน่นอนซื้อทองคำเก็บออมทองคำซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำต้องที่ห้างทองนิยมพันธ์หัวมุมตลาดลาดพัสดุอำเภอเมืองน่านเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริการด้วยใจใส่ใจลูกค้าทุกท่านติดต่อ054-773-174 Facebook Fanpage บริษัทห้างทองนิยมพันธ์จำกัดบริหารงานโดยพี่จุ๊บนิยมพันธ์บุษบาสวดสองสวยเกิน
1: ใครขบุมพันไปแห่มหนึ่งผลงานเพลงมวนๆนะครับจากรายการลูกทุ่งน่านนครนะทางคลื่น FM 92 MHz อสมทนานนะครับอยู่กับกระผมดีเจอันตีเต็มที่กับชีวิตนะครับช่วงเวลาดีๆจะนี่นะครับ9โมงถึงเที่ยงทุกวันเสาร์ช่วงควายๆเนาะมาเปิดวิทยุฟังกันนะครับกับรายการลูกทุ่งนานนครอยู่กับกระผมอันตีนะครับเต็มที่กับชีวิตมาจะปาไปอ้อมท้องเนาะตีห้างท้องนิยมพันนะครับทองคำตราพานทองออมทองแบบสุขใจออมความสุขกับห้างทองนิยมพันนะครับเนาะร้านอยู่ที่4แยกหัวมุมกาดราชพัสดุนะครับโครงการออมทองนี่นะครับมีให้บริการกับทุกท่านตีห้างทองนิยมพันเท่านั้นนะครับสนใจออมทองนะครับเนาะสนใจออมแบบมีความสุขให้เขาไปหาปิจุบตีห้างทองนิยมพันได้เลยนะครับอันแม่บ้านปุ่นเนี่ยหมู่10ตำบลบ่อสวกนะสนใจออมทองไปได้เลยนั่นเด้อแม่เด้อเข้าไปหาปิจุบได้เลยนะครับบอกว่าอันได้รับการนำเสนอมาจากดีเจอาร์ตีและการลูกทุ่งน่านนครนี่นะปิจุบเปิ้นก็จะยิ้มเหาะเหาะเลยนะครับถ้าเกิดว่าบอกว่าได้ฟังรายการนี่เลยขอเพลงตัวแหมอย่างนี้นะเดี๋ยวดีเจอาร์ตีมีของแถมนะครับเนาะเป็นวิทยุนะนะเป็นวิทยุจะแจกให้เด้อจะแถมเพิ่นนะอีแม่ก็บ้านหมู่10ตำบลบ่อสวกโทรมาหาผมแหมกำ1เด้อจะได้วิทยุแหม1อันนะครับวิทยุอันเก่าที่บ้านฝังนั่นถ้าจะรู้แล้วเนาะถ้าจะเก่าละเดี๋ยวเอาของใหม่ไปเลยนะครับบริการด้วยใจใส่ใจลูกค้านะครับตีห้างทองนิยมปันเนาะบอกว่าได้รับข่าวสารมาจากดีเจอันตีรายการลูกทุ่งน่านนครนะครับท่านจะได้รับของแถมงามๆนะเพราะว่าเจ้าของร้านเปิดใจดีเต็มที่กับลูกค้านะครับหรือว่าบางท่านที่จากจะมีนะครับสร้อยคอสร้อยแขนแหวนกำไรจอนหูเนาะต่างร้านก็มีให้เลือกมากมายนะครับมีหลายๆอย่างโป่งก็จะเอาอย่างตันก็นะครับเป็นทองคำแท้มาตรฐานเยาวราชนะโทรศัพท์หาเปิ้นได้เลยนะครับ054-773-174นะเอิ้นอ้างไปถึงเนาะอีแม่หมู่10บันบ่อสวกนะครับเด้อ054-773-174อันนี้เปิ้นจะไปออมทองแสดงว่าตำบลบ่อสวกนี่มีเศรษฐกิจดีเนาะเพราะว่าพื้นที่ 95% ของพื้นที่ทั้งหมดเปิ้นบอกว่าปลูกยางกันหมดล่ะนะแต่ๆเลยนะครับพลิกชีวิตเลยนะมาเดี๋ยวนี้นะเกษตรกรทุกท่านหันมาปลูกยางพาราเนาะกว่าได้ขายยางพาราเสร็จก็ไปซื้อทองตีห้างทองนิยมพันกันเลยนะครับตีห้างทองนิยมพันจะมีน้องฝ้ายน้องตายน้องอ้อยน้องแบมน้องแนนคอยให้บริการเนาะแฟนรายการที่ขับรถมาจากต่างอำเภอนะครับจะเข้ามาเวียงนะเพื่อที่จะมาเก็บเนาะออมความฝันของตัวเองนะครับในการทำกิจกรรมออมทองกับห้างทองนิยมพันนะเข้าไปหาปืนได้เลยนะครับตีห้างทองนิยมพันเข้าไปหาน้องสาวเนี่ยก็ได้นะน้องฝ้ายน้องตายน้องอ้อยน้องแบมน้องแนนเนี่ยนะเข้าไปถามปืนท่านเด้อเนาะว่าอยากจะมาออมทองอยากจะมาซื้อจอนหูก็จะมาซื้อซอยซื้อซอยขอซอยแขนก้ายนะเข้าไปหาปืนท่านนะครับไปหาน้องสาวห้างทองเนี่ยน้องฝ้ายน้องตายน้องอ้อยน้องแบมน้องแนนนะครับหรือเดินเข้าไปปุ๊บกะหันหน้าจี้ปีเปิ้นนะก็เป็นปีจุ๊บนะครับตักเปิ้นได้เลยนะรักใคร่เปิ้นได้นะครับเปิ้นชอบอยู่ละเนาะชอบที่จะบริการนะครับเพราะว่าเปิ้นใส่ใจลูกค้าบริการเต็มที่ทุกระดับประทับใจนะห้างทองนิยมพันนะครับห้างทองคุณภาพมาตรฐานเยาวราชราคาเป็นกันเองเดินเข้าไปในห้างทองนิยมพันแล้วบ่ต้องเกรงนะครับ บ่มีเซ็งแน่นอนเพราะว่าตั้งร้านมีของแถมเฮ้สำหรับคนที่จะซื้อสร้อยคอสร้อยแขนแหวนกำไรจอนหูเนาะเอาละครับเอาไปฟังเพลงมวนๆกันแฮมสักหนึ่งผลงานเพลงเนาะแต่ว่าก่อนหน้าฮั่นเขาจะต้องกลับเข้าสู่โหมดการประหยัดพลังงานกับดีเจอาร์ตีเจอนะครับช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับ

0: ร้านสีสีสมบูรณ์จำหน่ายสีทาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีย้อมไม้สีสำหรับรถยนต์อุปกรณ์ทาสีและเครื่องมือช่างมาที่นี่เกี่ยวกับสีจบครบวงจรที่นี่เรามีทีมช่างสีคอยให้บริการรับออกแบบเฉดสีให้เหมาะสมกับงานของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการสีสวยสวยโดยมาที่ร้านสีสีสมบูรณ์ศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกพบกับสีกัปตันเบเยอร์ดูลักส์นิปปอนเพนต์ไอซีไอซูเปอร์คอสทีโอเอคิดถึงสีคิดถึงเราร้านสีสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าจะทาสีเมื่อใดใช้บริการร้านสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าร้านอยู่ทางเข้าสถานีขนส่งบขสขนส่งน่านบริหารงานโดยเจเบียพุทธชาติโทร0958329578
1: ครับร้านสีสีสมบูรณ์เนาะคิดจะตาสีเมื่อใดนะครับคิดถึงร้านสีสีสมบูรณ์แค่คิดก็ตึงว่าได้สีมาระบายบานอยู่ละนะจำนายสีทาคานนะสีน้ำสีน้ำมันสีย่อมไม่สีสำหรับรถยนต์นะครับยิ่งจะเป็นวัยรุ่นนี่นะจะเป็นสีสเปรย์พ่นรถเครื่องนี่นะบางคนรถก้าโชกอย่างใกล้นะได้เลยนะครับสีสเปรย์พ่นรถเครื่องนะสำหรับวัยรุ่นเด็กแว่นนี่นะสามารถที่จะไปซื้อสีที่ร้านสีสมบูรณ์ได้เลยนะครับร้านอยู่ที่ทางเข้าสถานีขนส่งบขสนะจำนายนะครับร้านสีสีสมบูรณ์จำนายสีทาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีย้อมไม้สีสำหรับรถยนต์นะครับอุปกรณ์ตาสีเครื่องมือช่างครบครันมาที่นี่จบครบวงจรเลยนะจะเอาแปรงตาสีก็จะเอาลูกกิ้งก็อย่างนี้นะมีทั้งหมดเลยนะครับ

พราะว่าเขามีช่างสีคอยบริการรับออกแบบเจ็ดสีเนาะผู้เชี่ยวโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานการสีนะครับสีได้งามสีได้บ่งามสีได้เปิ้งกับตัวเก่าสีได้เป็นมงคลอย่างนี้นะเขาบอกให้เลยนะครับศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกพบกับสีกัปตันเบเยอร์ดูลักนิปปอนเพ่น ICI ซุปเปอร์โคดแล้วก็ TOA นะลาดสีสีสมบูรณ์นะครับร้านอยู่ติดตามเข้าสถานีขนส่งบขสนั่นบริหารงานโดยเจเบียพุทธชาตินะเจเบียพุทธชาติโทรศัพท์นะครับโทร0958329578โทร0958329578นะครับร้านสีสีสมบูรณ์นะจำหน่ายสีตาอาคารนะสีน้ำสีน้ำมันเนาะสีพ่นเล็กนะครับสีกันสนิมพ่นเล็กนี่ไปหาเปิ้นทันได้เลยนะครับทีอินวันกับทูอินวันกับโฟอินวันก็ยังมีเลยนะครับสีเคลือบเงาก็จะเอาเงาจะเอาด้านนะสีที่เปิ้นจะพ่นเล็กโดยเฉพาะเนาะช่างเล็กนะครับเขาไปหาเปิ้นทันเลยเนาะบอกว่าได้รับข่าวสารมาจากดิจิอาร์ตีเปิ้นบอกขึ้นมาซื้อสีพ่นน้ำมันเนาะสีพ่นโครงเล็กโครงหลังคานะครับเป็นสีน้ำมันนะสีจะเป็นสีดำก็ได้นะสีน้ำตาลก็ได้นะครับสีเทาก็จัดงามนะครับสำหรับผลเล็กนะสำหรับผลเล็กคนในที่เป็นชอบแปลงบ้านสไตล์รอบอย่างนี้นะเป็นต้องผลสีเนาะเป็นสีขาวนะเป็นสีขาวเงานะครับหรือว่าสีดำด้านเนาะไปหาเปิดท่านได้เลยนะครับร้านสีสีสมบูรณ์เป็นมีช่างคอยคือบริการรับออกแบบเฉดสีโดยผู้เชี่ยวชาญนะชำนาญการสีได้งามสีได้บ่งามเปิ้นก็จะบอกขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีปุ๊ดระดับโลกปุ๊ดนะครับพบกับสีกัปตันเบเยอร์ดูลักนิปปอนเพ่น ICI ซุปเปอร์โคดแล้วก็ TOA เนาะจะตาสีมาได้นะครับคิดถึงร้านสีสีสมบูรณ์นะเขากลับเข้ามาสู่หมดประหยัดพลังงานแห่งกรรมเนาะอันป่อบุญนบบ้านมูซีปุ่นอ่ะอันบ้านน้ำคกไม้นะครับกะบ่ต้องอันอย่างนักนะครับมาตอนไปส่งให้เลยนะครับเปิ่นบอกว่าให้เอาไม่จ่อไฟมาตวยเด้อนะกะจะได้อยู่แห่มนะครับเปิ่นบอกว่าบ่อยากจะให้ได้สตางค์ถอนนะครับกระสอบละ180บาทนี่เปิ่นบอกเอาไม่จ่อไฟไปแห่มกระถ่ายจะได้แห่มสัก2มัดเนาะ200บ่ต้องได้ตังค์ถอนนะครับพอพนบเตรียมสตังค์ไว้เลยเนาะช่วงบ่ายๆนะครับก็จะเอาทานไปส่งให้นะครับเอาไปฟังเพลงกันแห่มสักหนึ่งผลงานเพลงเจอนะครับช่วงควายฝ่ายวันเสาร์มูเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดัง

0: ทุกชีวิตมีค่าเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.กันนะครับรับสมัครทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่20ปีถึง60ปีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมและมีสมุดบัญชีเงินฝากกับธกส.ก็สามารถสมัครได้แล้วครับติดต่อได้ที่สำนักงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.สาขาน่านซอยหน้าธกส.สาขาน่านโทร088-259-1984
1: โอ้ดีข้าให้มันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเหี้ยกำมะ
2: เรื่องอะอย่างผมจะฆ่าหลวงพ่อหื้อตายผมปล่อยให้หลวงพ่อตายแบบทรมานอย่างบ่ดีกะ
1: เออดิงบ่ฆ่าบ่แกงกันบ่ทำดี
3: ไปบ่กลับรับบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่พ้นก็เกียรติบริการรับเหมางานสร้างซ่อมทํานุบํารุงเมนสุสานโดยช่างผู้ชํานาญงานประตูเมนชํารุดบ่เฮาปูนกระเทาะปูนแตกบริเวณในเตาเผาบ่เฮาถาดร้องแตกชํารุดล่อลากสะดุดโบกปูนบริเวณในเตาเผาก็บ่เฮาเขาบ่ยะเฮาเนี่ยเฮาคือช่างมืออาชีพเฮาคือช่างผู้สร้างเมนโดยตรงบ่ว่าจะสร้างเมนใหม่หรือจะซ่อมเมนเก่าสุสานเก่าเป็นกองฟ้อนจะสร้างเป็นเมนใหม่บอกเขาได้เลยครับเมนเก่าชำรุดเสียหายบ่ดีบ่งามสีซีดจะตาสีใหม่คณะกรรมการปาสุสานครับโทรหาเฮาโทร0816022717เฮือคำปรึกษางานเผาศพครบวงจรก็เกียรติบริการ
4: ครับผมมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงที่1เนาะเฮามาปะกันนะครับกับรายการลูกทุ่งน่านนครทั้งคลื่น FM 92เมกะเฮิรตซ์อสมทน่านอยู่กับกระผมดีเจอาร์ตี้เต็มที่กับชีวิตนะครับช่วงเวลาดีๆจะนี่นะครับเฮามาปะกันมาอู้กับเมืองมาเล่าจากันเนาะว่าแต่ละวันแต่ละมื้อเฮาจะเจออย่างกันพ้องนะครับช่วงเวลา 9:00 นถึงเที่ยงทุกๆวันเสาร์ช่วงค่อยๆมาเปิดวิทยุนะครับฟังรายการลูกทุ่งน่านนครอยู่กับกับผมดีเจอาร์ตี้เต็มที่กับชีวิตเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับแห่งชั่วโมงหนึ่งก็จะมาปะกับกำนันเนาะกำนันรูปรอนะครับกำนันป๋องเนาะตำบลดูไตนะครับเปิดก็จะมีข่าวสารยังต่อมาเนาะอ่ะเหลือแห่งว่าทุกชีวิตมีค่านะครับมาเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกก้าธกส.สาขาน่านกันนะครับรับสมัครทุกท่านเนาะตั้งแต่อายุสาวถึง60ปีนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะขอให้มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอแม่จริมนะครับติดต่อได้ที่สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกก้าธกส.สาขาน่านนะที่ตั้งหน้าธกส.สาขาน่านเลยนะครับซอยหันซอยเนาะหรือว่าโทรศัพท์ไปหาเปิ้นก่อนก็ได้นะครับ0882591984นะครับเนาะปีนี้สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เปิ้นกะเก็บกะสมาคมลงหน้าอยู่คนละ 3,500 บาทนะครับ 3,500 บาทอ่ะต่อไปครับรับบ่ตื่นเนาะปล่อยบ่กลับรับบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่ป้นก็เกียรติบริการนะครับเนาะให้บริการรับเหมางานนะครับสร้างซ่อมทำนุบำรุงป่าเมนป่าสุสานเนาะวันนี้นะครับช่วงมาตอนเนาะเฮาก็จะได้ไปตำบลถึมตองนะครับเพื่อที่จะไปดูการสร้างเมนเนาะซ่อมแซมเมนนะครับเมนเก่าชำรุดเสียหายเนาะอันนี้บ่ดีบ่งามบอกเขานะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0816022717นะครับก็เกียรติบริการนะฐานร้องแตกล่อลากสะดุดโบกปูนบริเวณในเตาเผานะครับเอาจะเนี่ยเฮ้อเนาะเขาบ่ทำเฮาเนี่ยนะครับเอาคือช่างซ่อมสร้างเมนตีมีประสบการณ์นะครับบริการซ่อมเมนเนาะประธานป่าสุสานของแต่ละตีนะครับบ่ว่าจะสร้างเมนหรือว่าซ่อมเมนเก่าเนาะเขาก็จะเข้าในรายการครับเจอนะครับไปตั้งกรุงเทพก่อนเนาะ
5: ขณะนี้เวลา 10:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถ านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับได้แล้วชายใส่ฮูดส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดจับได้แล้วนายอุทัยชายใส่ฮูดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวโดยจับกุมได้ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นการขยายผลหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจจับกุมชายวัย59ปีชาวอยุธยาคนขับรถเก๋งที่สารภาพว่ารับจ้างพานายอุทัยลักษณะคล้ายคนต่างด้าวให้ไปส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาส่วนรถเก๋งที่ใช้ขนยาหลังก่อเหตุนำไปดัดแปลงจอดอยู่ในอู่รถที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาเพื่อตรวจเก็บหลักฐานโดยเวลา 15:00 น.วันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าค้นและเก็บหลักฐานยาเสพติดแหล่งกบดานของผู้ต้องหาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วันรัฐหนุนพระนครคีรีขึ้นมรดกโลกพร้อมผลักดันพิพิธภัณฑ์กลางแห่งแรกของเพชรบุรีหลังขุดพบแหวนอักษรพรามีหลังอักษรพราหมณ์ 2,000 ปีนางที่วันรัฐอิงคนันท์ ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีว่าล่าสุดทีมนักโบราณคดีได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีก2วงโดยหนึ่งในนั้นเป็นแหวนตราประทับที่ส่วนหัวแหวนสลักอักษรพราหมีอายุราว 1,900 ถึง 2,100 ปีซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบกลองมโหระทึกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขุดพบขออภัยค่ะก่อนจะขุดพบเพิ่มกลองมโหระทึกรวม5ใบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ8โครงและคาดว่าเป็นโครงที่9เป็นโครงกระดูกเด็กรวมทั้งเครื่องประดับล้ำค่านักโบราณคดีระบุว่าเป็นสถานที่แรกในไทยที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเตรียมของงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรเพื่อทำการขุดค้นศึกษาต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงเร่งเครื่องย้ายโครงกระดูกไปเก็บรักษาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีและหลังพ้นฤดูฝนจะนำโบราณวัตถุนำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าชมอธิบดีกรมศิลปากรเตรียมผลักดันพระนครคีรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยตั้งคณะทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดว่าการเป็นมรดกโลกจะส่งผลต่อการจัดงานพระนครคีรีที่จัดขึ้นทุกปีและมีผู้ร่วมงานนับหมื่นคนหรือไม่ศูนย์เก็บสิ่งของบรรเทาทุกพังถล่มในเวเนซุเอลาเกิดเหตุอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงคาราการ์สของเวเนซุเอลาซึ่งถูกปรับใช้เป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำสองระลอกตั้งแต่วันที่24มิถุนายนได้พังถล่มลงมาบางส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบางคันถล่มมีสาเหตุมาจากความเสียหายสะสมจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกข้างต้นโดยดับเพลิงเปิดเผยว่ากำแพงรอบนอกของอาคารได้พังถล่มลงมาแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอาคารข้างเคียงที่เคยถูกอพยพไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทำการกั้นเขตพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
9: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
10: เทพไทยเหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: วได้ยินก่อ
1: ฮัลโหลฮัลโหลไปนะ
0: ฮัลโหลตัวได้ยินก่อเนี่ย
1: ไปนะไม่เคยได้ยินสัญญาณไม่เคยมี
0: ฮัลโหลคิงได้ยินฮะก่อบัดเดี๋ยวนี
1: ้เออได้ยินแล้วว่าไ
0: ดบ้านอย่างเจ้าวีผมเล่นมากๆใส่แผ่นน้ำหอมปุ้นจะไปไหนเอิ้นตัวก้นปอบาตันน่ะ
1: ก็บอกแต่คืนแล้วเหรอว่าไอ้จะไปขึ้นบ้านใหม่เปื้อนไอ้ที่ลำปางอ่ะ
0: แน่ใจก้าว่าจะไปลำปางแล้วตอนนี้มีไหนละ
1: กลางตังขับรถอยู
0: ่ไหนลองเปิดกระจกเหรอจะฟังเสียงลม
1: ไม่มีอะไรตัวรถจอดติดไฟแดงอยู่เนี่ย
0: อันก็เปิดวิทยุก็ได้อ่ะ
1: มันรู้กดแล้วไฟบ่เข้า
0: เอ้ลองเต๊กแกรถเหรอ
1: ไปกดได้จะได้ก็เดียวกันหน้าไปจะได้ลงมาด่าหัวนะก้า
0: อันก็เปิดไฟเลี้ยวอ่ะเปิดไฟเลี้ยวจะฟังเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะ
1: ก็เพื่อนจะไปตรงอ่ะตัวจะเฮ้อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะได้กำเดียวกันทางหลังมันจะได้เอิ้นด่าหัวนะกะ
0: อันก็ลองเปิดประตูรถแล้วก็ปิดแห้งๆเฮ้อฟังกำเหรอ
1: โค

0: าตั๋วมีไหน
1: ร้านก๋วยเตี๋ยว
0: เตี๋ยวไหน
1: ห้างชัดเนี่ยกะ
0: ลำก
1: ่อไม่ได้กินเถอะกำลังสั่ง
0: เส้นน้อยว่าเส้นใหญ
1: ่มีเหลือง
0: ร้านก๋วยเตี๋ยวอย่ามาเงียบปิ้งพอยังเป็นอยู่ในห้องนี
1: ่มันเจ้าอยู่ลูกค้าเป็นมาใครมี
0: แน่ใจนะว่าอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: เออถามนักจะไปย่อยนะคนอยากกินข้าวเนี่ย
0: อีไหนลองเอาจอนเคาะถ้วยให้เพิ่นฟังกำเหรอ
1: โคน้า

0: ฮัลโหลตัวถึงไหนล่ะ
1: กำลังจะปิก
0: ก็ไหนว่างานขึ้นบ้านใหม่มันมีลำปางเนี่ยบ่ได้ก็ยังมาปิกขำแตะขำว่า
1: อู้เปิ้นอู้ฝูงอยู่ในกะตัวคนฮู้จักกันนักโล
0: อือแล้วมีไหนล่ะ
1: ขับรถอยู่นะโอ้ยกำลังออกงานมาเนี่ยกำลังจะปิกนะกะ
0: อ้อกะแล้วถึงไหนล่ะ
1: ก็ลงด้วยคุณตาลมาเนี่ยกะโอ้ย
0: คุณตาลป้อคิงกะหายืนอยู่ใต้รถคิงเนี่ยหน้าร้านเราคิงหักเลือดอยู่เนี่ยออกมาบ่เดี๋ยวนี้ออกมา
2: ครับผม

มงคลทานเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังต้องทานเพชรมงคลทานเพชรมงคลเท่านั้นทานจากไม้มะขามไม้มะลำไยในส่วนของเกษตรกรเพิ่มรายได้ฮือกับเกษตรกรค่อยๆเผาไฟทานไฟจะแดงทานไฟแดงๆทานไฟแรงๆต้องทานเพชรมงคลทานจากไม้มะขามทานที่เผาด้วยเกษตรกรเกษตรกรมีรายได้มีเงินมีกินมีใจคือหัวใจของเฮาเป็นรายได้เสริมเฮือกับเกษตรกรทานเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังอยากดังทานต้องโทร082-092-1251จัดจำหน่ายด้วยดีเจอาร์ตีเต็มที่กับชีวิต

0: ครับผมกลับมาเข้าสู่รายการลูกทุ่งนานนครในชั่วโมงที่2นะครับชั่วโมงที่2 10:00 นถึงเที่ยงเนาะชั่วโมงนี้นะครับก็ได้มาอยู่กับปอกกำนันป๋องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมนะครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ข่าวข่าวอย่างพ่องอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองครับเจนเลยครับ
1: ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านนะครับสายสายวันเสาร์เนาะก็ป้ากันกับกำนันป๋องกับหัวหน้าอาดนะครับมืดก็จะมีปีเตยไม่แห่งกำเรื่องที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะได้มาอัปเดตนโยบายและข้อสั่งการและเรื่องสำคัญของทางอำเภอนะครับเรื่องแรกก็หลังจากที่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องที่ตั้งสสที่เปิดว่าหมู่บ้านกำนันมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับทางอำเภอเมืองน่านก็ได้ทำการตรวจสอบตรวจนะครับตรวจเหี่ยวของผู้ใหญ่บ้านกำนันโดยที่บ่ได้ตั้งตัวนะครับจะนับว่าเป็นข่าวดีนะครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอเมืองน่านของเฮาในหัวหน้าอาจบ่มีผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับหรือว่าผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ท่านใดสักคนนะครับที่มีเหี่ยวเป็นสีม่วงก็ถือว่าผ่านนะครับของผู้ใหญ่บ้านกำนันเฮาในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายปกครองนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอก็เป็นมีหน้าที่ปราบปรามป้องกันยาเสพติดนะครับจะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับอำเภอเมืองน่านนะครับ
0: เรื่องที่สอง
1: เขาห้ามป้องแวะ
0: เขาเป็นผู้นำ
1: ใช่
0: เขาเป็นคนนำเป็นพญากระบดีเนาะ
1: แมน
0: เสียเสียเลยเสียหายเลย
1: ตรวจสุ่มตรวจแบบบอกเพิ่งตั้งตัวนอวันนั้น
0: พี่น้องว่าเซอร์ไพ่เช็ค
1: แมน
0: แบบเซอร์ไพ่เช็ค
1: ในอำเภอห้องประชุมด่วนเลยนะครับมีคำสั่งประชุม
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่มี
1: ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่มีครับ
0: เยี่ยม
1: ผ่านนะครับอำเภอเมืองน่านของเรา
0: ครับ
1: ถือว่า
0: จื่นจมครับจื่นจมครับ
1: ถือว่าเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งนะครับบ่เกี่ยวข้องบ่มีการเสพยาเสพติดแน่นอนนะครับก็แฮมเรื่องก็คือช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะนะ
0: ครับ
1: ทางอำเภอผมก็ได้ฝากเตือนมาว่าระวังเรื่องน้ำปลาไหลหลากอุทกภัยก็ดินโคลนถล่มนะมันเป็นการเตรียมตัวว่าเขาจะต้องเตรียมตัวก่อนที่ฝนจะตกก่อนที่น้ำจะท่วมเขาจะแยกกันจะได้นะครับเหมือนปีที่แล้วนี่ท่วมนักหนาสาหัสนะบางท่านบางคนก็ได้รับการเตือนภัยแล้วแต่กับวารีปฏิบัติตามคำสั่งเตือนภัยนะครับปีนี้ห้ามชะล่าใจเด็ดขาดนะครับขาดว่าฝนจะตกนักแห่เหมือนกันนะครับ
0: ถ้าจะนั่นเนาะอยากจะเสริมหน่อยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนาะทกสเปิ้นมีประกันอัคคีภัยประกันน้ำท่วมนี่นะประกันภัยบ้านนี่นะ645บาทตั้งกับนั้นครับถ้าเกิดว่าจะได้เนาะก็สามารถที่จะติดต่อตั้งทกสได้นะครับ645บาทนี่คือคุ้มครองไปอยู่4ปีก่อนนะปีนี้ปี69เนาะจ่าย645บาทปุ้นแฮม4ปีปี73บ่ถึงจะได้จ่ายแฮมรอบนึงนี่จะถูกนะครับ
1: ปี100ปลาย
0: แต่ว่าผลเก็บกำ
1: เก็บกำเก็บกำ4ปีซื้อกำ645บาท
0: ครับผมอันนี้เป็นจะเป็นลักษณะของการที่บอกว่าเป็นประกันอัคคีภัยนะ
1: อัคคีภัย
0: แต่น้ำท่วมไฟไม่บ้านไฟไม่บ้าน
1: น้ำท่วม
0: ก็คือวงเงิน 100,000 เนาะแต่ส่วนเปิ้นจะห้องว่าจะมีความขยายความคุ้มครองนี
1: ่
0: มีน้ำท่วมมีแผ่นดินไหวเนาะมีพายุมีลูกเห็บ4ภัยเนี่ยลมปึ้งอย่างอีกอะตามความเสียหายเนาะจากที่วันที่23เมษายนที่ผ่านมานี่นะอันนี้ก็ได้แจ้งกันหลายคนอยู่นะครับแจ้งความเสียหายมาที่ธกส.หลายคนอยู่เพราะว่าจะเป็นบ้านนาผาเนาะจะเป็นบ้านน้ำปั้วนะครับตอนนี้กำลังเค็มอยู
1: ่ครับวันมาถึงบ้านเนี่ยวันนี
0: ้ครับ
1: วันแล้วมาถึงบ้านนะครับ
0: เนี่ยเตอครับเนี่ยเตอ
1: ถูก
0: ถ้าจะเนี่ยจะได้นี่กะติดต่อเอกสารตั้งกำนันป่องนั่นแหละ
1: ได้ครับกำนันพี่น้องดูใต้เนาะหรือว่าใกล้เคียงตำบลใกล้เคียง
0: ครับ
1: นะครับ
0: จะถือว่าท่านเป็นผู้ประสานงานนี่ตลอดเน
1: า
0: ะ
1: หรือว่าถามกำนันของท่านแต่ละท่านก็ได้เนาะถ้ากำนันเปิ่นอยากผมจะได้ส่งข้อมูลให้กับ
0: ท้องว่างานนี่ก็บำบัด
1: ถูกบำรุงสุข
0: นั่นนะครับ
1: นะครับการที่ว่าเขาเสียหายแล้วเขาจะไปร้องการช่วยเหลือจากทางราชการบางครั้งมันกระจ้าหัวหน้าครับมันไหล
0: ก็น้ำท่วมผิดแล้วกำลังได้ตะวันซื้อนี่นะ
1: แม่
0: บ้านผมกำลังมาเฮ้อเนี่ย
1: ถูกครับ
0: นะผมว่าเนี่ยประกันไว้เจ้านี่เถอะว่านะเนี่ยของเราก็สอครับจัดถูก645บาท
1: วันบ่ถึงบ้านพ่อแม่พี่น้อง
0: นั่นนี่แต่ว่าจะต้องเป็นเจ้าบ้านนะ
1: เป็นเจ้าบ้าน
0: เท่านั้นที่ทำได้เนาะแต่ว่าบางคนมีบ้านหลายหลัง เปิ้นเอาเฉพาะคนที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็บอกกันว่าเจ้าบ้านนี
1: ่ครับ
0: อันนั้น
1: เจ้าบ้าน
0: เออ
1: ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่สำหรับคนที่จะเตรียมรับมือกับอุทกภัยวาตภัยภัยต่างๆของของที่จะเกิดขึ้นนะครับแถมเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางอำเภอเปิดฝากมาโครงการไทยช่วยไทยนะครับ60 40เริ่มถึงมิถุนา69จนถึง30กันยา69นะครับเป็นจะเอาเงินเข้าเงินละปันละปันนะครับสูงสุดได้รับความช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อท่านนะครับถ้าท่านใดที่ลืมใจนะครับมันจะบ่สะสมไปในเดือนใหม่เน้อฝากบอกพ่อแม่พี่น้องตัวเองนะครับของเดือนนี้ก็คือหมดเดือนนี้30 31วันสุดท้ายของวันทำการท่านกระจายแต่กระจายได้วันละ200วันละ100กว่าบาทของเฮานะครับเปิ้นจะได้อยู่334บาทต่อวันรวมถึงเงินเปิ้นเงินตั๋วนะครับจะบ่สะสมในเดือนถัดไปนะครับหมดแล้วหมดเลยตัดแล้วตัดเลยนะครับเดือนใด
0: แสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยเฮ้ใจไปเฮ้หมด300ปลาย
1: บ่หมดก็ได้ครับแต่ว่ามันจะได้อยู่แค่300ปลายอันในวันแต่มันจะอยู่ได้ภายใน1เดือนเนี่ยท่านต้องใจคือหมดนะครับรัฐเพิ่นจะเติมมาคือ 60% เขาจะเติมมาเฮีย 40% ว่าปั๊นหนึ่งเขาก็เติมไปให้นะครับเราจะใจก็คุ้มอยู่นะครับเวลาซื้อของเนาะก็จะได้ลดราคานะครับทางอำเภอก็ฝากมาบางท่านบางคนลืมนะครับบ่ได้เติมเงินบ่ได้ใจนะครับโครงการไทยช่วยไทยก็จะหมด30กันยา69จะหมดเวลานะครับท่าน
0: ได้ลั่นสุกแจงนี่มีก่อนนี่บ่ได้ยากอ่ะลั่นลาบสุกแจงบ่ได้ยาก
1: ลั่นลาบบ่ลั่นหยังก็ได้ครับที่เพิ่นเนี่ยโครงการก็ไปใจบริการนะครับ
0: ลั่นทงฟ้า
1: ทงฟ้าก็จนมากจะมี
0: ลั่นค้าในหมู่บ้านนี่ตะอ้อยกตัวอย่างจะบ้านน้ําคกใหม่ก็คือบ้านป้าเจียประมาณนั้น
1: เ
0: ด้ออ
1: ้อบ้านป้าเจียนี่แน่นอนนะครับเพิ่นนั่นครับอยู่ก็มีหลายร้านครับในบ้านเฮานี่ทางอำเภอแก็บก้าอย่างก้าเนี่ยจะลดนะครับลดกันนักกันเป็นสวัสดิการที่เปิ้นฮือทั้งรัฐเปิ้นฮือครับพ่อแม่พี่น้อง
0: โครงการไทยช่วยไทย
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับ
1: ก็ไปทำเรื่องนะครับโครงการอบรมปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่อำเภอเมืองน่านนะครับก็จะจัดขึ้นก็จะฮือตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมนะครับประชุมปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแล้วก็เฮาก็จะได้ไปร่วมกันปลูกนะครับในเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญด้วยนะครับเฉลิมพระชนพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวนะครับเฮาก็จะได้มีการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
0: โครงการนี้จะดีครับ
1: ครับ
0: เนาะปลายเดือนเนาะ
1: ปลายเดือน
0: พร้อมกับวันเข้าพรรษาเลยนี
1: ่ใกล้เข้าพรรษาพอดี
0: พร้อมกันพร้อมกัน
1: เป็นโครงการที่จักจวนเจริญจวนนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมืองน่านเฮาจะได้เขียวชอุ่มเนาะพูดดอยก้ายังก้าจะได้บ่หัวล้นนะครับเวลาฝนตกฝนยังมาก็จะมีต้นไม้หากไม้ดูดซับน้ำไว้นะครับบ่ฮือมัน
0: ดินพังทลาย
1: ดินพังทลายนะนำลงคอต้นน้ำนานตอนนี้แดงปึ้งลึงเลยครับนะครับผมทางเรื่องของตั้งอำเภอก็มีอยู่ประมาณนี้ต่ออีกนะครับสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับ
0: หลังงานของกำนันในหมู่บ้านเน
1: าะช่วงนี้นะครับก็จะมีงานเตรียมเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับที่ว่าจะทำการปลูกนาปลูกข้าวก็นะครับจะ
0: ได้เตรียม
1: ลงทะเบียนเกษตรกร
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ครับพ่อแม่พี่น้อง
0: บ่ใจว่าอยู่ในเฉพาะตำบลของดูใต้ของกำนันเนาะ
1: ใช่
0: ทั่วจังหวัด
1: ทั่วทั้งจังหวัดนะครับหลังจากที่ปลูกข้าวปลูกนากันเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวมาลงทะเบียนนะครับเกิดความเสียหายอย่างเกิดขึ้นมาทันทางภาครัฐก็จะได้ฮื้อความช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้อง
0: ทุกๆตำบลนี่จะมีเจ้าหน้าที่เกษตร
1: ใช่ครับจะมีเกษตรตำบลหนองเปิ้นท่องว่าอันศูนย์ถ่ายทอด
0: อาสาสมัคร
1: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็จะมีอกม.เป็นคนซื้ออาสาสมัครเกษตรกรจะเป็นคนซื้อกลางระหว่างรัฐกับเกษตรกรนะครับประจำหมู่บ้าน
0: ครับก็เข้าใจอยู่เนาะอันกำว่าเกษตรกรเนี่ยตั้งบ้านเฮาเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนเฒ่าๆนั่นแหละแล้วเวลาไปลงทะเบียนเนี่ยเพิ่นจะต้องลงผ่านเว็บผ่านแอปผ่านมือถืออย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: เจ้าบ้านยังบ
1: ่
0: ถนัดเตี่ย
1: เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านก็ผู้ช่วยเหมือนเดิมที่จะต้องดูแลพ
0: ี่
1: น
0: ้
1: องนะครับ
0: คอยประสานงาน
1: ใช่ครับใช่
0: เพราะฉะนั้นนะครับอันปุ้ยแม่อุ้ยเนาะอยู่บ้านนั่นก็บ่ต้องตกใจเนาะกลัวว่าจะตกหล่น
1: เราฟังข่าวจากผู้ใหญ่ผู้ช่วยของแต่ละท่านแต่ละบ้านนะครับว่าเปิ้นจะมีการลงทะเบียนมาได้หนอลงทะเบียนเกิดความเสียหายยังเปิ้นก็จะประกาศแล้วพ่อแม่พี่น้องก็รอฟังแล้วก็เตรียมตัวนะครับ
0: โอเคครับ ันนี้ส่วนงานของกำนันงานสีดำวัดดอนมูล
1: งานสีดำวัดดอนมูลตอนนี้ก็ยังหมดมีนะครับแต่สิ่งที่ฝากเฝ้าระวังเข็มยางก็คือช่วงนี้ฝนตกตะกี้เรื่องอันน้ำปลาไหลหลากแล้วนะครับตั้งสาสุขอำเภอนะครับไข้เลือดออกคนนี้ระบาดละตอนนี้นะ
0: หยุ่งกันเนาะ
1: เออหยุ่งหนักไข้เลือดออกระบาด
0: น้ำฝนมันตกเนาะเส้นเดือดร้อยมันก็อยู่ในถ้วยในอ่อง
1: ใน
0: อ
1: ย่าง
0: เฮาบ่ได้ไปเฮาบ่ได้ไปเอาน้ำออกจากอ่องจากถ้วยจากอย่างนี
1: ้ถูก
0: มันก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงไอตัวเนี้ยสำคัญที่สุดเน
1: าะสำคัญก็คือเวลาบ่วันก็ยังก็เนี่ยอยู่นอกบ้าน

0: น้องจ้องนะครับเพื่อระมัดระวังยุงลายเนาะเป็นพาหะของไข้เลือดออกตอนนี้ที่เมืองน่านเฮาก็มีคนป่วยแล้วนะครับสาธารณสุขอำเภอเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยฝากมาบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าคือระมัดระวังเรื่องไข้เลือดออกเป็นไข้ป่วยบางท่านบางคนนักถึงตายด้วยนะครับไข้เลือดออกมาเดี๋ยวนี
1: ้ก็อย่าละสานะ
0: ครับ
1: คนที่ถ้าเป็นอย่างน้อย
0: นี่พ่อ
1: ถามหาวัดถามหาหมอเด้อไปหาโรงพยาบาลเด้อครับ
0: ละอ่อนน้อยสำคัญครับเวลาภูมิต้านทานมันบ่ค่อยมีนะ
1: ครับ
0: มีโอกาสเสียชีวิตสูงนะครับเพิ่นได้ฝากมาจ้ะครับผม
1: ล่ะประชาสัมพันธ์วัดกูเซียวเ
0: นาะวัดกูเซียวก็งานท่านพระครูเนาะเพิ่นกำลังจัดงานเก้าปิงแล้วไป
1: ครับ
0: ครับเมื่อวันพระที่ผ่านมานี่นะครับก็เลยงานก็มีการฟ้อนรำมหรสพอย่างนะครับแล้วก็มีตักบาตรน้ำผึ้งนะครับเป็นประเพณีประจำปีของวัดศรีกูเซียวเก้าปิง
1: ตักบาตรน้ำผึ้ง
0: ตักบาตรน้ำผึ้งครับประวัติความเป็นมาเป็นไปผมก็เดี๋ยวก็จะได้ไปศึกษา
1: ท
0: ำกรรมเนาะจนต้องเจิญผ่านพระครูมาเล่าคือฟังนะครับ
1: มันจะมารายการนี
0: ่มี
1: มนต์บนมาได้
0: มีมนต์มาได้ครับท่านครูนะ
1: ลองถามบนเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะเจอบน
0: ม
1: า
0: พอจะได้ฮู้ประวัติเน
1: า
0: ะความเป็นมาเป็นไปโอ้วัดกูเซียวไปพอเถอะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่เช็คอินเต็มรอบหนึ่งนะครับมีศาลาพระอุปคุฎอยู่กลางน้ำมีมหาเจดีย์นะครับเปิดห้องว่ามหาเจดีย์มีเจดีย์อยู่รอบเลยนะครับสามารถจะไปเวียนเทียนก็อย่างก็เป็นวัดที่อยู่ติดแม่น้ำน่านบรรยากาศงามครับแรงๆมาเจิญไปแอวกันนะครับวัดศรีกูเซียวของเฮา
1: ถ้าจะนั่นเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์วัดน้ำพกใหม่จิมเนาะเพราะว่าเป็นกำลังแปลงหลังคาแปลง
0: ครับ
1: แปลงหลังคาใหม่เนาะกำลังเสาะหาสตุ้งสตังให้เราปัจจัยเพื่อที่จะเนี่ยอย่างเนาะปะปุ๋งวัด
0: อี
1: นี่เสียงสตังหลายอยู
0: ่ครับ
1: เดี๋ยวนี้ก็บ่เคยมีสตังแล้วมดล่ะก
0: ับ
1: การสั่งกายอย่างล่ะ
0: ปัจจัยเนาะที่บำรุงพระพุทธศาสนา
1: ครับ
0: พุทธน้ําบอก
1: ขอเจริญทําบุญใดนะตีวัดน้ําพกใหม
0: ่ครับ
1: นะครับตุเจ้าหวินนั่นน่ะเนาะตุลุงหวินนะครับ
0: หวินครับ
1: อ่ะแล้วก็งานชมรม
0: ชมรมอําเภอเมืองน่านนะครับก็วันนี้ก็จะมีการมุทิตาจิตท่านกํานันณรงค์นะครับกำนันนรง
1: ค์
0: ตำบลนาซาวครับเพิ่นจะเกษียณอายุราชการไปก็ไปแสดงความยินดีกับเพิ่นที่ว่าสบายละตอนนี้นะครับแมลงแม้กับมาเจ้าแมลงกับกิจยางอย่างเดียวละบ่ต้องห่วงงานราชการแต่ก็ยังเป็นที่นำที่ปรึกษาให้กับหมู่น้องๆในชมรมกำนันอำเภอเมืองน่านอยู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีครับท่านกำนันนรงค์ตัวเองนะครับตำบลนาซาว
1: เกษียณ
0: ครับวันนี้ก็จะมีการกินหอมต้มม่วนกันนะกะเนาะแมลงวันนี้มืดกำนันปองก็จะได้ไปนะครับไปแอลหาเปิ่นสักหน่อยหน
1: ึ่
0: งครับพวกนั้น
1: ครับทานผมเรากับกันนี่เอาไปขายเป็นจะได้มองมด
0: เหมาะครับเดี๋ยวนี้นะ
1: ม
0: ันช่วงนี้เนี่ยหน้าโนไม่เนี่ยหัวหน้า
1: ครับ
0: มาเจ้าเนี่ยสดๆเนี่ยแม่กำนันเอาทานเพื่ออีแม่กับซ้อมหนึ่งเนี่ยต้มนอขอโนไม่มาให้ที่แรกเขาเอาโนไม่มาให้กำนันนะกำนันก็ว่าโอ้พุ่นเอาไปที่บ้านคนเฒ่ากำนันมันจะมีเวลาได้อยู่เนี่ยไปคนเฒ่าว่าเอากันนอมาเอาทานมาด้วยจดทานเพชรมงคลมือนะกะเนาะมันว่ายังอีแม่ยังบอกยังทานมดยังบอกต้มแก่ปลาโรบันเปียงใจทานเนี่ยใส่ทานสองเตี้ยกับหวานจุ้ยละนอเป็นว่านั่นนะครับทานดีทานดังทานเพชรมงคลได้อีนะครับเนาะจะปิ้งจะย่างเดี๋ยวนี้แต่ต้มนอ
1: ครับ
0: สุดยอดหัวหน้าครับ
1: ทานไฟแหงอยู่เนาะ
0: แหงครับ
1: แตกพ่องนะหน้านี้นะทานที่มาหน้านี้นะแตกพ่องแต่ว่าแตกกะเข้ม
0: ครับ
1: เปลี่ยนเปลี่ยนกะ
0: เนี่ยโทรมาบอกเถอะจะไปเปลี่ยนเนื้อถึงตี
1: ครับ
0: ยางเก่านะครับแต่ตีกำนันดังท่านบดแตกเนอะตีกำนันเอาไปขายให้นาบดแตกเนอะ
1: หมดกำบูละกำนี้เอาไปฟังเพลงเนาะฟังโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็ฟังเพลงกำเมืองสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเต็มกำขอเจอนะครับช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยพอเหมือน3วันเนี่ยน้องๆเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาปอแค่ลำเนยเนา
0: ะลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่ไม่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งอย่างเงี้ยพอว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปหน่อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะเหรอกินก๋วยตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปหน่อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเค็มล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้นะ
0: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบัดจี้หามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้นะ
0: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเปียวไปอ่ะมันบ่จี้หาไก่แล้วอ้าย
0: บ่ได้บ่ได้ไอ้บ่ฮึดเดียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปแอ้จะเอารถไปส่งน้องเน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณเจ้า โอ๊ยตายละอะไรมามันเห่า
0: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมาแงบน้องเมียกูก่อนเน้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊น่ะจะบอกเฮ้มาคนมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน้อไปละเน้อ

0: ะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีบ่ะ
1: เอาเงินไหนมาเฮ้อน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยวันนี้ประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกำเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ใช่ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวนี่มึงไปสูบยังได้แท้หมอ
0: หัวก็เอาไปปะก็ได้เหรอหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้น
0: ว่า
1: ขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: อือบัดนี้แต่ก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักอ้าวกอดมันๆเด้อ

สังคมดีมีรายได้คือหัวใจของผู้นำชุมชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้มีกล้าพันยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรขยันกรีดยางเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนเกษตรกรทุกๆครัวเรือนที่มีสวนหันมาปลูกยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังไม่สายสำหรับการปลูกยางพาราปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเราตื่นมาตอนเช้าไม่มีเงินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้ประสานงานกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรและสงขลาจัดหาต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านแล้วทำทุกวันให้มีค่าหันมาปลูกยางพารากันนะครับต้นกล้ายางพารา1600ปากใต้จากจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วสำหรับฤดูการปลูกปี2569สั่งจองต้นกล้ายางพารา1600ได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดู่ใต้บริหารงานโดยกำนันป๋องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมโทร0986626158ตื่นมาได้ตังค์แน่นอนฟันธง

0: ครับปีดองอย่าบดไฟในตัวเองผ่านอะไรอย่างมาตั้งเยอะนะครับมันกระบอกแปลกทางหงสึกเหนื่อยและท้อนะครับจงอย่าหยุดความพยายามไว้เมื่อไรก็เดินต่อไปนะครับที่สำคัญกระสื่อสัตว์กับหัวใจของตัวเก่านะครับจงตั้งใจมุ่งมั่นและศรัทธาเพราะแต่ละคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองนะครับรักษาบุญเดิมเติมบุญใหม่กำนันป่องต้องสู้เพื่อหึงหู้และถ่ายทอดนะครับสู้เพื่ออนาคตอันสดใสต้องกินต้องใจยางพารายางพารวยทำทุกวันให้มีค่าด้วยการปลูกยางพารานะครับยางพารายางพารวยปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์นะครับพี่น้องของการเพิ่มรายได้เกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนครับปีนี้นะครับหรือว่าใครมีแผนที่จะปลูกยางพารานะครับก็คือโทรหากำนันป๋องได้นะครับโทร0986626158จะตั้งกลุ่มขึ้นใหม่นะครับเขาจะตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มมือใหม่ปลูกยางพาราพารวยนะครับพี่น้อง
1: ครับผมสังคมดีมีรายได้คือหัวใจของกำนันป๋องเนาะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูไต้นะครับมีกาพันยางพารา600มาจำหน่ายเงินกับทุกท่านละเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรขยันไปกรีดยางเนาะมันยอดน้ำกดเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนนะครับเกษตรกรทุกๆครัวเรือนที่มีสวนหันมาปลูกยางพารากันเถอะนะครับปลูกวันนี้ยังบ่สายครับการปลูกยางพาราต้นยางพารวยเอ้าเฮามาอู้ถึงความเป็นจริงเลย
0: ครับ
1: ตีผ่านมาส่วนกำนันป๋องเนี่ยยัง
0: แต่ก่อนส่วนกำนันป๋องปลูกลำไยนะ
1: ปลูกลำไย
0: ลำไยนะครับปีแล้วโคนตัดไป5ไร
1: ่ปลูกลำไยได้ขาย
0: 30ปีครับปีแล้วนี่เก็บลำไยได้ 3,000 ปลายนะทั้งปีเก็บลำไยได้สตางค
1: ์เก็บมาลำไยเอาไปขาย
0: เอาไปขายได้สตางค์ 3,000 ปลาย
1: ล่าตอนที่เก็บเนี่ยเสียงก่าคนเก็บ
0: กะขึ้นเนี่ยเสี่ยงไปเกือบ5ปันนะ
1: ติดลบว่า
0: ติดลบครับ
1: กะขึ้นเนี่ยติดลบ
0: เรื่องเข้าเปิดแถมคนขึ้นคนเด็ดสารพัดนะครับสรุปแล้วกะปุ๋ยกะยาบอกกุ้มบอกปอนะครับก็เลยเป็นการตัดสินใจข้างยิ่งใหญ่ตัดเก่ามะลำไยขวางมดปลูกมาเป็นสาว30ปีละนะครับ
1: ตัดจะพลิกชีวิตได้ตัวเนาะ
0: จะพลิกชีวิตจะเปลี่ยนละนะครับ
1: จะเปลี่ยนจากมะลำไยเนาะมาเป็น
0: ยังบ่มดไฟเหมือนตามที่ผมอู้ไปนะครับยังบ่มดไฟผ่านอย่างมากันนักนะครับมาลำไยทำเจ็บทำแสบมาทำเฮาแต่ก่อนมันราคามันก็ดีแต่ว่ามันขายปีละเตื่อนะครับผมมาหันพ่อแม่พี่น้องที่เปิดมีสวนลำสวนยางที่กรีดได้แล้วนะครับเปิดมีรายได้เป็นรายวันนะครับยิ่งช่วงนี้หัวหน้ายางราคาแป้งนะครับราคาดีแต่ละท่านแต่ละคนนี่โอ้เกษตรกรน่าจื่นตาใสกันนะครับได้เงินเป็นรายวันพี่น้องนะครับได้เงินเป็นรายวันปลูกพักก็ได้เป็นรายวันแต่ว่า3เดือน4เดือนถึงก็ได้นะครับแต่ยางนี่ได้ทุกวันหลังจากปลูกไปแล้วบ่เกินทกปี7ปีท่านสามารถทำรายได้โดยที่ว่าบ่ยุดเลยนะครับเหมือนดำซึมบ่อสายมาทุกวันนะครับ
1: ติดต่อกับนั้นป่องในเบอร์โทรศัพท
0: ์0986626158ครับ
1: โทรบ่ติดฮือมาหาตี
0: ชมรมกับนั้นตำบลดูใต้นะครับหรือติดต
1: ่อ
0: ครับติดต่อตนาว่าหาปอตีบ้านกำนันบ้านกำนันนะครับกำนันปองตำบลดูใต้มาถึงบ้านดูใต้แล้วก็ก่อนถึงสถานีไฟฟ้านะครับ
1: มีป้ายบอกเลี้ยวซ้าย
0: บอกเลี้ยวซ้ายลงไปหันที่ทำการกำนันท่านตรงไปหาได้เลยนะครับหรือว่าโทรหาก่อนก็ได้นะครับ0986626158นะครับ
1: ยินดีต้อนรับแสดงว่ากำนันปองนี่มาถูกทางแล้วนี
0: ่แน่นอนครับ
1: คิดละ
0: ครับ
1: มาถูกทางละ
0: มาถูก
1: มาล้างเลนเลนเนี่ยนั่นหรอยางพารานี่นะ
0: ถูก
1: ยางพารวยนี่นะ
0: ยางพารวยแน่นอน
1: ปีนี้จะเอาปลูกกี่ต้นปีนี
0: ้ปีนี้ล่มลำไยไป4ไร่นะครับประมาณ300ชาวต้นที่จะลงปีนี้ตอนนี้ก็เกรดตีปั๊บตีเรียบร้อยละรอฝนลงนี่ก็ยอกละครับคนนั้น
1: ครับ
0: ลงแน่นอนนะครับ
1: 300ต้นนี่นะบ่เพียตาย
0: อันนี้บ่เพื่อเนี่ยนอนครับยางพาราเขามันถ้าปลูกแล้วก็ดูแลแข็งแรงครับยางพารานี่ปีแล้วที่ปลูกนี่แหละก็บ่ได้ดูแลนะครับผมปลูกไป5ไร่400ต้นกับบ่ได้คือ
1: บ่ได้
0: ซ่อมอยู่ซ่อม10กว่าต้นนะครับซ่อม10กว่าต้นเพราะว่าปีแล้วมันแรงแก
1: เนาะ10 กว่าต้น
0: ครับปีนี้ผมก็จะเริ่มป
1: ลูก2 ต้น
0: ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาละถึงเวลาที่จะปลูกละแล้วฝนมาแห่งงวดนี้ก็ลงละลงได้ละ
1: นอกจากกำนันแล้วก็จะมีใครก็สารวัตร
0: เดสารวัตรสารวัตรอดนะครับพี่อดกองควายนะครับท่านอดีตสารวัตรกำนันตำบลกองควายก็จะปลูกเดี๋ยววันผูกมันวันพุธวันพุธผมบอกว่ากำนันเอาต้นกล้ามาส่งปีได้ละนี่นะวันเอาต้นกล้ามาส่งจิ้มวันพุธไปถึงกับวันพัดเปิ่นเตรียมคอเตรียมของอย่างเรียบร้อยวันศุกร์ปีจะลงปลูกละนะดันตานกับ
1: เปิ่นเล่าเฮาฟังว่าเปิ่นเตรียมพื้นที่เตรียมอย่างเสร็จเรียบร้อยละเปิ่นไปจ้างแม่โคจกเน
0: ี่
1: ยจกดินเนี่ยเนาะ
0: ครับ
1: เปิ่นว่าขุมละ10 บาทเนาะ
0: จ้างรถแม่โคจก
1: น้อยรถโคน้อยจกดินขุมละ10 บาทบ่ฮู้ว่าตั้งอื่นขุมละกี่บาทอีนั่น
0: ครับ
1: มื้อเดียวนี่น้ํามันขึ้นแหมบ่ขึ้นเป็นขุมละ15เป็นขุมละ20บ่ฮู้เนาะ
0: ครับถ้าดินบ่แข็งดินบ่เป็นมาหินมาผานะครับใจขนขุดก็ได้ขนกับขุม10บาทเหมือนกันนะครับ
1: เสียมนะ
0: เสียมเนี่ยครับ
1: เสียมขุดไฟฟ้านี่คะ
0: เสียมบ่ได้นะครับบ่ได้ก็ขุดนะขุดลงไปประมาณเต่าต้นยางนะครับบ่ขุดลึกเท่าใดนะใส่อันใดที่มันเป็นปวกเป็นหยังเฮาก็ใส่ยาลงก้นหลุมเนี่ยใส่ปุ๋ยก้นหลุมเนี่ยหน่อยนะครับ
1: ยินดีเนาะยินดีจะถ่ายทอด
0: ครับผมยินดีถ่ายทอด
1: ที่จะถ่ายทอดเฮ้อว่าปลูกยางจะได้นั่นเนาะ
0: ถูกครับตั้งแต่พัน
1: มีประสบการณ์จะได้อย่างพ่อ
0: ใช
1: ่
0: ใช่ตั้งแต่
1: พันปลูกมาก็มือ
0: ใช่โดยเฉพาะยางยิงตีเป็นป้าเป็นเขาบ้านเฮานะครับ1,600ดีที่สุดทนแรงแล้วก็กรีดได้ตลอดนะครับ
1: เปิ่นว่าอันหนักบางไงก็อย่างเปลือกมันบางไงเลย
0: เปลือกมัน
1: เยอะ
0: เปลือกมันบางครับแต่ว่ามันฮือที่เขาสามารถกินน้ำยางได้ทุกวันนะครับถ้ามันโตแล้วใหญ่แล้วนะแล้วก็อายุมันจะยืนที่สำคัญคือมันทนแรงสำหรับตีบนดอยนะครับอย่างพาราพันธุ์พวกรอยมันทนแรง
1: แสดงว่าผมไปทำงานตั้งบ้านหลวงเนี่ยพอขึ้นดอยตีดูไปเนาะพดบ้านปังเปื่อยเนี่ยโอ้ผมเห็นเกษตรกรเนาะตั้งบ้านสองแควเนี่ยปุ่นขับรถไปเนี่ยตั้งหลังรถนี่เหม็นต่อบรรทุกต้นยางพารา
0: แล้ว
1: ขึ้นไปตั้งเทอมตั้งดอยลงเติมลงอย่างไปพุ่นนะปุ่นไทยอย่าไปปลูกยางพารากันนะเดี๋ยวต่อไปนี่ดอยตั้งบ้านป่างเปื่อยนี่ผมว่ามันจะปกคลุมไปด้วยต้นยางพารา
0: ถูกครับถูกครับ
1: เพราะว่าตันอันเกษตรกรชาวบนดอยเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ปีนอกของเขาที่เป็นชนเผ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เปิ่นบ่ปลูกละอย่างอื่นนะเขาปลูกเขาโปรดเดี๋ยวก่อนทำไรเดือนร้อยกันเนาะเดี๋ยวนี้เปิ่นปลูกยางพารากันนักนะครับเปลี่ยนมาเปลี่ยนหมดอ่ะเปลี่ยนมาเป็นยางพารากันหมด
1: กะอันที่แล้วนะเฮาบอกว่าอันเกษตรกรบ้านขุนสถานเนี่ยมาเตอะนะโทรมาหาเฮาเตอะนะต้าบ่เดี๋ยวนี้เปิ้นก็ยังบ่โทรมาหาเตี้ยเปิ้นถ้าจะอีดูเฮาฮู้เนาะเออบ่เป็นหยังนะครับบ่เป็นหยังในการที่เฮาจะได้ทําการช่วยเหลือไปตําพุ่นนั่นนอกจากที่ว่าเฮาบ่ได้ฮือแล้วนะแต่ว่าเฮาจะลดราคาฮือเอา
0: ใช่คิดราคาพิเศษฮือเนาะ
1: เออแล้วก็เฮาก็จะเติมสกิลเติมความฮู้เติมหยังฮือเนาะโดยอยากที่จะเป็นลักษณะที่ว่าเฮาเนี่ยจะเป็นตัวที่ว่าจะช่วยเปลี่ยนความคิดของเปิ้นจากที่เปิ้นปลูกกระล่อมเนี่ยเนาะบนดอยเนี่ยนะก็ขอเปิ้นมาปลูกเป็นยางพาราไปเหี้ยอย่างนี้นะเนาะซึ่งผมได้รับบทความมาอยู่บทความหนึ่งปัจจัยว่าบทความเปิ้นจมใน Facebook เนาะเปิ้นเป็นอดีตป่าไม้อยู่ที่ห้วย3ศพนะอันนี้เปิ้นห้องว่าเป็นลุงเปาอินเนาะเกษตรเปิ้นบอกว่าเปิ้นมาแอวตั้งอำเภอนามือนี่นะเปิ้นบอกว่าเกษตรกรชาวอำเภอนามือพื้นที่ส่วนใหญ่มีแต่ภูเขามีที่ราบทำนาได้น้อยมากจึงจำเป็นต้องถางป่าบนเขาทำไร่แต่ปัจจุบันนี้ปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่ทำให้ภูเขาหัวโล้นร่มรื่นไปด้วยเรือนยอดต้นยางพาราเกษตรกรมีรายได้จากน้ำยางนะร่ำรวยและมั่นคงพูดกันตามตรงยังดีกว่าปลูกข้าวโพดถั่วข้าวไร่นะลดการกัดเซาะพังทลายของดินตะกอนอย่างได้อย่างทันตาเห็นอ่างน้ำจะตื้นเขินช้าอายุการใช้งานยาวนานและกักเก็บน้ำไว้ได้มหาศาลอันนี้เป็นบทความเนาะเป็นความคิดเห็นของลุงเปาอินนะครับซึ่งเป็นป่าไม้เปิ่นได้มาทำงานอยู่ที่บ้านห้วยสามศพบ้านกิตินันนะสมัยก่อนนะครับเปิ่นก็บอกว่าเนาะบ้านเฮาเนี่ย บนดอยมีแต่ปลูกข้าวโพดปลูกถั่วนะครับถ้าเกิดว่าเฮามาเปลี่ยนเนาะกับนั้น
0: ใช่ครับ
1: เปลี่ยนพืช
0: พืชเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้นเปลี่ยนเป็นยางพารานะครับเหมือนกับการปลูกป้าเลยคนนี
1: ้
0: นะครับมันจะลดปัญหาข้อที่สองที่ผมได้อู้ตะกี้ปัญหาจากทางอำเภอนะที่ว่าน้ำปลาไหลหลากอุทกภัยก็ดินโคลนถล่มนะครับถ้าเขาบอกปลูกยางพาราเนี่ยจะลดปัญหาตัวนี้ไปได้นักอย่างเช่นไอ้เรื่องของ PM 2.5 ก็จะหมดไปเนาะเพราะจะบ่มีคนเผาป่าเพราะว่ามันเป็นสวนยางที่หมดลงหมดนะถ้ายางพาราเนี่ยต่างคนก็จะต่างเฝ้าระวังละนะครับโดนไฟตายเลยนะยางพาราบ่มีน้ำยางเลยบางต้นก็ตาย
1: ต้นทองคำยาง
0: นั่นน่ะเป็นไม้ทองคำเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ย
1: แต่ละนี่แต่ละ
0: มันได้ประโยชน์หลายอย่างมวลมนุษยชาติเขาได้ห้าผลประโยชน์หลายอย่างนะครับทั้งออกซิเจนที่ผลิตขึ้นมาเนาะแล้วก็ลดไอ้ PM 2.5 นะแล้วก็น้ำปลาไหลหลากมันจะบ่ไหลหลากละเพราะว่ามันมีต้นไม้ดูดซึมซับน้ำไว้ปัญหาน้ำท่วมโคลนถล่มนี่ก็จะบ่มีนะครับ
1: เอาล่ะต่อไปเนาะเฮาขอเชิญแฟนรายการกลับเข้ามาสู่โหมดประหยัดพลังงานเนาะที่จะมีแต่การประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับจะนึ่งข้าวปิ้งขิ้นปิ้งเขียดจีพริกแอปออกอ๋อเนาะจะมกห่าจะจีหอมบัวจะตุ้มหน่อไม้เนาะกับนั้นเนาะมาได้ปวดใจทานเพชรมงคลนะครับอยากดังต้องได้ดังมีบริการส่งฟรีส่งฟรีนะครับช่วงควายควายวันเสาร์มูเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับ

0: โอ้ลุงใจยังแปลงหัวยุ่งหัวนี้วีผมไม่ป้องกา
1: อ้อยบ่มีอกมีใจวีผมวีเผ่าอย่างไงแชมป์กึดแกวกะลำไงร้อยกว่าต้นไม่ได้ชะตังชักบาทมึงได้แต่ได้แชมป
0: ์เฮาได้ยังควรหน่อยป้อกกะ 300,000 ป๋า
1: อันว่า
0: อื้
1: ออ๋อบักจี้ลุงนี่อย่ามาออกชักหน่อยอย่างงานแชมป
0: ์ก็เฮาใส่สารลูกจะเอาจอดตลอดปีก็ได้ลุงใจ
1: อันได้ยินเขาว่าชัยฉานชัยฉานนี่นะต้นลำไยมันจังตายนะแชมป์
0: อ้าวต้นลำไยตายกับลุงตายจะเอาอย่างไรแล้วลำไยตายที่ดินลุงยังอยู่ถ้าละต้นลำไยอยู่ที่ดินลุงมีธนาคารแล้วลุงก็จะตายตัว
1: น่าฟังน่าฟัง
0: คะแนนใส่ถูกสูตรมาถึงมาตาย
1: อันลุงจะใช้ชักน้อยเนาะแชมป์เนาะร้องไปเนาะมาร้องมาหูแกยินดีเนาะ

0: ปะลุงวันนี้อย่ามาสวนเจ้าจ้ะ
1: ไอ้แชมป์กะ
0: ครับ
1: โอ้ก็มาชายฉานล้ำไงหน้ากะปีนี้จะเอาจ่อมันออกอย่างบอกไฟดอกวังดินจะกำเออคืออย่างอีน่ะแชมป์มาเดี๋ยวนี้ป่วยยังคำปานช่างมาละโทรมาถามถึงวันนะปีนี้ลุงจะล้างหนี้สามแสนป่ายชะกำนะแชมป
0: ์เออแล้วลุงไปใส่เกินเนอะเขาก็อย่าไปสวนเขาใต้ในกามาไปเดินที่จ่อหน่ำละ
1: อันบอกโชคดีเนอะแชมป์เนอะ
0: ครับ
1: แจ้งมาเตือนบอกให้ใช้หนักคอยเพื่อนักหนักมาต้องมาเตือนขนาดลงสวนมาตะกี้นกเอียงห้องปลเลียงปลเลียงแววปลเลียงออกลุ่นเนี่ยเอาจะใช่ติ๊กๆอ่ะจะใช่ติ๊กๆเอามันจ่อเหลือเปิ้ลนะปีนี้นะปอกแน่ปีนี้ปอกแน่

0: น้องแดงป้อมีบ้านก่อ
1: นี่ป้ออยู่ในโซนลำไยพุ่นอ่ะวันคำเป็นวันคำเข้าป้าก็ไม่ยอมกินลำไยก็มีหน่อยจุ่มถ้าลำไยตายจะขาโตตายต้อยไหนแซมลองเข้าไปพอในโซนลำไยกำหร
0: อโอ้ใครมานั่งใกล้หัวอยู่อย่างนั้นอ่ะ
2: ใกล้หัวยัง
0: ใกล้ย
2: าตาบ่มีมอนกะใช่ฉันลำไยหมดไป30,000ป่ายบักจ้อบักจ้อท้อก็ฉอยุดแน่ที่ฉวนลุงนี่นะท้อก็ฉอยุดแน
0: ่ลุงใจใครจะไปนับได้นับยึดเมื่อก็ยืดยุ่นหากันได้กะตัวมีปัญหาเนี่ยก็อู้เปิ้นกะบ่ได้ซ้ายปีนี้กับซ้ายปีหน้าก็ได้เหรอเอ๊แต่ที่ว่าผมเนี่ยใส่สารแล้วยังหน่อยแล้วลุงใจมันเป็นยังไงว่ามันหน่อยใส่เกินไปกะลุง
2: มันต้นไหนก็สัก3กิโลเนี่ยกะวันที่ก็จะปอละไปจะนกเอี้ยงมาห้องไปเลี้ยงไปเลี้ยงเนี่ยลุงก็เลยวานไปแถมต้นไหนกิโลตายไอ้เจ้า
0: โอ้ดีกาลำไยมันมาตายมันเกินลูกลุง
2: แล้วจะแย่อย่างไรไอ้ลำเหลือแชมป์ฮะที่โตลุงลงสวนมาตะกี้นะเชียงนกจิตเจียบก้องห้องนะแชมป์วิดแย่วิดแย่ไม่ถ้าจะหันลุงแย่นะบาดแชมป
0: ์อันนั้นเปิ้นห้องว่านกกลางเขน
2: งั้นนะทกช.ต้องมายืดตีลุงแน่มันบาดเจ้าลุงจะต้องได้ไปห้องเพลงให้ทกช.ฟังแล้วนี่
0: โอ้ดีเหมือนกันลูกห้องเพลงก็เปิ้นฟังอ่ะแล้วเปิ้นจะได้ลดหย่อนผ่อนหนี้เหื่อ
2: ทกช.ทกช.
0: แล้วนั่นเปิ้นจะได้ลดคือลุงอ่ะ
2: ทอร์นี้กันแข็งหน้ากาแฉม
3: ทองคำแท้น้ำหนักเต็มทองรูปพรรณดีไซน์ทันสมัยทองคำแท่งลงทุนตลาดทองคำเพชรแท้ต้องที่ห้างทองนิยมพันธ์ทองคำคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์มาตรฐานเยาวราชเลือกทองคำทุกโอกาสสำคัญต้องการเก็บออมทองคำมั่นใจได้แน่นอนซื้อทองคำเก็บออมทองคำซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำต้องที่ห้างทองนิยมพันธ์หัวมุมตลาดลาดพัสดุอำเภอเมืองน่านเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริการด้วยใจใส่ใจลูกค้าทุกท่านติดต่อ054-773-174 Facebook Fanpage บริษัทห้างทองนิยมพันธ์จำกัดบริหารงานโดยพี่จุ๊บนิยมพันธ์

0: กับผ่านไปแห่มหนึ่งผลงานเพลงม่วนๆจากรายการลูกทุ่งน่านนครทางคลื่น FM 92ไม่เคินอสมทน่านอยู่นะครับอยู่กับกระผมดีเจอาร์ตี้กับปอกกำนันป่องเนาะช่วงเวลาจะนี่นะครับ9โมงถึงเที่ยงทุกๆวันเสาร์ช่วงคอยคว้าหน่อมาเปิดฟังวิทยุกับลูกทุ่งน่านนครนะครับเฮาไปกำนันเฮาป้ากันไปออมท้อง
1: ครับ
0: ตีแน่เดียว
1: ต้องร้านทองนิยมพันนะ
0: กาดลุ่ม
1: กาดลุ่มครับ
0: บอกว่านั้นจังไปก่อนนี
1: ่ไปก็ครับไป
0: ไปหลายเตี้ย
1: ไปหลายข้างไปมันแก้วเป็นงามของแถมเป็นดีเหมาะมีหลายอย่างนะครับประมาณจะซื้อประมาณจะขาย
0: ห้างทองนิยมพันนะครับอยู่ดีซีแยกหัวมุมการลาดพัสดุเนาะโครงการออมทองนะครับออมทองก่อนนะบอกคำนั้น
1: ครับ
0: สตังค์มีบ่นักเนาะ
1: ออมได
0: ้ออมได
1: ้ครับ
0: ออมเป็นกำเป็นกำเลย
1: ครับ
0: ออมเป็นกำเป็นกำไว้นะครับถ้าสนใจออมท้องนี่กำบัตรประชาชนไปนะครับนะเข้าไปหาปีจุ๊บนะครับที่ห้างทองนิยมพันธ์ได้เลยนะบริการด้วยใจใส่ใจลูกก้าอยู่ละนะครับบอกว่าได้รับข่าวสารมาจากดีเจอาร์ตี้รายการลูกทุ่งนานครกับปอกำนันนี่ก็ได้ตั้งแต่จะรับของแถมเนาะ
1: ครับ
0: ปอมนั้นไปซื้อไปขายไปยังไง
1: เดี๋ยวเข้าเที่ยวออกนะครับถึงซื้อถึงขายถึงขายถึงซื้อเดี๋ยวก็จะเข้าไปหาเจ้พ
0: อซื้อขอช่วยเขิน
1: ไข่อ้อมไม่เนี่ยครับอ้อมไม่จะเล็กจะช่วยตรงนี้ยังเอาตังค์ไปลงทุนยังใหญ่หมดล่ะตอนนี้นะแต
0: ่ก็ยังช่วยเขินแหวนกำไร
1: จอดหูนะครับไม่ว่าจะเป็นตันเป็นควงมีหลายแบบหลายๆให้เลือกนะครับจากกำนั้นก็จะเริ่มไปอ้อมละอ้อมไม่แต่น้อยแต่น้อยนะ
0: ร้านทองนิยมพันธ์นี่นะครับคำนั้นเป็นทองคำแท้มาตรฐานเยาวราชนะ
1: ครับ
0: ถ้าจะไปหาเปิ้นเนาะกว่าคนนักเนาะก็โทรไปหาเปิ้นก็ได้นะ0547731174น้องฝ่ายน้องตายน้องอ้อยน้องแบมน้องแนนนะจะเป็นคนที่คอยรับโทรศัพท์อยู่นะครับสำหรับแฟนรายการที่เปิ้นปลูกยางต่างอำเภอนี่จะได้นี
1: ่คิดยางครับ
0: คิดยางเนาะ
1: ครับเอาเริ่มขายยางได้กะอ้อมนะครับอ้อมทีละเล็กละน้อยได้ครับ
0: เข้ามาที่ร้านทองนิยมพันเนาะเข้ามาเวียงไงพ่อง
1: ครับ
0: เข้ามาเอวเวียงไงพ่อง
1: ใช่ครับ
0: มาใจบริการอันไทยไทยช่วยไทยไทย
1: ช่วยไทยเหรอพ่องนะครับทองคำนี่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มันคงนะ
0: ค
1: นนะ
0: ครับ
1: มันคงมากสินเป็นสินทรัพย์ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีทองคำ
0: ก็จำเป็นว่าต้องใส่เป็นสร้อยคอก็ได้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ถูกใส่เป็นแหวนก็ได้วะเน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับทุกอย่างได้ปุ๊บ
0: อย่างก็ที่กำนันว่าน่าใหญ่เนี่ย
1: นายใหญ่ใส่คำนะครับป้อเลี้ยงแม่เลี้ยงขายย้างกันนะครับป้าโทรไปพอเตอแต่ละทันแต่ละคนมีงานปล่อยงานบวชงานวัดงานว้านะครับสื่อทองนิยมพันไปใส่นะครับนายใหญ่ใส่คำป้าเป็นบ่าเป็นคนนายใหญ่นะครับเป็นคนมีเงินมีทองนะครับบ้านเฮาเป็นห้อง
0: ป้อเลี้ยงเขาไปนั่งในวิหารวัดหรอนั่งหน้าเลยเนาะ
1: นั่งหน้าเนาะครับป้อเลี้ยงอันว่าบ่ใช่ป้อเลี้ยงไม่ได้ป้อเลี้ยงเอี้ยงคำเหมือนกันนะครับนะมันต้องเมื่อกี้ต้องมีเงินมีคำมีเงินแล้วก็ต้องมีคำทองคำทองดีนะครับร้านทองนิยมพันเนาะหัวหน้า
0: ห้างทองนิยมพัน
1: ห้างทองนิยมพัน
0: คุณภาพมาตรฐานเยาวราชราคาเป็นกันเองเดินเข้าไปตีร้านทองนิยมพันแล้วบ่ต้องเกรงนะบ่มีเซ็งเพราะว่าจะได้รับของแถมเนาะยังปอกกำนันไปนี่จะได้ของแถมมั้ยยัง
1: ปัดโทไปพอเตอะ
0: แก้ว
1: ไปกินหน้าบ้านปอกกำนันนี่นะแก้วร้านทองนะครับมีแต่แก้วร้านทองคือแก้วเปิ่นกับดีนะครับเอาไปซื้อทองซื้ออย่างเปิ่นกับได้ของแถมมาเอาไปซื้อที่อื่นก็ไม่ใช่ได้นะครับไปซื้อราคากับยุติธรรมนะครับมาตรฐานยุติธรรมราคาทองคำแท้ 100%
0: ครับเฮาก็จะอู้กันไปเรื่อยๆนะจนกว่าติดตั้งสถานีตั้งกรุงเทพอย่างปุ่นเปิ่นจะซับสลับซับเปลี่ยนเป็นปุ่นเนาะครับทานเพชรมงคลนะเรียบร้อยเลยเขาไปตั้งกรุงเทพเลยครับเจอนะครับ
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายคดีแอร์โฮสเตสสาวล่าตัวแอดมินผู้ประสานงานปริศนานางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าภายหลังตำรวจจับกลุ่มนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดนำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาวปปส.ได้ประสานงานกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียหรือไม่รองเลขาธิการปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าหลัง DSI รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาให้พนักงานสอบสวน DSI เมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของคืนที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวน DSI เริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา 2:00 นก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในเช้าวันนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสทเผยผลสอบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นชี้มีมูลแก้คะแนนช่วงประมวลผลผลสอบไม่ตรงต้นฉบับเร่งตรวจคะแนนผู้บรรจุแล้ว 15,520 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุว่ากระบวนการสอบและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างมีชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายมีประวัติการเข้าใช้115ครั้งรวมถึงมีชื่อบริษัทเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์ประมวลผลสอบผู้สอบผ่านภาคกอภาคขอและภาคคอจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอและบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ผู้สอบผ่านภาคกอและภาคขอที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันตรวจทานรหัสผู้เข้าสอบกับตำแหน่งสอบจำนวนรวมผู้สอบได้แต่ละตำแหน่งจากไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างจำนวนหลายครั้งทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอและรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จึงมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกอและภาคขอของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับ

0: ไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด 1-2 ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ร้านสีสีสมบูรณ์จำหน่ายสีทาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีย้อมไม้สีสำหรับรถยนต์อุปกรณ์ทาสีและเครื่องมือช่างมาที่นี่เกี่ยวกับสีจบครบวงจรที่นี่เรามีทีมช่างสีคอยให้บริการรับออกแบบเฉดสีให้เหมาะสมกับงานของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการสีสวยๆโดยมาที่ร้านสีสีสมบูรณ์ศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกพบกับสีกัปตันเบเยอร์ดูลักซ์นิปปอนเพนต์ไอซีไอซูเปอร์คอสทีโอเอคิดถึงสีคิดถึงเราร้านสีสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าจะทาสีเมื่อใดใช้บริการร้านสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าร้านอยู่ทางเข้าสถานีขนส่งบขสขนส่งน่านบริหารงานโดยเจเบียพุทธชาติโทร0958329578

0: ครับสวัสดีครับพร้อมมาพบกันในชั่วโมงที่3กันต่อนะครับกับรายการลูกทุ่งด้านนครนะครับดีเจเตยสนหอมรายงานตัวละนะครับชั่วโมงแรกก็ดีเจอัตตี้ชั่วโมงที่2ก็ปอกำนันป่องนะครับมาอูมาจากันชั่วโมงที่3นะครับ3หนุ่ม3แจงนะครับมาอูมาจาเอาเรื่องดีๆมาบอกต่อกันกับรายการลูกทุ่งด้านนครนะครับ
1: ครับตอนนี้ก็เรื่องสี
0: สี
1: เนาะคิดถึงสีมาได้นะครับคิดถึงล้านสีสีสมบูรณ์เนาะ
0: ครับผม
1: จำได้สีตาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีย่อมไม่สีสำหรับรถยนต์สีสเปรย์พ่นรถเครื่องปีเตอร์นี่
0: ครับผม
1: ถ้าจะใจสีนี่จะถนัดสีพ่นรถเครื่องเลยเน
0: าะเพราะผมชอบรถเครื่องแต่ก็บ้าน
1: ตอนเปิดเกยตาบริจุบโคเมียม
0: บริจุบครับบริจุบเขาใจสีเมียงเมียงเขาเนี่ยนะครับเ
1: พราะว่าสีสเปรย์พ่นนี่นะเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมเพราะว่าร้านสีสีสมบูรณ์เนี่ยเปิดมีพร้อมมดเนี่ย
1: ไปหันดีกว่า
0: ไปหันครบมดนะครับบอกว่าจะเป็นสีสเปรย์พ่นสีตานะครับสีห้องปื้นมีมดแล้วก็ที่สำคัญเลยว่าห้าตันใดที่จะแปลงบ้านเราจะตาสีเนี่ยหรือผู้ครับผม
2: คร
0: ับเมา
2: ครับ
0: เนาะนะครับเพราะว่าเป็นครั้งสีเลยก็แล้วกันนะครับ
2: สีผลกันสนิมสีโครงเล็กสีโครงหลังคาม
0: ีมดครับ
2: ในมดนะครับมูสลาเนาะพี่น้องที่เป็นสลานะครับช่างโครงหลังคาสลาโค้งก็ใช่ท่านนะใช
1: ่
2: สลาโค้งที่เป็นช่างเนี่ยหลังคาผมเคยได้นะเมื่อเปิ่นไปเปิ่นกับโอเคเปิ่นกับไปซื้อฮะนะอีนะ
0: ครับ
1: เล็กดำก็ต้องมาผลกันสนิมเนาะ
2: ใช่ครับเล็กดำเล็กกันมาในกับผลมดครับผลทุกเล็กนะครับมีสีเปิ่นจะมีสีให้ทุกอย่างนะครับสีเล็กดำก็ได้สีผลเล็กกันมาได้สีผลกันสนิมสีผลโครงหลังคาเนี่ยครับ
1: แค่ตอนยังบ่พอนะตอนที่เปิ่นเชื่อมโครงหลังคาเนี่ย
2: ครับ
1: มันก็จะมี
2: จุด
1: อยู่หั่นเนาะก็จะต้องใจสีน้ำมันเนี่ยเนาะ
2: ครับ
1: ใจแป้งตาสีตาเอาไว้เนี่ย
2: ครับ
1: ก็ต้องใจสีลั่นสีดีลั่นสีสีสมบูรณ์นะครับลั่นเนี่ยนะเป็นศูนย์ผสมสีเนาะผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสีระดับโลกพบกับสีกัปตันเบเยอร์ดูลักนิปปอนเพน ICI ซูเปอร์โคดและกับ TOA ร้านอยู่ตรงไหนครับพี่เตย
0: อ๋อร้านเปิ้นนะครับ5เข้าตีปักทางขนส่งเนาะนะครับอันนี้ก็ร้านเข้าไปจะอยู่ซ้ายมือแต่ว่า5จะถ้าตันใดที่สะดวก5เข้าต้องซอยการอภัย
2: ครับ
0: ครับพดไปฮะละร้านจะอยู่ปึ้งกึ๋งฮะเลยอยู่2หน้าฮะเลยไปป้ายสีประดึงอยู่ข้างนักร้านสีสีสมบูรณ์นะครับอันนี้หาง่ายหาบ่ยากครับหาบ่ยากเนาะเข้าไปตีในสถานีขนส่งนะครับขนส่งผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็จะปะเลยนะครับจะอยู่ซ้ายมือ
1: คิวรถ
0: นั่นแหละคิวรถเมสนะ
1: คิวรถเมสนะ
0: ครับ
1: นะครับบริหารงานโดยเจเบียนะเจเบียพุทธชาตินะครับ
0: ครับ
1: โทร0958329578โทร0958329578ร้านสีสีสมบูรณ์นะมาที่นี่จบครบวงจรนะมีช่างสีคอยให้บริการออกแบบเฉดสีกับผู้เชี่ยวชาญงานด้านสีเนาะสีได้งามสีได้บ่งามเฮาบอกกันเลยนะครับ สีได้เป็นสีมงคลอีน่ะเนาะสีในห้องน้ำ
0: ถูกกับชะโลกถูกกับชะโลกเจ้าของบ้านนี่แน่เน
1: า
0: ะ
1: เฮาเกิดวันนี้อีน่ะ
0: บอก
1: ต้องใจสีหยังอีน่ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับบอกเปิ้นท่านนะครับเปิดก็จะจัดการมดครบมดเลยบอกว่ายิ่งถ้าเข้าไปให้แล้วนะว่าอุปกรณ์ที่อย่างบุมีนะสามารถยิบและสามารถบอกผมได้เลยบอกว่าอาจจะใช้อันนี้เนี่ยจะใช้อันนี้มีกออีนะไม่ต้องกลัวนะครับมีครบจบที่หันตีเดียวมดนะครับ
1: ด้านสีสีสมบูรณ์เจเบียพุทธชาติบริหารงานเนาะโทรศัพท์นะครับ0958329578อันเปิดห้องไว้เนาะเจ้าของโครงการเนาะ
0: ครับ
1: หรือว่าผู้เลี้ยงต่างๆนะครับที่จะแปลงบ้านแปลงจองนะโทรเข้าหาไปเลยนะครับเจเบียพุทธชาติว่าเขาจะตาสีบ้านละไม่ไรนะเนาะ0958329578เขาก็เจอแฟนรายการกลับเข้ามาสู่โหมดประหยัดพลังงานเนาะที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะจะนึ่งเข้าจะปิ้งจิ้นปิ้งเขียดจีพริกเอฟออกอมก5จีหอมบัวเมื่อใดกะเจกับฐานเพชรบุงคลเนาะอยากดังต้องได้ดังบริการทรงฟรี
0: ครับ
1: นะ
0: ครับเป็นวันเสาร์วันติดนี่โทรมาเตอร์ย้ำหันหลังเลิกจัดรายการนี่นะครับมีทำลายตีเนาะที่จะไปทรงอยู่ของครับดีเจตี
1: มีก
0: ะนะครับขาประจำขาที่จ้องไม่ก็มีนะครับใจบริการกันได้ผมก็เสริมแฮมน้อยนึงนะครับบัจเจกจะปิ้งจีนย่างจีนอย่างเดียวนะห้าจะจีพริกเนาะหรือว่านะครับห้าจะปิ้งเฮ็ดดานแกงเฮ็ดทอ ปาดโตแกงแลนแต่มันถึงเหมาะนะนี่เนาะ
2: ต้มหน่อ
0: ต้มหน่อไม่ก็เหมาะนะครับต้มมันเมื่อเราตุ๋นไว้เนาะครับ
2: ตุ๋นไว้ว่าโตแล้วแค่วางแถมน้อยนี่นะเคี่ยวน้ำปูตอนนี้ตรงนะกำลังไทยแล้วนะครับ
0: จ่าย
2: ปู
0: นะครับ
2: เข้าเมืองเขานี่ถ้าว่าใจทานดังไฟเงี้ยนะครับปิ้งจีนปิ้งอย่างนี้ก็ถึงว่าจะล้ำ
0: ถ้าเจหลัวแต่มันก็จะควันเนาะ
2: ควันครับ
0: ควันกินควันกินยังก็จะสุขภาพก็จะบดีตัว
2: ใช่ครับ
0: นะครับอันนี้ฝากกันไว้ตัวเนอร์กับทานเพชรมงคลบ้านมงคลนิมิตนะครับทานของดีเจอตีเนี่ยนะครับโทรหากันได้เลยนะครับ0820921251นะครับ
2: พี่มีขายกี่ตีหัวหน้าเขาวางขายตีในพงนี
1: ่อืมตอนนี้ก็วางอยู่ตีบ้านมงคลนิมิตตีกูดังทานเนาะส่วนตีสองก็ปุ่นครับบ้านเจพังนะมันจะพังหุ่นตังเข้าวัดกอกอันนั้นเป็นสาขาที่สอง
0: ครับ
1: นะแล้วก็ตีบ้านดูใต้บ้านกำนัน
2: กำนันปองนะครับโทรมาได้นะครับพร้อมจะไปส่งนะครับ
0: สามสาขาละเดี๋ยวจะไปไว้บ้านสวนหอมแผ่นจุดหนึ่ง
2: บ้านสวนหอมแผ่นจุด
0: เราเขาจะเอาแหวกหมดเลยนะครับทุกจุดทุกตำบลเลยนะครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนช่วงหน้าเรามาฟังสิ่งดีๆกันต่อนะครับ
1: ช่วงควายควายวันเสาร์มูเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดัง

0: ทุกชีวิตมีค่าเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.กันนะครับรับสมัครทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่20ปีถึง60ปีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีที่เป็นบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมและมีสมุดบัญชีเงินฝากกับธกส.ก็สามารถสมัครได้แล้วครับติดต่อได้ที่สำนักงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.สาขาน่านซอยหน้าธกส.สาขาน่านโทร0882591984
1: โอ้ดีข้าเฮามันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเนี่ยกำมะ
2: เรื่องอะไรอย่างผมจะฆ่าหลวงพ่อเฮาตายผมปล่อยให้หลวงพ่อตายแบบทรมานอย่าบ่ดีกะ
1: เออดิงบ่ฆ่าบ่แกงกันบ่ทำดี
3: ไปบ่กลับรับบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่พ้นก็เกียรติบริการรับเหมางานสร้างซ่อมทำนุบำรุงเมนสุสานโดยช่างผู้ชำนาญงานประตูเมนชำรุดบ่อเขาปูนกระเทาะปูนแตกบริเวณในเตาเผาบ่อเขาถาดหลองแตกชำรุดล่อลากสะดุดโบกปูนบริเวณในเตาเผากับบ่อเขาเขาบ่ยะเขาเนี่ยเขาคือช่างมืออาชีพเขาคือช่างผู้สร้างเมนโดยตรงบ่ว่าจะสร้างเมนใหม่หรือจะซ่อมเมนเก่าสุสานเก่าเป็นกองฟ้อนจะสร้างเป็นเมนใหม่บอกเขาได้เลยครับเมนเก่าชำรุดเสียหายบ่ดีบ่งามสีซีดจะตาสีใหม่คณะกรรมการปลาสุสานครับโทรโทรหาเฮาโทร0816022717คำปรึกษางานเผาศพครบวงจรก็

0: ับหลังจากฟังเพลงไปหนึ่งงานเพลงกับรายการลูกทุ่งนานครนะครับเฮาก็มาฟังสิ่งดีๆกันต่อนะครับเฮามาอู้ถึงเรื่องของสมาคมกับดีเจอติว่าช่วงนี้นะครับทางสมาคมเปิ่นก็ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะต้องส่งเงินส่งเคราะห์ศพล่วงหน้านะครับดีเจอติเพราะว่ามันจะต้องได้ส่งอยู่คนละประมาณ 3,500 บาทอันนี้ก็ฝากถึงสมาชิกแล้วก็ฝากถึงแฟนรายการตัวเนอร์นะครับพาฟังรายการนี่อยู่นะครับได้ยินอยู่อันนี้ก็บอกต่อๆกับอีปออีแม่นะครับฝากบอกต่อๆกันตัวนะครับ
1: มาเดี๋ยวนี้มายุคนี้เนาะ
0: ค
1: ือสตังค์ 3,500 นี่หนักอยู่นะ
0: หนักครับหนักครับ
1: เนาะ
0: ถือว่าเยอะเลยนะครับ
1: แต่ว่าทางสมาคมเปิ่นก็รถยนต์ผ่อนโทษรถยนต์อย่างเฮ้ออยู่นะ
0: ครับ
1: บอกว่าอันถ้าบ่ถึง 3,500 นี่เอาเมาสัก 3,000 นี่ก่อนก็ได้นะ
0: ก็คือมีจะได้ไปใ
1: จก่อยถ้าย้ายใจเน
0: า
1: ะยุคนี้มันเข้ายากมากแพงเห็นล่ะอย่างเคยต้องใจสตังค์ให้หมดนะครับถ้าจะได้นี่ก็จะต้องลองโทรไปสอบถามเปิ้นเนาะ0882591984กับสมาคมชำระกิจสงเคราะห์ลูกก้าธกส.สาขาน่านนะครับปัญหาในการที่จะเสาะหาสตังค์ 3,500 ส่งกับสมาคมแต่ละคน 3,500 กู้ 17,000 นะเขาลองหาช่องทางบนกับนั้นตรงนี้จะมีตั้งใดอ่ะ
2: พี่น้องที่มีส่วนยางได้บ่มีปัญหาคนนั้น
1: ส่วนยางนะ
2: พลิกชีวิตได้เนาะครับพี่น้องส่วนยางได้บ่ห่วงบ่ใหญ่เปิ้นน่ะนะครับกีดยางก็ไปจ่ายได้ทรายธกส.
1: ถ้าเกิดว่ามีส่วนยางจบเนาะคนที่บ่มีส่วนยางกะถ้าเกิดว่าอายุเกิน60เนาะอันนี้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นจะได้กาเบี้ยผู้สูงอายุได้
2: ใช
1: ่อันนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะช่วยได้นะนั่นก็คือว่าเวลาติดตัวตันได้กาเบี้ยยังชีพมากกะ
2: 600กระจายเหี่ยกึ่ง
1: อื้
0: อแบ่ง
2: เงิน
0: แบ่ง
2: ไว้ครับไว
1: ้ใจกับบ่ใจว่าต้องจําเป็นจะต้องขับรถมาขี่รถมาจ่ายตีธกส.ก็ได้เน
2: า
1: ะจ่ายตีคณะกรรมการเพิ่นท่านก็ได้
2: ใช่ครับกระจายที่คนนั้น
1: เ
0: พราะว่าทางสมาคมเนี่ยเปิ้นมีคณะกรรมการแต่ละตำบล
2: ใช่
0: ครับนะครับอันนี้เฮาก็สามารถไปส่งเพิ่นท่านได้เดี๋ยวเปิ้นตึงปิกเอาไปเซตไปเฮ
1: ้อแล้วทีนี้พอคนสำหรับคนตีอายุเกิน60ก็มีเบี้ยยังชีพเนาะถ้าคนพิการเนาะถ้าคนพิการก็นี่มีเบี้ยคนพิการ
2: เบี้ยคนพิการ
1: ถ้าคนได้ตีบ่มีแฮมเนาะต้องมาสอบถามว่าลูกหลานที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
0: แม่นครับ
1: ขอเปิ้นเนาะขอเปิ้นนะครับขอเปิ้นเพื่อที่จะบอกเปิ้นว่าเฮายังบ่ได้ส่งกาส่งค่าศพหลวงหน้าเตือเนาะทยอยจ่ายเอานะครับมีอย่างก็คือเข้าไปถามคณะกรรมการประจำตำบลแต่ละตำบลเนาะบอกว่าจะเป็นตำบลนาปังเนี่ยมึงไปช่วยหาตีผู้ใหญ่จวนท่านนะครับตำบลตาหน้าวเนี่ยหาตีกำนันชาวฤทธิ์ท่านนะนี่ยกตัวอย่างเนาะนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าบ่มีสตังค์นะบ่มีสตังค์เฮาก็สามารถที่ว่าจะเจียดเอาเฮ้อไปเฮ็ดก่อนนะจ่ายตีกรรมการสมาคมเนาะ
0: ครับหรือว่า
1: คิดยางขายนั่นนะผมว่านะ
2: แน่นอนกว่า
0: เริ่มยังบ่ซ้ายนะครับ
2: ครับ
0: ปลูกยางยังบ่ซ้ายเลย
2: ยังบ่ซ้ายครับบ่ดีขึ้นยากนะครับ
0: ครับ
2: บ่เริ่มวันนี้แล้วบ่ฮู้จะเริ่มวันไหนเนาะพี่น้อง
1: หรือว่าเนาะหรือว่ามีสตังค์แล้วยังบ่ฮู้ช่องทางจะไปจ่ายจะได้เนาะ
0: ครับ
1: โทรไปหาเพิ่นให้ก่อนถามเพิ่นนี่จะได้ดีเนาะ0882591984นี่นะ
2: ครับ
0: อันนี้โทรหาได้เลยหรือว่านะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยเปิ้นก็ใช้โทรศัพท์อยู
2: ่
0: มีแอปพลิเคชันที่ว่าสามารถโอนเงินนี่อยู่อันนี้ก็ทางสมาคมเนี่ยเปิ้นจะส่งหนังสือแจ้งเตือนไปเปิ้นจะมี QR code มีบาร์โค้ดแล้วก็จะมีหมายเลขบัญชีของทางสมาคมติดไปกับใบอันแจ้งที่เขาจะต้องส่งชำระเนี่ยเขาก็สามารถสแกนใจได
2: ้
0: หรือว่าจะโอนเข้าบัญชีของสมาคมแต่ว่าต้องพองให้ดีๆนะเวลาเขาจะกดยืนยันเนี่ยต้องพอว่าเป็นเบอร์บัญชีของสมาคมขอขึ้นมาก่อเขาบอกอ่านประวัติเวลานี้มันมิจฉาชีพมันมีเยอะ
2: ใช่ครับ
0: นะครับ
2: มิจฉาชีพมันได้ตอนที
0: ่ครับเราก็ต้องระมัดระวังกันตัว
1: เอาสมาคมตีก่อนเนาะเอามาพอก่อเกียรติบริการคนดีกว่า
0: ครับผม
1: ไปบรับกับบดื่นนะครับมีบอบเบิ้ลเนาะก่อเกียรติบริการครับเหมางานซ่อมเมนนะซ่อมทำนุบำรุงเมนป่าสุสานนะโดยช่างผู้ชำนาญงานนะครับประตูเมนชำรุดนะเปิดห้องไว้ว่าถาดร้องแตกเนาะล่อลาดสะดุด
0: ครับ
1: บอกเขาเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ป่าสุสานกรรมการป่าสุสานถ้าตันได้ฟังแล้วเนาะได้ฟังวิทยุนั่นตรงนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอันป่าสุสานของตันเนาะเมนของตันรุดนี่นะโทรมาบอกเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปพอเลย โดยเฉพาะวันนี้นะครับหมู่6บ้านถึงตองเนาะ
0: คือ
1: มาตอนนี้มาบายเนี่ยนะครับผมกับดีเจเตยก็จะเข้าไปพอนะครับคนแจ้งมาละเน
0: า
1: ะมิ้น
0: เขาบ่ยะเฮาย่ะเนาะ
1: ครับ
0: เขาบ่แปลงเฮาแปลงเขาบ่สร้างเฮาสร้างโทรหากันได้นะครับ0816022717 0816022717ขอพร้อมนะครับจะเข้าไปพื้นที่ไปพอนะครับไปอู้ไปจากันนะครับอันใดที่เฮาจะได้เฮาจะยะให้เลยนะครับ
1: คําปรึกษาคือคําปรึกษาเนาะงานเต่าเผาศพครบวงจรนะครับ
0: ครับ
1: ก็เกียรติบริการนะ
0: อันนี้ก็เอิ้นหากันได้นะครับไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพอครับดีเจอาร์ตี้พ่อช่วงก่อนนี้มันก็จะมีอยู่บ้านภูเวียงเนาะบ้านภูเวียงแถมตีหนึ่งที่เราเข้าไปพอนะครับอันนี้ก็เปิ้นก็มีลุตั้งประตูเพราะว่ามันแจ้งความฮ้อนไงเวลาเผาเนี่ยมันจะสะต้อนออกมาแล้วเนาะไฟมันก็จะลอดออกจากปองประตูมามันก็จะไหม้เพราะว่าถ้าเป็นบางพื้นที่เนี่ยช่างสมัยก่อนเนี่ยเปิ้นอาจจะคุณภาพของปูนของอะยังมันบ่ดีเหมือนสมัยนี้เนาะนะครับมันก็อาจจะมีการกระเทาะมีแตกมีรุดนะครับมีเป็นสนิมนะครับอันนี้เฮาก็จะเข้าไปพอฮึนะครับทีมงานเฮามีนะครับ
2: มินของดูไตก็ซ่อมไปแล้วครับ
0: แล้ว
2: ก็เกียรติบริการนี่เลย
0: ครับผม
2: เป็นปีแล้วครับตอนนี้ก็ใช้การได้
0: ดีใช้การได้เหมือนเดิม
2: ครับผม
0: นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมงานดีแห่งทีมงานหนึ่งนะครับที่เฮาจะไปคอยบริการแบบจีอีเพราะว่ามันบ่ค่อยมีนะมันเขียมนะเขี้ยมมากๆนะครับ
2: คน
0: ที
2: ่จะ
0: ครับ
2: เขี้ยมสารา
0: ใช่ๆถ้าเฮาไปเอาตั้งไก่มามันก็ราคาก็จะสูงขึ้น
2: ใช่คร
0: ับนะครับอันนี้เฮาก็ต้องเป็นการพรว่าเอาคนในทีมงานในจังหวัดเฮาเนี่ย
2: เป็นไปก็ได้นะครับ
0: ได้หมดครับเนี่ยได้หมดครับ
2: คือ
0: ตั้งไม้เลยแปลงไม้ได้เลย
2: ไม้นี่เ
0: หรอครับได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะบริการกันได้กับกอเกียรติบริการนะครับ
1: อ่ะต่อไปเฮารวมประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลเนาะ
0: ครับผม
1: คิดจะดังไฟมาได้ช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังก

0: โอนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

านเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังต้องทานเพชรมงคลทานเพชรมงคลเท่านั้นทานจากไม่มาขามไม่มาลำไยในส่วนของเกษตรกรเพิ่มรายได้ฮือกับเกษตรกรค่อยๆเผาไฟทานไฟจะแดงทานไฟแดงๆทานไฟแรงๆต้องทานเพชรมงคลทานจากไม่มาขามทานที่เผาด้วยเกษตรกรเกษตรกรมีรายได้มีเงินมีกินมีใจคือหัวใจของเฮาเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรทานเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังอยากดังทานต้องโทร082-092-1251จัดจำหน่ายด้วยดีเจอาร์ตีเต็มที่กับชีวิต

0: ครับหนึ่งงานเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันเข้ามาในรายการลูกทุ่งนานครกันของเฮานะครับตะกี้มีสายดึงสายที่โทรมาอันนี้ถ้าผมบอกล่ะสำหรับปอกำนันกับดิฉันติดต้องหูจักแน่นอนเลยนะครับอันนี้ก็น้องวินัยสีเทาหรือว่าเมาโทรมาจะมีธุระอย่างบ่ฮู้บอกว่าตอนนี้กำลังจัดรายการวิทยุครับอันตันปอกำนันป๋องครับอันดิฉันติอยู่นะครับตันว่าบ่เป็นหยังเดี๋ยวจะโทรมาคำนึงนะครับเฮามาอู้ถึงเรื่องทานปอกำนัน
1: ครับผม
2: อยากดังต้องได้ดังเนาะโกดังผ่านบ้านบุคคลมีมิต
0: ร
2: จะนึ่งจะจีจะมกจะแอบจะต้มจะตุ๋นจะปิ้งเฮ็ดด่านจะนึ่งเราไม่กระไดปวดใจทานเพชรมงคลดังไฟนะครับ
0: อันนี้แน่นอนเลยนะครับปอกำนันถ้าเขาจะบอกว่าจะแก๊งจะอ้อมจะตุ๋นนี่ทานนี่มันเป็นทานคุณภาพ
1: คุณภาพครับแล้วก็เป็นการประหยัดนะครับ
0: ใช่
1: ประหยัดกว่าพลังงานด้านอื่นนะครับเขาใจอย่างอื่นนี่จะสิ้นเปลืองมากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างหญิงทานเนี่ยเท่ามายากับเขาเนี่ยมันล้ำแต่เป็นไทยกับเขาเมืองเขานี่
0: เมืองมันหอม
1: ครับกว่าจะแกงนอแกงเฮ็ดก็อย่างง่ายใจทานเนี่ยมันดังไฟแล้วก็อยากกับเขากับป๋าของคนเมืองเขาต
0: ้มแม่น
1: ต้มหน่อไม้นี่กะหน่อไม้ก็จะหวาน
0: ครับ
1: จุ้ยมันเหมือนลวก
0: มันบ่เหมือนกิน
1: ไม่ใช่แ
0: ค่
1: ที่มันจะเหมือนกับต้มลวก
0: เนาะนะครับมันห่อนแบบมันห่อนบะแต่เนี่ยมันห่อนแบบ
1: มันจะห่อนมันไปก่อยไปห่อนไปนะครับ
0: ซุกไปทีละน้อยละน้อยละน้อยเนาะ
1: ถูก
0: นะครับอันนี้ก็มันเป็นถือว่าเป็นวัสดุธรรมชาติตัว
1: ใช่ครับ
0: นะครับคือหาง่ายอู้ง่ายโลหาง่ายโลหาง่ายนะครับยิ่งครับเป็นทานที่เจ๊อัตตินี่เดี๋ยวนี้มี
2: กระสอบละ180 บาทอันนี้คือราคามาตรฐานเนาะแต่คือเราจะเอาพรีเมียมเลยกระสอบ350ประดุกรประเภทด้วยเนาะ
1: มีหลายราคา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ถึงว่า
2: หลายประโยชน์ด้วยวัตถุประสงค์ในการใจเนาะ บางคนนี่เปิ้นเอาทานย่อยนะทานย่อยที่มันน้อยนี
0: ่
2: เปิ้นเอาไปใส่ต้นกล้วยไม
0: ้
2: เลี้ยงกล้วยไม้นะส่วนทานผุ่ยทานที่เป็นผงนะอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันอันนี้เปิ้นเอาไปบำรุงดิน
1: ครับ
2: ปลูกยางนี่กับนั้นผง
1: ครับ
2: ถ้าต้องใจทานผมหลายกระสอบอยู่นั่นน่ะ
0: คือเอาเสริมไม่เป็นปุ๋ยได้เนาะส่วนผสม
1: ทานย่อย
0: ครับ
1: เป็นผงทานเนี่ยนะ
0: ครับ
2: แฟนรายการนะครับตีสร้างทานไปเนาะส่วนมากก็จะเป็นคนเท่าๆเนาะ
0: ครับ
2: เบียร์ผู้สูงอายุนั่นน่ะถ้าได้เบียร์ผู้สูงอายุมากอะซื้อทานผมก็ได้นะจะยายเสิร์ตบัลลองตองเลยนะปุ๊ดอุ้ยมานบเนาะอุ้ยนบนะครับอุ้ยนบบ้านนกไม้ปุระหนึ่งกระสอบเดี๋ยวเลิกจากรายการนี้ก็จะไปส่งให้เพิ่นนะลุงบุญนุบนะครับนำคกใหม่เน
0: า
2: ะ
0: ก็ถือว่าฮะ
2: บันเจดีนี่ก็ไหลหลังอยู่นะครับอันนี้ใจทานกันหมด
1: มาดูกันไหลนะปันปามารีเนาะเป็นใจทานของเพชรมงคลอยู่นะครับ
2: โทรหาได้เลยนะครับ 082-092-1251 เนาะดีเจอาร์ตีจำนายนะครับ 082-092-1251
0: อันนี้โทรเอิญหากันได้เลยนะครับส่งจุตินะครับกระสอบ2กระสอบ3กระสอบ
1: ส่งหมด
0: ส่งนะครับเฮาส่งอยู่ละนะครับเป็นการบริการนะครับแล้วก็มีการเค็มตัวถ้ามันแตกบอกเน
1: า
0: ะ
1: บอกนี่นะ
0: ครับถ้าทานแตกถ้ามันแตก
2: ถ้าเอาทานผมไปจุดแล้วนะไปเผาแล้วถ้ามันแตกได้ฮึ่งยั่งเลย
0: ครับ
2: ถ้าคิดว่าจะคือเค็มนะ
0: คร
2: ับ เค็มนะฮึ่งยั่งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาทาน
1: ไม่ไปเปลี่ยน
2: กระสอบใหม่ไปฮื้อเลยนะครับแล้วผมก็เอากระสอบเก่ามาเนาะก็ขอคืนนี่ก่อนนะครับเพื่อจะทำร้ายต่อ
0: ครับใจ
2: เอาไปใจอย่างอื่นนะครับเอาไปเนี่ยอย่างอื่นเอาไปต่ำเราไปอย่างพองกระมีนะเนี่ยบอกไฟดอกได้นะครับเนี่ยหลายอย่างเนา
0: ะ
2: นี่ช่างบียะนี่เป็นเนี่ยบอกไฟดอกจนอยู
0: ่
2: นะครับ
0: ก็เอาไว้ใจเป็นส่วนผสมอย่างหลายอย่างได
1: ้แต่ส่วนน้อยที่จะแตกนะ
0: ครับ
1: ตั้งตีผมขายมากยังมาแทรกสักกระสอบเถอะ
0: ครับก็คือบ่มีใครทำแพร่ทำเค็มไม่ต้อง
1: บ่มีใครทำเค็มนะตั้งแต่ใจเองกับมาแทรกนะครับ
0: ครับ
1: คืออีปออีเมจใจกับมาแ
0: ทรก
1: นะครับไปส่งมาแทรกแต่ถ้าแตกกะบอกเนาะ
0: บอกเขาบอกเขา
1: วันอาทิตย์จะได้ไปเค็มมือดีเจอาทิตย์จะไปเค็มมือ
0: ครับ
1: นะครับ
2: ครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะกะมีสายหลายสายอยู่นะตีเป็นแฟนรายการเขานะ
0: ครับ
2: ก็ได้สั่งทานไปเนาะบอกว่าจะเป็นซอยหลังวัดดอนแก้วเนาะบ้านขนมสอดไส้นะครับบ้านดอนแก้วยายสืบบ้านร่องตองนะปุ่นหลังข่ายสุริยพงษ์ก็มีนะครับร้านซกเล็กลาบยโสร้านเตี๋ยวในซอยเนาะอันนี้หลังวัดมิ่งเมืองนะครับตำแซ่บบึงการนะ ปลาแมมไก่ต้มน้ำปลาพร้อมกับส่วนหอมซอยซีปลาเล็กแน่นอนเลยนะครับ
3: เพราะว่าถ้าเป็นขาประจำละปุ่นตึ้งเบาตีแผลแฮมละเนี่ยปุ่นนะเพราะว่ายังยิงถ้าเป็นเจ๊เล็กนี่หากคนเปิดกระซื้อที่อื่น
1: ครับ
3: พอมาใจของดีเจอาร์ตีมาปั๊บเนี่ยบอกใจที่อื่นเลยนะครับแล้วก็บอก
2: ปลาสาซอยสามก็แม่นนะครับปลาสาปุ่นนะมันเจดีซอยสามนะครับ
3: ครับ
2: อันนี้ก็ไปส่งเนาะมันเจดีนี่มีป้าป้าอุ้ยๆเนาะป้าป้านะครับได้ตายายเป็นมีหลายครอบครัวอยู่นะครับหลายบ้านหลายหลังอยู่เอาทานผมไปใจนะครับ
3: ครับ
2: ดีอยู
3: ่นี่ครับเป็นหน้าที่ลงตาเนี่ยตาอันแถวตามงตึ๊ดตาสีเหลืองน่ะ
1: คร
3: ับพอตะกอนนี่ฮะว่าถ้าช่วงเมษาเนี่ยเปิ้นก็จะมีหาดเนาะ
1: ครับ
3: มีหาดก็จะมีปิ้งมีย่างมีหยังใจทานของดีเจอัตตีหมดเลยนะครับแหล่งม้าแกต้องได้ไปส่งล่ะ
1: ครับ
3: นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานไอ้ทานของเขา
1: ก็ดังทานเป็นคนบ้านบางคนนิมิตนี่ผมไม่พอละทานกับบ่มีขาด
3: ครับ
1: ครับห้องมาคืนตันห้องมาวันได้บ่มีขาด
3: แน่นอนเลย
1: สต็อกทานไว้บ่ให้คือบริการครับไปพี่น้องนี่อย่างนักเลยนะครับมีอยู
2: ่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อป้าต่อบ้านตาจ้างก็เอาอยู่นะครับ
3: นี่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสัมภาษณ์กับตุ๋นไว้ฮะมัน
1: ต้องตุ๋นต้องยังเนาะล้ำแล้ว
3: คร
1: ับ การใช้ทานเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็ประหยัดครับแก้ถังหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวนี่ถังหนึ่งสองสามวันหมดละนะครับ
3: ครับ
1: 500-600บาทแต่ทานนี่กระสอบมันใช้ไปเตอะนะครับ4-5วันเน
3: า
1: ะ
3: พอเขาใส่แล้วเขาจ่อไว้ฮันมันดึงเนาะในกินทานมันดึงบอกบทุกเนาะบอกบทุกเขาคนเกยเนี่ยกินกับเขากับป่านี่ฮะใช้ทานแล้วมันดึงเนาะนะครับแล้วก็ติดง่ายตัวนะครับจี้ติดง่ายนะครับติ
2: ดยากเอาไปฟังเพลงเนาะ
3: ครับผมไปฟังซีดีก่อนแล้วเขาไปฟังเพลงพร้อมๆกันครับ
2: ช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดัง

สังคมดีมีรายได้ชื่อหัวใจของผู้นำชุมชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้มีกล้าพันยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรขยันกรีดยางเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนเกษตรกรทุกๆครัวเรือนที่มีสวนหันมาปลูกยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังไม่สายสำหรับการปลูกยางพาราปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเราตื่นมาตอนเช้าไม่มีเงินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้ประสานงานกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรและสงขลาจัดหาต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านแล้วทำทุกวันให้มีค่าหันมาปลูกยางพารากันนะครับต้นกล้ายางพารา1600ปากใต้จากจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วสำหรับฤดูการปลูกปี2569สั่งจองต้นกล้ายางพารา1600ได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้บริหารงานโดยกำนันป๋องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมโทร0986626158ตื่นมาได้ตังค์แน่นอนฟันธง

0: ยามดไฟในตัวเองผ่านอันยังกะมาเยอะนะครับมันบ่แปลกที่จะหู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อเนาะจงอย่าหยุดความพยายามนะครับไหวเมื่อไรก็เดินต่อที่สำคัญจงสื่อสัตย์กับหัวใจของตนเองจงมุ่งตั้งใจมุ่งมั่นและศรัทธาเพราะว่าแต่ละคนนะครับมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองที่บ่เหมือนกันเนาะรักษาบุญเดิมเติมบุญใหม่นะครับกรรมนั้นป่องต้องสู้สู้เพื่อจะได้รู้และก็ถ่ายทอดนะครับสู้เพื่ออนาคตอันสดใสที่จะต้องกินต้องใจยางพารายางพารวยนะครับทำทุกวันฮื้อมีกาด้วยการปลูกยางพารายางพารายางพารวยปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้เกษตรกรมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนนะครับใครมีแผนปลูกยางพาราปีนี้โทรหากำนันได้นะครับโทร0986626158
1: ครับบ่ได้ขึ้นยากครับถ้าบ่เริ่มวันนี้แล้วก็บ่ฮู้จะเริ่มวันไหนเนาะนะครับเริ่มวันนี้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ฝันไว้มาได้จะประสบผลสำเร็จก่อนที่จะเปิ่งไข่นั่นนะถามใจตัวเก่าเฮียก่อนนะครับว่าได้พยายามนักป้อหรือยังนะครับบ่มีอย่างที่ได้มาด้วยง่ายเนาะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีต้นทุนของตัวมันเองครับผม
0: ปลูกยางพาราดีกว่านะครับ
1: ใช่ครับ
0: มาเดี๋ยวนี้ตอบโจทย์ละเน
1: า
0: ะ
1: ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์แน่นอนยางพาราก
0: ำนันตึงจะหันหัวมาตั้งเนี้ย
1: ครับตึงไปไหนล่ะครับเนาะหลายสิ่งหลายอย่างก็ซักกระปลูกมาละ30ปีนะครับ
0: มาลำไยกระปลูกมาละ
1: มาลำไยกระปลูกมาละนะครับ
0: ปอมมด
1: ปอมมดนะครับอดบ่ได้นะครับทำร้ายเพื่อสร้างสรรค์นะครับ
0: ยางพารายางพารวยนะครับแพตตี้ต้องการต้นกล้ายางพารานะมาเดี๋ยวนี้โทรหากำนันได้เลยนะครับเป็นสต็อกไว้หลายอยู่นะครับณตอนนี้กำลังต้องการที่จะปล่อยเนาะเพื่อที่จะ
1: ส่งเสริม
0: ส่งเสริมนะครับ
1: เปื่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้หันหัวมานะครับมาพอมาใกล้มาปลูกยางพารากันนะครับเพราะว่าลงทุนข้างเดียวนะครับรอเวลาไปแหม5-6ปีเขาก็จะได้เงินเป็นรายวันนะครับทุกวันนะครับเหมือนตุบปลูกต้นอย่างก็ต้องรอครับมะม่วงมาลำไยนะพี่เตยเนาะของปลูกอย่างใจเวลา
2: ครับ
1: นะครับ
2: แต่ว่าผลผลิตออกมานี่มันจะเป็นจะได้ห้องยังบุหู
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าถ้าเป็นยางพารานี่
1: ยางพารานี่หลังจากติด5-6ปี6-7ปีไปแล้วเขาจะได้เงินทุกวันนะครับแจกมาเขาก็หันเป็นเงินละนะครับ
2: เพราะว่า
0: ปุ่นนะครับผมขอฝากส่งกำลังใจไปให้กับกลุ่มรวมลานยางที่บ้านนาหมอบุเนาะเจเบียบนะครับเจเบียบนี่เจเบียบบรรณาหมอนะครับหนักอยู่เนาะบอกว่าจะไปตึงเพ่นตั้งบ้านนาสาวเนาะกำนันนรงค์
1: กำนันนรงค์นะครับ
0: นะครับบ้านนวราชนะครับก็จะมีลานยางอยู่ปุ่นเนาะเพราะว่าการที่เขาจะปลูกยางเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือและก็ดีอยู่หลายๆอย่างนะอย่างที่หนึ่งนั่นก็คือตลาดมีการรองรับนะครับเนาะ
1: ครับ
0: ปลูกยางเลยนะบ่ต้องไปเอาไปขายที่เนี้ยขายในชุมชนนั่นนะครับ
1: แม่นครับ
0: เพราะว่าเปิ้นมีการตั้งกลุ่มยางกันอยู่ละนะมื้อเดียวนี้เนาะเพราะว่ายางกับนั้นป๋องที่เปิ้นยะปีเนี่ยก็เพราะว่าเปิ้นหังหันห้อมหันห้อยมาเนาะ
1: แม่นครับ
0: ที่ผมจะยะปีนี้ก็เหมือนกันก็ย้อนกับนั้นป๋องเนี่ยเนาะ
2: แต่ว่ามันก็ถึงแน่นอนนะเพราะว่าเฮาหันเกษตรกรที่เปิ้นปัญญากรเฮาเนี่ย
1: ใช่
2: นะครับเปิ้นติเปิ้นปลูกกรนี่นะเป
1: ิ้
2: น
1: ยางละ
2: ครับเปิ้นมีรายได้แน่นอนละชัวนะครับถึงว่าพอเตะแจ้งมาเปิ้นก็ตึงลุกไปกีดละตึงวันนี้เหมือนน้องๆผมหลายคนนะที่เปิ้นมีสวนยางนะแต่เฮาชวนไปฮะนี่ไปละครับไปละปลูกลูกเจ้าพวกผมจะไปคิดยาง
1: ไปคิดยาง
2: ล
1: ดปัญหาต่างๆในสังคมได้นะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: คนมีงานทำนะครับเลยขี้จนขี้ขโมยก็บอกคอยมีละ
2: แม่น
1: เพราะว่าทุกคนมีรายได้จากการคิดยาง
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: อนาคตลูกหลานสดใสแน่นอน
2: ครับผม
1: ครับ
2: อันนี้ก็ฝากกับ
0: ปลูกยางนะครับเนาะส่งเสริมการปลูกยางนะครับบ่มีต้นยางโทรหากำนันป่องได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: เบอร์0986626158กำนันป่องสุธิพงษ์เหลือพร้อมกำนันตำบลดูไตคอยที่จะเฮือกำลังใจแล้วก็เฮือคำปรึกษาในการปลูกยางเนาะ
1: ครับ
0: เป็นหัวขบวนเป็นต้นแบบ
1: จะชุมจะเนี่ยอันกลุ่มอย่างก็กลุ่มใหม่เลยกลุ่มยาง
0: ปลูกยางใหม
1: ่กลุ่มปลูกยางใหม่นะครับ
0: ครับ
1: รวมตัวกัน
2: ก็พอละถึงช่วงใต้ของรายการแถมละ3ชั่วโมงนี่มันกำเดียวแต่น่ะเนาะนะครับยิ่งเขานั่งอู้กันเยอะมันก็เพลินไปนะครับแต่ว่าที่แน่นอนเลยคือพี่น้อง นะครับที่ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนนะครับก็ถือว่าเสาร์นี้เนาะนะครับรายการลูกทุ่งนครกระผมนะครับดีเจเตยสนหอมดีเจอาร์ตี้แล้วก็ท่านปอกับนั้นปองก็ต้องจากลากันไปก่อนเสาร์หน้าฮอกก้อยมาปะกันใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไป Mcord Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

่งส่งพัสดุยาเสพติดให้แอมีนาที่คอนโดย่านบางนาเตรียมคุมตัวขยายผลค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาบ่ายนี้สท.แถลงผลทุจริตสอบท้องถิ่นระบุพบพิรุธแก้ฝ่ายคะแนน115ครั้งสั่งตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการใหม่ 15,560 รายเป็นการด่วน

0: ไทยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หญิงไทยลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติยึดยาเสพติดกว่า132กิโลกรัมมูลค่าทะลุ400ล้านบาทชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมนีอีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่ไปให้แอร์สาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับหลังจากมีการขยายผลพบชายสวมฮูดสีน้ำเงินเป็นพลมาส่งพัสดุให้กับแอร์สาวล่าสุดครับรวบตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับโดยความคืบหน้ากรณีแอร์มีนาถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมคาสนามบินเมืองเมลเบิร์นในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนไปในกระเป๋าสัมภาระต่อมาครับเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจนครบาลแกะรอยล่าตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมนายอุทัยชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งสีเทาดำนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาได้แล้วนะครับโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งสายเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งการซักถามก็ยอมรับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินว่าจ้างนายอติราชขับรถยนต์แล้วก็เป็นคนนำกล่องพัสดุส่งให้กับมือนางสาวมีนาเมื่อ22มีนาคมที่ย่านคอนโดบางนาครับซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวในอุทัยตรวจค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาช่วงบ่ายนี้ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับตำรวจจับกุมนายอติราชคนขับรถพาในอุทัยวัย59ปีและนายอติราชซักทอดว่าได้รับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวนั่งมาด้วยกันไปส่งพัสดุที่คอนโดของนางสาวมีนาส่วนรถยนต์คันนั้นได้เข้าอู่ที่อยุธยาครับขณะที่ตำรวจตรวจสอบประวัติคนขับรถพบเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าได้รับโทษจริง20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายมากรุงเทพเมื่อปี40คดีนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการสืบสวนเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงิน 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะบินนะครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้กับแอร์สาวปปส.ก็ได้ประสานตำรวจนครบาลเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญก็คือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานกับแอร์สาวซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในไทยหรือว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อข้อมูลเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่ถูกจับกุมได้เพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาครับขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบจ้างไรเดอร์และก็แอร์มีคนไทยที่เป็นตัวการใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนการขยายผลของปปส.ในคดีแอร์มีนาครับยังมีการระบุถึงนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาชาวลาวที่จังหวัดเลยหลังสืบสวนพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นไปส่งที่ซอยรางน้ำแล้วก็บางกะปิพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษโดยปปส.ได้ส่งมอบตัวให้กับ DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อ23 นาฬิกาและเริ่มสอบปากคำโดยสอบเสร็จเรา

ราวตีสองครับขณะนี้ได้คุมตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาและปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับ

0: 5นาทีค่ะโรสนั้นทักแชทมาหาแอมีนาว่าจอง9โลค่ะก่อนโอนจองขอดูตั๋วบินก่อนได้ไหมคะลักษณะว่าเป็นการพูดคุยเพื่อจะจองน้ำหนักของพัสดุที่จะฝากหิ้วไปด้วยนะคะพอประมาณ 9:12 นาทีค่ะแอมีนาก็ตอบกลับว่าอันนี้ฝากไปเมลถูกต้องไหมคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสอบถามกลับไปนะคะว่าจะฝากหิ้วไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่ซึ่งโรสก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกแชทนึงก็เป็นตัวอย่างพัสดุที่โรสนั้นส่งมาให้แอมีนาดูก็เป็นกระเป๋าผ้าลายไทยระบุข้อความว่ากระเป๋ากว้าง14ยาว16นิ้วแล้วก็ตอบกลับข้อความของไอมีนาที่ถามว่าให้ไปส่งที่ไหนของเมลเบิร์นนะคะโรสก็บอกว่าให้น้องมารับค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังไปเปิดปฏิบัติการบูรณาการครั้งใหญ่ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของบิ๊กจ๊อดหัวหน้ากระบวนการชาวต่างชาติผิวสีใช้คนไทยขนลำเลียงเฮโรอีนและโคเคนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยก่อนจะส่งออกไปต่างประเทศและกระจายสู่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั่วโลกค่ะผลการปฏิบัติระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาได้6คดีรวม13รายเป็นคนไทย7รายไนจีเรีย5รายและโปแลนด์1รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดเฮโรอีน110กิโลกรัมมูลค่าประมาณ331ล้านบาทและโคเคน 22.2 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ66ล้านรวมมูลค่าของกลาง400ล้านนะคะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาจะปิดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะจากการสืบสวนเพราะว่าบิ๊กจ๊อดยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกับเครือข่ายชาวต่างชาติผิวสีใช้วิธีตีสนิทหญิงไทยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะก่อนจะเดินทางเข้ามาสารสัมพันธ์บางรายก็ถึงขั้นอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะหลอกหรือบังคับให้หญิงไทยเดินทางไปรับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นจึงใช้รถยนต์ของเครือข่ายลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพเพื่อส่งต่อให้สมาชิกชาวต่างชาติและบางส่วนก็ถูกเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตำรวจยังพบว่าขบวนการมีเทคนิคการอำพรางยาเสพติดอย่างแนบเนียนนะคะโดยซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในถุงขนมถุงกาแฟถุงอาหารสัตว์กล่องผ้าอเนกประสงค์รวมถึงซ่อนในกระดาษจัดส่งเสื้อเชิ้ตค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจค้นแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินข้อมูลการสืบสวนระบุว่าถ้าเฮโรอีนล็อตดังกล่าวสามารถลำเลียงไปยังประเทศออสเตรเลียได้จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ10ล้านบาทส่งผลให้ของกลางทั้งหมดมีมูลค่าพุ่งสูงกว่าพันล้านบาทนะคะก็เป็นแรงจูงใจสำคัญให้เครือข่ายลงทุนใช้หญิงไทยเป็นเหยื่อในการขนยาเสพติดค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสธ.ถแถลงแล้วนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมเอกชนแก้คะแนนไปถึง115ครั้งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: เด็กโครงสอบครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.แถลงผลสอบทุจริตท้องถิ่นบอกว่าพบพิรุธแก้ไฟล์คะแนนไปถึง115ครั้งครับกรณีปปช.ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่นนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ยอมจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทและพบสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงครับเมื่อวันที่23มิถุนายนเพื่อตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความโปร่งใสผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกระบวนการตรวจและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคณะกรรมการพบความผิดปกติที่สอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนครับโดยไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่สท.ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยที่จัดสอบพบว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายและมีประวัติการเข้าใช้งานแก้ไขไฟล์สูงถึง115ครั้งรวมถึงปรากฏชื่อบริษัทเอกชนที่เป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญครับก็คือข้าราชการของสท.ได้รับมอบแฟลชดราฟต์ประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งแฟลชไดรฟ์ดังกล่าวไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ฉบับต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีสท.ครับคณะกรรมการระบุเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการตรวจทานความถูกต้องก่อนประกาศผลสอบพบว่ามีข้าราชการของสท.ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจทานรหัสและคะแนนหลายครั้งจึงมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการสท.ผู้รับจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเมื่อ26มิถุนายนครับสท.ได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยทำการส่วนตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชไดรฟ์ต้นฉบับที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยพบว่าผลคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันกับผลคะแนนในฝ่ายประมวลผลซึ่งผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันประกาศรายชื่อแต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดมีความเป็นธรรมนะครับประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายให้สท.ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 15,560 รายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือวันที่4นี้นะครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางมศว.นำโดยศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีก็ออกมาแถลงนะครับว่าไม่พบข้อสอบรั่วแต่พบคนนอกครับแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบกับทุกฝ่ายแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็ต้องไปขอปปช.แล้วก็นำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลยครับระหว่างมสว.กับสท.นะครับว่าตรงไหนมีการแก้ไฟล์คำตอบนะครับเห็นใจคนที่สอบได้แล้วคนที่ไปทุจริตก็ไม่ควรมาทำงานคนที่สอบไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันน่าจะสั่งการเพื่อเอาแฟลชไดรฟ์มาชนกันว่ามีความต่างกันยังไงครับ
1: มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเหตุเด็ก11ขวบขับกระบะชนขบวนพระธุดงค์นะคะที่ริมถนนจังหวัดมุกดาหารมรณภาพถึง10รูปล่าสุดก็มีการนำส่งสรีระสังขารกลับไปยังวัดต่างๆที่พระที่มรณภาพจำพรรษาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปกลับมาที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยขบวนรถกู้ภัยนะคะมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสมณีวนารามเป็นประธานเดินจูงค่ะโดยสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปก็มีพระภิกษุโยธินวรรณสีพระภิกษุรัสตะทองโบราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์พระภิกษุสาครคลังสูงเนินเข้าในศาลาตามอายุพรรษานะคะจากนั้นก็มีพิธีสวดมาติกาตามประเพณีค่ะโดยวันนี้จะเปิดให้สาธุชนส่งน้ำสรีระสังขารพระทั้ง7รูปนะคะจนถึงเวลาบ่าย3แล้วพอ4โมงเย็นค่ะก็จะมีพิธีส่งน้ำหลวงพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานซึ่งการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เคราะห์พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชค่ะที่โปรดประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ด้านออยแสงสินศิลปินและลูกชายของหนึ่งในพระที่มรณภาพจากเหตุครั้งนี้เปิดใจนะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าพบกับคู่กรณีซึ่งตนพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อความกระจ่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่ากรณีนี้มีความละเอียดอ่อนทางข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้ปกครองนะคะให้คำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กเป็นสำคัญถ้าเด็กยังไม่พร้อมไม่ควรฝึกให้ขับขี่ยานพาหนะค่ะท่านี้สำหรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะทีมแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกำลังให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งทำการรักษาอย่างเต็มที่ขณะที่พระภิกษุรูปอื่นๆที่อาการดีขึ้นก็กลับมาพักฟื้นอย่างวัดต้นทางโดยมีคณะสงฆ์และทีมแพทย์ร่วมกันดูแลสภาพจิตใจเพื่อบรรเทาอาการสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้ช่วง 4:00 น.นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพด้วยที่วัดน้ำขุ่นค่ะส่วนที่โคราชนะคะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของพระสาครตปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีพรรษา5จากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นในเวลา 4:00 น.วันนี้นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีสุกรรมศพจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าตู้พระอภิธรรมพระพิธีธรรม4รูปเจริญพระอภิธรรมและประธานในพิธีทอดผ้าสบงพระราชทานเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่พระสาครค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าของ Facebook ชื่อว่าโรเบิร์ตน้ำเต็มคันได้โพสต์คลิปว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเพิ่งจะทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับบิ๊กตูนครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งพัฒนาชายแดน3ภาควันนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเดินทางไปยังพื้นที่กองป้องกันชายแดนด้านตะวันออกตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพื้นที่ที่จะลงติดตามก็ประกอบด้วย3กองกำลังหลักๆนะครับก็ได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูและความมั่นคงและคุ้มครองที่ปไตยของประเทศตามแนวชายแดนครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศครับ
1: มาดูเรื่องของการรับน้องกันนะคะความคืบหน้าเหตุเด็กช่างรับน้องจนทำให้มีเหตุการณ์ทำปืนลั่นใส่หน้าอกรุ่นน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่3กรกฎาคมค่ะตำรวจสภ.โพแก้วรับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาชัยว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่ถนนเลียบคลองหมู่บ้านเสรีเก่าเฟส2หมู่2ตำบลตะลุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบก็ไปพบ องเลือดแล้วก็พบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายนิรพลหรือว่านิวอายุ22ปีนะคะผู้

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้า

0: ข่าวก็พูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเขาเล่าว่าก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มพวกตนประมาณ5คนเนี่ยนั่งดื่มกินกันอยู่แถวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นก็ชวนกันย้ายมานั่งดื่มตรงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นมีชายสวมเสื้อคลุมสวมเสื้อกันน็อกเต็มใบนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาคว้าปืนยิงใส่ลูกกระสุนถูกผู้ตาย1นัดล้มนอนลงกับพื้นค่ะจากนั้นตนและเพื่อนๆจึงอุ้มร่างมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจสอบสวนเพื่อนในกลุ่มพบให้การนะคะวกไปวนมาให้การไม่ตรงค่ะเพื่อนอีกคนอ้างว่าระหว่างที่นั่งดื่มกันมีการหยิบปืนปากกามาเล่นจังหวะส่งต่อให้ผู้เสียชีวิตปืนเกิดลั่นด้วยความตกใจก็เลยโยนทิ้งคลองตำรวจประสานกู้ภัยดำน้ำค้นหาใช้เวลา2ชั่วโมงก็ยังไม่พบนะคะขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก่อนจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือจับใจความได้ว่าช่วยด้วยหายใจไม่ออกนะคะยังมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ค่อยจะมีใครผ่านค่ะเพราะว่าเป็นทางตันส่วนมากก็มีแค่วัยรุ่นกลุ่มเดิมชอบพารุ่นน้องมาแอบทำกิจกรรมรับน้องบ่อยๆนะคะล่าสุดตำรวจสภ.โพแก้วนำตัวเพื่อน4คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำไปตรวจคนบ้านผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกค่ะทางตำรวจจึงทำการตรวจยึดเป็นหลักฐานส่งดำเนินคดีพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์พาผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วก็ตะโกนว่าขอทางหน่อยพร้อมกับมีการบีบแตรเป็นระยะก่อนที่จะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะ
1: รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างพลังงานไทยเข้าสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนสร้างความมั่นคงทางพลังงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าโลกกำลังก้าวสู่การแข่งขันครั้งใหม่ที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือว่าการผลิตแต่แข่งขันกันว่าใครจะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดได้มากกว่าเพราะพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการส่งออกและก็การสร้างงานในอนาคตรัฐบาลจึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับข้อมูลจากรายงานทบทวนสถิติโลกด้านพลังงานฉบับล่าสุดของสถาบันพลังงานระบุว่าปี2025หรือว่า2568พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโลกมากที่สุดเป็นครั้งแรกขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากพลังงานคาร์บอนต่ำโดยพลังงานลมและแสงอาทิตย์เติบโตถึง 18.3% ในปีเดียวสะท้อนว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจนครับทีนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น data center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าภาคส่งออกต่างต้องการไฟฟ้าที่มั่นคงมีต้นทุนเหมาะสมและก็สอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหากประเทศไทยเตรียมความพร้อมไม่ทันก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดส่งออกในอนาคตได้นะครับนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการผลักดันโครงการโซล่าภาคประชาชนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระบบกักเก็บพลังงานระบบบริหารจัดการพลังงานรวมถึงการเตรียมใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินด้านพลังงานครับเพื่อสนับสนุนโครงการที่ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครับ
0: เมื่อวานนี้มีการตรวจยึดหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบนะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีรถกระบะต้องสงสัยนะคะขับเข้ามาในพื้นที่ตลิ่งริมโขงพื้นที่บ้านส้มปล่อยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะก็ไปเห็นมีกลุ่มชาย 10-15 คนกำลังแบกสิ่งของจากเรือไปขึ้นรถนะคะลักษณะเป็นกระสอบค่ะแล้วก็พอช่วง 1:20 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ล่ามานะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับรถหยุดแต่ว่าทันทีที่รถคันดังกล่าวเห็นว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งความเร็วหลบหนีค่ะชุดลาดตระเวนก็ไล่ติดตามจนถึงบ้านมโนรมที่จังหวัดมุกดาหารถนนวงแหวนรอบนอก238จนสุดท้ายสามารถควบคุมตัวนายทักษิณอายุ58ปีคนขับได้นะคะแล้วก็ตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบไว้ตรวจสอบด้วยไปตรวจค้นภายในรถพบหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบประมาณ720กิโลค่ะบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่มีเอกสารแสดง การเป็นเจ้าของแล้วก็ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ด้วยนะคะด่านกักกันสัตว์มุกดาหารก็เลยเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมเนอีครับชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเตหะรานวันศุกร์ครับเพื่อร่วมไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลโดยทางการอิหร่านเริ่มจัดพิธีศพที่จะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนร่างของคาเมเนอีไปยังเมืองกุมเมืองนาจาฟและก็เมืองคาบาล่าซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิหร่านและอิรักก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในขั้นสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศครับ
0: ไม้สักลืมไม้สักนะคะพายุไต้ฝุ่นลูกที่10ของปีนี้พัดขึ้นชายฝั่งมณฑลไหหนานหรือไหหลามทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ค่ะทำให้เกิดลมพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นบอกว่าพายุหมุนเข็นรอยลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเมื่อตอน 18:20 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นที่บริเวณเขตอำเภอปกครองตนเองเหลิงซุยกลุ่มชาติพันธุ์หลีของมณฑลไหหนานขณะพัดขึ้นฝั่งพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง23 กม/วินาทีค่ะและเพื่อรับมือกับผลกระทบจากพายุนะคะบริการรถไฟทุกขบวนทั้งเที่ยวไปและขากลับจากมณฑลไหหนานถูกสั่งระงับให้บริการในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ขณะที่ท่าอากาศยานานาชาติซานยาฟีนิกซ์ได้สั่งระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะบริเวณช่องแคบฉงโจได้มีการระงับบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและยานพาหนะตั้งแต่เวลาเช้ามืดของวันเสาร์นี้และคาดว่าจะหยุดให้บริการ 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะส่วนโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในเมืองซันยาและเขตปกครองตนเองเล่อตงกลุ่มชาติพันธุ์หลีปิดทำการชั่วคราวเหมือนกันค่ะบริเวณนอกชายฝั่งของอำเภอหลิงซุยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นได้ส่งผลกระทบต่อฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึกเมื่อเกิดคลื่นยักษ์โหมซัดกระชังเพาะปลาอย่างรุนแรงแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดทางนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นคาดการว่าจะยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอำเภอหลิงซุยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทางการท้องถิ่นเมืองอุรุมชีเมืองในเขตปกครองตนเองเจียงอุยนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เร่งดำเนินมาตรการคลายความร้อนฉุกเฉินเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40 องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้เมืองอุรุมชีนั้นร้อนระอุอุณหภูมิทะลุ40 องศานะคะส่วนมาตรการต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนจัดเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถพ่นละอองฝอยและก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงมาร่วมปฏิบัติการลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่กลไกทำงานของรถพ่นละอองฝอยก็จะทำให้แปลงน้ำกลายเป็นละอองน้ำแล้วก็ระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วเป็นการดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิโดยรอบพร้อมกับเพิ่มความชื้นไปในตัวด้วยค่ะขณะที่รถฉีดน้ำที่วิ่งตามหลังมาก็จะทำการฉีดพ่นน้ำลงสู่พื้นผิวถนนโดยตรงเพื่อลดความร้อนของพื้นผิวอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้ถนนยางมะตอยอ่อนตัวภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลัง

0: ารชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: MCOT Radio Networkเครือข่ายภาคเหนือเชิญติดตามรับฟังรายการ MCOT Radio Show เมืองเหนืออัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือผ่านทางสถานีวิทยุอสมททุกแพลตฟอร์มของอสมทภาคเหนือกับ MCOT Radio Show เมืองเหนือ
4: วิทยุอสมทภาคเหนือที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดพบกับพวกเราได้ในรายการ MCOT Radio Show เมืองเหนือรายการที่จะพาคุณตะลุยเมืองเหนือด้วยกันนะคะ

0: ็มคอตเรดิโอโชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเที่ยงครึ่ง 12:30 น.ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ MCOT Radio โชว์เมืองเหนือซึ่งวันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569หวังว่าคุณผู้ฟังจะสบายดีกันนะครับวันนี้เป็นคิวของสถานีวิทยุอสมทน่าน FM 92ของเรานะครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมฮะดีอ้นสิทธนัทวงสถานดำเนินรายการในวันนี้นะครับผมก็ในส่วนของรายการ MCOT Radio Show เมืองเหนือของเราก็จะเป็นรายการที่รวบรวมเอาข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคเหนือของเรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางต่างจังหวัดด้วยนะครับทั้ง7จังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยเชียงรายเชียงใหม่พิจิตรพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดลำปางทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมเอาละฮะคุณผู้ฟังเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้ำหลวงแม่สาบนะครับเขาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะพร้อมกับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับถ้ำหลวงแม่สาบโฉมใหม่นะครับที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเลยนะมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวภายในถ้ำธรรมชาติเก่าแก่ของหินงอกหินย้อยนะครับหลากหลายรูปทรงเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติตลอดระยะเวลาหลายล้านปีเลยนะฮะไฮไลท์สำคัญของถ้ำหลวงแม่สาบนะครับที่ไม่ควรจะพลาดกันก็คือผนังถ้ำที่เขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับทุกท่านในเรื่องของสีสันอันโดดเด่นนะครับจนได้รับความนิยมแล้วก็ยกย่องให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์กับฉายาที่มีชื่อว่าถ้ำสีรุ้งครับคุณผู้ฟังที่รอคอยให้เหล่านักเดินทางทั่วทั้งประเทศมาพิสูจน์ความงดงามด้วยตาเนื้อของตนเองนะครับโดยถ้ำหลวงแม่สาบเขาจะแบ่งพื้นที่ท่องเที่ยวออกเป็น4โถงครับคุณผู้ฟังแต่ละโถงเนี่ยก็จะมีความงดงามมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นโถงที่1ครับก็คือถ้ำสายรุ้งจุดเด่นเลยนั่นก็คือผนังถ้ำแถบสีนะครับหรือว่า Rainbow Wall ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุในชั้นหินนะครับทำให้เกิดริ้วสีแดงน้ำตาลเหลืองขาวและเทาเรียงตัวคล้ายกับสายรุ้งสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะครับในโถงที่2ก็คือถ้ำอุโบสถครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นโถงขนาดใหญ่เลยนะครับที่มีปล่องเพดานถ้ำธรรมชาติหรือว่าสกายโฮเปิดรับแสงอาทิตย์ส่องลงมาอย่างพื้นถ้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้บรรยากาศภายในนะครับต้องบอกว่าโปร่งโล่งแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังอีกทั้งยังเป็นประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะกันนะครับในโถง

องค์ที่3ก็คือถ้ำมรกตครับคุณผู้ฟังโดดเด่นด้วยผนังถ้ำและก้อนหินที่ปรากฏเฉดสีเขียวคล้ายกับมรกตซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของแร่ธาตุในชั้นหินนะครับกับพืชเซลล์เดียวครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นมอสแล้วก็สาหร่ายถ้ำที่เจริญเติบโตในบริเวณที่มีความชื้นและแสงที่เหมาะสมนะครับจนเกิดเป็นริ้วสีเขียวมรกตอันสวยสดงดงามเลยนะแล้วก็โถงสุดท้ายโถงที่4เป็นถ้ำเพชรนะครับมีจุดเด่นก็คือหินงอกหินย้อยและผลึกแร่ธรรมชาติที่เปล่งประกายริบระยับนะครับเมื่อกระทบกับแสงคล้ายกับประกายเพชรเลยนะครับคุณผู้ฟังสะท้อนถึงความมหัศจรรย์ของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ใช้สั่งสมมานานนับล้านปีเลยนะนอกจากนี้ครับทางอุทยานแห่งชาติขุนขานยังได้อำนวยความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีการปรับภูมิทัศน์ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตนะครับบริเวณลานจอดรถปรับปรุงถนนลาดยางตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าใหม่ให้ร่มรื่นนะครับตลอดจนเส้นทางเดินนะครับแล้วก็พื้นพิมพ์ลายดีไซน์สวยงามมากๆเลยนะครับเน้นความปลอดภัยแล้วก็ความกลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวของทุกท่านสะดวกสบายแล้วก็อุ่นใจยิ่งกว่าเดิมนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเที่ยวถ้ำหลวงแม่สาบนะครับหรือว่าอุทยานแห่งชาติขุนขานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจ Facebook ของอุทยานแห่งชาติขุนขานนะครับหรือว่าจะโทรสอบถามกันก็ได้ครับที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์052-000-0410ไปเที่ยวถ้ำหลวงแม่สาบอุทยานแห่งชาติขุนขานกันเยอะๆนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่เราไปต่อกันที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังในช่วงกลางเดือนนี้ที่แม่สายเชียงรายเขาจะมีงานมหกรรมอาหาร4แผ่นดินนะครับเนื้อสุดถิ่นสยามณด่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงรายในช่วงระหว่างวันที่15-19 กรกฎาคม 2569นี้นะครับรวมของอร่อย4แผ่นดินไว้ที่แม่สายครับคุณผู้ฟัง15-19นี้พบกันที่ด่านศุลกากรแม่สายนะครับกินให้ครบจบในงานเดียวเลยนะฮะรวมของอร่อยเด็ดจาก4แผ่นดินเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่ไทยนะครับประเทศจีนประเทศลาวแล้วก็ประเทศเมียนมานะครับมาไว้ในงานเดียวเลยนะสายกินต้องห้ามพลาดนะครับใครเป็นอินฟูท่องเที่ยวอินฟูสายกินต้องห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดเลยนะฮะอาหารพื้นถิ่นหากินยากมีครบเลยนะฮะร้านอาหารพื้นถิ่นของดีจังหวัดเชียงรายกว่า200บูธพบกับเชฟชื่อดังแล้วก็กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเมนูพิเศษทุกวันเลยนะครับมีการแสดงดนตรีด้วยนะครับและศิลปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์สุดประการตาแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษพร้อมกับของรางวัลอีกมากมายเลยนะครับงานนี้ไม่ได้มีแค่อาหารอร่อยอย่างเดียวครับคุณผู้ฟังแต่ว่ายังได้สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมเรื่องราวสตอรี่นะครับของผู้คนจากทั้ง4ประเทศทั้งไทยเราประเทศจีนประเทศลาวแล้วก็ประเทศเมียนมานะครับในบรรยากาศสุดคึกคักริมชายแดนมาชิมมาช็อปมาใช้กันนะครับที่งานมหกรรมอาหาร4แผ่นดินเนื้อสุดถิ่นสยามณด่านศุลกากรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย15-19 กรกฎาคมนี้นะครับแล้วคุณจะหลงรักรสชาติแห่งมิตรภาพที่รวมไว้ในงานเดียวครับก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันที่แม่สายเชียงรายนะครับจากด่านแม่สายเชียงรายเราไปต่อกันที่เมืองชลวันจังหวัดพิจิตรกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ 4-5 กรกฎาคมนะครับที่พิจิตรเขามีงาน The Legends of พิจิตรนะครับการกลับมาของพญาชลวันนะครับโดยเขาจะไปจัดกันที่สวนศิริกิติ์บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะฮะ The Legend of พิจิตรครับคุณผู้ฟังการกลับมาของพญาชลวันขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก้าวข้ามขอบเขตระหว่างโรคมนุษย์แล้วก็เมืองบาดาลดำดิ่งสู่ความเร้นลับของถ้ำทองนะฮะที่น้อยคนนักจะได้สัมผัสเผชิญหน้ากับเจ้าผู้ครองผืนน้ำในตำนานเลยนะครับที่ทุกคนต่างเคยได้ยินกันแต่ว่าอาจไม่เคยประจักษ์ด้วยสายตาของตัวเองนะครับพบกันในงาน 4-5 กรกฎาคม 2569นี้งานจัดขึ้นในช่วงเย็นๆนะครับเวลาประมาณ5 โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงช่วงเวลาค่ำๆนะครับ3 ทุ่มครึ่งณสวนศิริกิติ์บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรของเรานะครับแกะรอยความลี้ลับภายในงานไม่ว่าจะเป็นดิ่งลึกสู่ถ้ำทองพญาชลวันเมืองพิจิตรลิ้มรสเร้นลับนะครับณตลาดเศรษฐีศรีมหาทรัพย์นะครับแล้วก็มนตราแห่งท่วงทำนองเมื่อความมืดเข้าไปปกคลุมนะครับประตูสู่เมืองมาดานจะเปิดออกครับคุณผู้ฟังชวนคนที่คุณอยากให้อยู่เคียง

0: ข้างมาร่วมกันพิสูจน์นะครับและมาสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นที่หาจากไหนไม่ได้ครับคุณผู้ฟังแล้วคุณจะรู้ว่าชาละวันในจินตนาการของคุณกับความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรสิ่งไหนจะน่าค้นหามากกว่ากันนะครับแล้วพบกันที่งาน The Legend of พิจิตรการกลับมาของพญาชาละวันนะครับ 4-5 กรกฎาคมนี้ช่วงเวลาตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วพบกันที่สวนศิริกิติ์แอดบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรครับผม
1: Mcord Radio โชว์เมืองเหนือช่วง Journey เจอนั่นที่เมืองเหนือ
0: จากเมืองชลวันจังหวัดพิจิตรเรากลับมาที่จังหวัดน่านบ้านเรากันบ้างนะครับจังหวัดน่านบ้านเราก็ต้องบอกว่า 2-3 วันที่ผ่านมามีข่าวฮือฮาเลยนะครับเพราะว่าหนุ่มน่านวัย29ปีสอบติดปลัดอำเภอปี2569สามารถคว้าอันดับ1ของประเทศมาครองนะครับหลังจากที่เคยพลาดมาแล้วถึง2ครั้งนะฮะขอแสดงความยินดีกับคุณวิสรุตโนราชนะครับสิงขาวรุ่นที่51ศิษย์เก่าจากหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาการเมืองการปกครองและรัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่สามารถสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการตำแหน่งปลัดอำเภอประจำปี2569ได้สำเร็จนะครับพร้อมกับทำคะแนนสูงสุดของประเทศเลยนะครับเป็นอันดับ1ของประเทศไทยเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งปัจจุบันครับคุณวิศรุตดำรงตำแหน่งท้องถิ่นอยู่ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ได้มาเปิดเผยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับว่าความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พยายามสอบปลัดอำเภอมานานกว่า6ปีเลยนะครับโดยเคยสอบไม่ผ่านมาแล้วถึง2ครั้งเลยนะก่อนที่จะคว้าความสำเร็จในการสอบครั้งที่3ในปี2569พร้อมย้ำนะครับว่าความผิดหวังไม่ใช่จุดสิ้นสุดครับคุณผู้ฟังแล้วก็หวังว่าเรื่องราวของตนเองจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเดินตามความฝันนะครับในเรื่องของเส้นทางการรับข้าราชการแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อความฝันนะครับเห็นไหมคุณผู้ฟังความพยายามไม่เคยทำร้ายใครจริงๆเนาะขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณวิศรุตโนราชสิงขาวมช.รุ่นที่51หนุ่มจังหวัดน่านวัย29ปีที่สามารถสอบติดปลัดอำเภอประจำปีนี้2569แล้วก็คว้าอันดับ1ของประเทศไทยมาครองครับจากจังหวัดน่านเนิบๆสโลไลฟ์นะครับเราไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างครับคุณผู้ฟังทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับเขาจัดโครงการเรื่องเล่าศรัทธาและผู้คนการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวพหุศรัทธาสร้างสรรค์ริมน้ำน่านเมืองพิษณุโลกนะครับระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างโดยมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สนิทปิ่นสกุลนะครับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นประธานเปิดงานในโครงการนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์นะครับศิลปะวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกมาต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับภายในงานเมื่อวานนี้ครับมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้นำชุมชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า100คนโดยเน้นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองพิษณุโลกนะครับซึ่งเป็นเมืองแห่งพหุศรัทธาที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนริมแม่น้ำน่านนะครับกิจกรรมสำคัญเมื่อวันที่2และวันที่3ที่ผ่านมาประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการมีงานเสวนาด้วยนะครับการฝึกทักษะการเล่าเรื่องเพื่อการท่องเที่ยวมีการลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศิลปินปราชญ์ชาวบ้านนะครับเพื่อสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้แก่ชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนครับจากจังหวัดพิษณุโลกเราไปต่อกันที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างครับคุณผู้ฟังจังหวัดสุโขทัยและตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยแถลงข่าวผลการปราบปรามยาเสพติดนะครับสามารถจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญของกลางเป็นยาไอซ์ถึง20กระสอบเลยนะฮะน้ำหนักประมาณ198กิโลกรัมมูลค่ากว่า 59ล้านบาทเลยนะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังที่สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยนะครับอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยนะครับร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญเลยนะฮะคุณผู้ฟังหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยสามารถสกัดจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะครับพร้อมทั้งตรวจยึดยาไอซ์จำนวน20กระสอบเลยนะฮะเยอะมากๆน้ำหนักรวมประมาณ198กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า 59.4 ล้านบาทเลยนะครับซึ่งการจับกุมในครั้งนี้เป็นตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะเร่งรัดปราบปรามยาเสพติดโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายปกครองนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล นะครับมุ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้มข้นขยายผลสู่เครือข่ายผู้ค้านะครับยึดทรัพย์สินแล้วก็ตัดวงจรทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทยเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยทุกคนเลยนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเวลา 22:00 น.นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศรีสัชนาลัยได้จัดตั้งจุดตรวจสกัดนะครับที่บริเวณตำบลแม่สำอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็ได้เรียกตรวจรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Toyota สีขาวทะเบียนจังหวัดเพชรบุรีพบว่าผู้ขับขี่ไม่สามารถแสดงเอกสารประจำรถได้นะครับอีกทั้งยังมีท่าทางพิรุธนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เชิญตัวมาตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนจะรับสารภาพนะครับว่าเป็นรถนำทางให้กับรถนำเลียงสิ่งของผิดกฎหมายภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รายงานผู้บังคับบัญชาแล้วก็ได้ทำการส่วนที่กำลังออกติดตามรถยนต์เป้าหมายนะครับจนสืบทราบได้ว่ารถนำเลียงยาเสพติดจอดอยู่ในบริเวณรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยจึงได้เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับก่อนที่จะขยายผลไปตรวจยึดยาไอซ์ที่ถูกนำไปซุกซ่อนบริเวณริมถนนในพื้นที่บ้านหาดแคหมู่ที่13ตำบลหาดแคศรีสัชนาลัยสุโขทัยนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน3รายด้วยกันพร้อมกับตรวจยึดของกลางได้แก่ยาไอซ์20กระสอบนะครับน้ำหนักรวมประมาณ198กิโลกรัมรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อโอรานะครับจำนวน1คันรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Toyota จำนวน1คันแล้วก็โทรศัพท์มือถือจำนวน5เครื่องด้วยกันพร้อมทั้งอายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564นะฮะเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายนะครับอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในชุมชนรวมทั้งตั้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งไปที่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ในช่วงนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับต้องบอกว่าการจับคุมคดีนี้นะครับนับเป็นผลสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยสถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยนะครับจังหวัดสุโขทัยแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเข้มข้นเลยนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยครับผมเราจะปิดท้ายกันที่จังหวัดลำปางครับคุณผู้ฟังจังหวัดลำปางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเชิญร่วมหล่อเทียนพรรษากับช้างไทยสืบสานพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาปีนี้2569นะฮะเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาตินะครับในพระอุปถัมภ์จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี2569โดยมีท่านผู้อำนวยการสถาบันโฆษบาลแห่งชาตินะครับนายไพรัตน์ ครุฑวิสัยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวและช้างไทยจำนวน15เชือกร่วมประกอบพิธีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษานะครับโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปเจริญพุทธมนต์นะครับจากนั้นนายไพรัตน์ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประกอบพิธีทางศาสนาถวายเครื่องสักการะนะครับรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตลงบนแผ่นเทียนก่อนที่จะประธานนะครับผู้ร่วมพิธีและช้างไทยจะร่วมกันประกอบกิจกรรมหลอมเทียนพรรษาประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยนะครับของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนายไพรัตน์ครุฑวิสัยนะครับกล่าวว่าสถาบันโคจบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษากับช้างไทยเพื่อเป็นการร่วมสืบสานพุทธศาสนาอนุรักษ์ประเพณีไทยโดยสามารถร่วมหล่อเทียนพรรษาได้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่19กรกฎาคม2569นี้นะครับจากนั้นในวันที่20กรกฎาคมก็จะได้อัญเชิญเทียนพรรษาที่ร่วมกันหล่อถวายยังวัดทุ่งเกวียนวัดสวนป่าทุ่งเกวียนนะครับและวัดแม่ตาลน้อยจังหวัดลำปางเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานะครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้นะครับสามารถที่จะร่วมทำบุญสมทบกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้นะครับผ่านบัญชีกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี784-025-1277นะครับโดยรายได้ทุกบาททุกสตางค์จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมแล้วก็สืบสานประเพณีอันดีงามควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางต่อไปนะครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลนะครับในรายการ M-COT Radio Show เมืองเหนือของเราวันนี้เวลาหมดเวลานะครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าโอกาสนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเอกนิติขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูล5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและผู้เสียชีวิตไม่สนตัวเลขยอดอุ้มเฉพาะคนเดือดร้อนจริงนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณ13ล้าน2แสนรายพบทั้งผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์พร้อมรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเบื้องต้นที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิ

0: จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้รัฐบาลยังคงผลักดันนโยบายสำคัญปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2570จะมีสัดส่วนงบลงทุนลดลงแต่รัฐบาลสามารถเพิ่มการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านการขับเคลื่อนการลงทุนนอกงบประมาณเช่นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund และการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อลดภาระการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงและยังมุ่งเน้นโครงการ Skill Bridge หรือสะพานเชื่อมทักษะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมใหม่สำหรับข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณที่มีการจัดสรรงบลงทุนต่ำกว่าเดิมจากปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินมีอยู่จำกัดสัดส่วนงบลงทุนที่ดูน้อยลงเกิดจากการปรับปรุงความโปร่งใสส่งผลให้สัดส่วนงบประจำสูงขึ้นและงบลงทุนน้อยลงไปในเชิงตัวเลขแต่สามารถเพิ่มการลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปสืบสวนแม่จันจังหวัดเชียงรายจับบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ50ชิ้นขยายผลคนบ้านพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าจับกุมชายไทยอายุ27ปีพร้อมขยายผลตรวจคนบ้านพักหลังพบการลักลอบครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าหนีศุลกากรสามารถตรวจยึดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำนวนมากโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หน้าศาลาริมถนนสาธารณะบ้านยางมูลหมู่ที่8ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวม48ชิ้นควบคุมตัวขยายผลเข้าตรวจค้นกระท่อมไม่มีเลขที่ในหมู่12ตำบลป่าซางพบยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของทรามาดอนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2รวมถึงน้ำเชื่อมหลายชนิดรวมของกลาง390รายการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจส่วนประกอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นพบว่าบางชนิดมีส่วนผสมของยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและอาจทำให้ง่วงซึมอาจทำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ร่วมกับวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นยาเสพติดได้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาบุคคลในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้าในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรพร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลักลอบจำหน่ายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

านปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลัก

0: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Mcot Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่มี
1: สวัสดีครับสมคริตครับผม
0: อยู่กับเรากับมหานครชาร์ต Mcard Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz ครั้งที่1087ประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ครับ
1: ครับผมเป็น
0: คริสสมคริส
1: เป็นวันที่พวกเราโคจรมาเจอกันนะครับกับผมหมีสมหมีนะครับนะต้องมาฟังกันนะครับแล้ววันนี้สมคริสครับผมบอกเลยว่าอากาศดีมากสมมีชอบมากเลยนะครับ
0: แล้วครับ
1: ฝนแบบพำๆช่ำๆแล้วผมเชื่อว่าชาวคณะก็ยังมีบางส่วนนอนอยู่นอนฟังอยู่
0: อยากนอนอยู่บ้าน
1: โอ้ยสบายสบายเฮ้ยเราต้องมาทำงานคริสวันนี้เราก็มาทำหน้าที่นะครับอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะมารายงาน20เพลงที่ฮิตที่สุดของลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะ
0: ครับผมก็เปิดไปแล้ว3ฮิตครับ
1: ครับผม
0: นี่ที่20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากองค์อิงเพชรบ้านแพงครับกับผลงานเพลงพบหมอหน้าห้านครับลงมาจากฮิตที่19ครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่19นะครับคือโนราพลัดถิ่นนะจากแมทราเชนแล้วก็กล้วยสแตมป์นะเพลงนี้ลงจากฮิตที่17นะครับนะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด8สัปดาห์นะจ๊ะ
0: ครับผมและจบไปเมื่อกี้นี้กับผลงานเพลงจากจ่อยโรมิดครับผมเต้ยก่อสร้างครับผลงานเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่20มาอยู่ในฮิตที่18ครับ
1: ครับผมอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็แม่ๆนะครับวันนี้ต้องมาลุ้นคะแนนของลูกๆกันนะครับที่แม่ขอมาในรอบสัปดาห์ว่าจะอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะครับ
0: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยไหมพี
1: ่ลุยเลยครับผม
2: ฮิตที่10

0: จบไปอีก3ผลงานเพลงครับผมเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงในฮิตที่15ครับผมจากลำเพลินวงศกรกับบอได้จับสลากเป็นแฟนครับเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่13ครับ
1: อ้าวนะครับน้องนับดาวบอกนี่ไงเพลงที่หนูขอนะครับนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่15นะครับนะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่16นะครับทรงนักเลงนะจากวงพัทลุงนะฮะก็ขึ้นจากฮิตที่18นะครับพระรหัสมิวสิกก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด4สัปดาห์นะจ๊ะ
0: ครับผมและฮิตที่17ผลงานเพลงจากต่ายอรทัยครับฮักพอเป็นพิธีครับผมเพลงนี้ก็ลงมันเช่นกันครับจากฮิตที่16ครับ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับตอนนี้มารัวๆกันแล้วนะครับคริสครับผม
0: เข้ากันน่าจะสมอ่ะยังไม่ได้กินเลยครับวันนี
1: ้ยังไม่กินเลย
0: ต้องสั่งอะไร
1: คือคิดชอบมากินข้าวช่วง 3:00 น 4:00 นแล้วสั่งคณะหมูกรอบใช่มั้ยไข่ดาวมั้ย
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าสั่งไม่ได้แล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: เปลี่ยนแอป
1: เฮ้ยคุณไม่ลองสั่งพวกกะเพราหมูสับไข่เจียวดีมากนะ
0: ปกติกิน
1: กินใช่ไหม
0: ใช่
1: ดีมาก
0: กินหมด
1: เผ็ดๆ
0: อย่าเพิ่งพูดพี่หิว
1: เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อน
0: กินข้าวกันหรือยังกินอะไรบ้างวันนี้เช้า
1: ครับผม
0: เย็นวันนี
1: ้ฮะทักทายพี่ทองสุกนะพี่วงเดือนพี่สุกัญญาคุณยายน้องไว้นะครับมีคุณหนุ่มชายคลองพี่สุนีนะพี่ณัฐพลพี่อัมพรพี่เนียมพี่ชีวิตต้องทนพี่สงวนศรีนะครับมีคุณชลาลัยคุณพิรยาพี่ตะวันนะคุณสมัยก็มาแล้วนะครับคริสครับ
0: ครับผมที่มีพี่สวัสดีหนูหลิกสวัสดีค่ะคนสวยพี่ขวัญเรือนสวัสดีครับผมสวัสดีมีใครตอบบ้างไหมผมถามกินข้าวกับอะไร
1: กินข้าวกับอะไรนะครับ
0: ยาเฮดบาร์เจอร์
1: นะครับกำลังพิมพ์อยู่กำลังพิมพ์อยู่
0: กำลัง
1: คุยกันอยู่ว่าจะกินอะไรดีวันนี้พี่ละไอมาแล้วนะครับตับป๊อปมาแล้วพี่พรทิพย์พี่จิราพรน้องนับดาวนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ
0: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อกับมหานครชาร์ตนะครับต่อไปเป็นฮิตที่14
1: ไปจ้ะ
2: ฮิตที่

0: ิตที่14นะครับผมผลงานเพลงจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์ครับกับผลงานเพลงคนต้นทางครับ
1: ครับผมนะฮะเอาตอนนี้เดินทางมาถึงฮิตที่14นะฮะก็มาทายกันนะว่า1 2 3วันนี้จะเป็นเพลงอะไรนะครับนะตอนนี้ FC ชาวคณะของเราหลายท่านก็มาปูเสือรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะจ๊ะ

0: ับนี่คือฮิตที่11ครับคริสครับ
1: ครับผมผลงานเพลงจากที่เล็กนะครับผมเต้ยสั่งข้าว
0: เดี๋ยวต้องสั่งลาสั่งลาแหมคริสนะเล็กยำบ้างก็ได้นะครับผม
1: ก่อนหน้านั้น
0: ผมชอบนะเต้ยสั่งข้าวเนี่ย
1: ครับผม
0: ชอบชอบชอบ
1: ใครคือคนที่ใช่ของเธอครับผลงานนั้นก่อนหน้านั้นนะครับตอนนี้ก็ครบแล้ว
0: ทั้งหมด11อ่ะ10เพลง
1: ครบแล้ววันนี้เราเปิดครบเลยแล้วก็ยังเหลือเวลาอยู่เพราะฉะนั้นก็คง
0: ขออนุญาตทวนแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้
0: ได้ได้ทันนะแป๊บนึงนะอ่ะฮิตที่20นะครับพบหมอหน้า5นะครับน้องอุงอิงนะครับ19โนราพรัฒน์นะครับแนทราเชนนะครับแล้วก็18เต้ยก่อสร้างจ่อยโรมิตรนะครับ17ฮักพอเป็นพิธีต่ายอรทัยนะครับ16ทรงนักเลงนะครับวงพัทลุง15บ่ได้จับฉลากเป็นแฟนนะครับลำเพลินนะครับ
1: ครับผม14ครับคนต้นทางบรรพทุมราชกับแมนพิสิทธิ์พงศ์13ไอ้ทุยครับจากแอลกอฮอล์12ใครคือคนที่ใช่ของเธอของนันอนันต์นะครับแล้วก็ฮิตที่11เต้ยสังล่าจาก TT Rex ครับผม
0: ครับผม
1: เป็น10ผลงานเพลงของชาร์ตวันนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาดูฮิตที่10จนถึง1แต่ชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้โอ๊ยคิดถึงจัง
0: จ้ะ

ขณะนี้เวลา 14:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอปส.สกัดเฮโรอีนซุปกาแฟชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจสอบบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบหญิงผู้ต้องสงสัยนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงได้ขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงและถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงรายได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด 10,000 บาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้มีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้จึงเชื่อว่าอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลเชิงลึกนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศโดยอาศัยการอำพรางในสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ระบบขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการกระทำผิดช็อกทั้งรถทัวร์คนขับรถนอนดับปริศนาท้ายรถคาดโรคประจำตัวพันตำรวจโทพิสิทธิ์รักษาผลสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอำนาจเจริญได้รับแจ้งเหตุคนขับรถทัวร์นอนเสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารมุกดาหารหัวหินจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลอำนาจเจริญเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถโดยสารจอดฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำนาจเจริญพบร่างนายพิทักษ์อายุประมาณ50ปีเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบริเวณจุดที่พักของคนขับรถที่ใช้นอนพักเวลาเปลี่ยนคนขับสอบถามนายวิรัตบุญทศคนขับรถทัวร์คนที่2ให้ข้อมูลว่ารถโดยสารนี้มีคนขับรถทั้งหมด3คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถคนที่1โดยผู้เสียชีวิตขับรถมาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งมาถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบ่นว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวปวดท้องเหมือนจะขับรถไม่ไหวจึงได้เปลี่ยนให้คนขับรถคนที่3มาขับแทนก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะไปนอนพักที่ท้ายรถซึ่งบอกว่าจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนแต่ผู้เสียชีวิตบอกว่าขอนอนพักเดี๋ยวคงจะดีขึ้นจนกระทั่งมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญและจอดรถให้ผู้โดยสารลงที่หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญและกำลังจะเปลี่ยนคนขับจึงได้เดินมาดูเพื่อสอบถามอาการแต่พบว่านอนเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจพร้อมแพทย์เวรตรวจสภาพศพไม่พบมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายคาดว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามจะนำร่างไปชันสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแพนด้ายักษ์จีนฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีเมืองหลานแพนด้ายักษ์ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งกรุงปักกิ่งได้ร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีที่สวนสัตว์ปักกิ่งในวันเสาร์โดยทางการสวนสัตว์ปักกิ่งได้เตรียมจัดเค้กวันเกิดและจัดงานเฉลิมฉลองให้อย่างอบอุ่นเมืองหลานได้รับฉายาว่าองค์ชาย3แห่ง4จื้อมู่เนื่องจากเป็นลูกตัวที่3ของแม่แพนด้าเหมิงและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับย่าน4จื้อมู่ในกรุงปักกิ่งโดยมันมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการปีนป่ายการขุดดินการทำท่าซิทอัพรวมไปถึงการแบ่งอาหารให้นกและเคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมหลบหนีออกมาจากส่วนจัดแสดงอย่างอาถรรพ์จนทำให้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนา
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เอ็มคอตคอน Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
9: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: บันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: Hit T!

0: โมงที่2แล้วนะครับผมกับมหานครชาร์จชั่วโมงนี้ก็จะเป็นฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1ครับเปิดไปแล้ว3ผลงานเพลงครับในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากก้านตองทุ่งเงินครับกับผลงานเพลงแก้บนครับเพลงนี้ก็ยังคงที่ในสัปดาห์นี
1: ้ครับผมนะฮะเอาฮิตที่9ครับลูกพี
0: ่ครับผม
1: อย่าใจกระจอกนะครับหนูเล็กกะกะนะครับโอ้เพลงนี้ถือว่ามาแรงมากเลยนะคริสนะ
0: ครับ
1: โอ้นะ2สัปดาห์นี่ขึ้นมาจากฮิตที่14ขึ้นมาฮิตที่9แล้วนะครับนะจากหนูเล็กนะครับสังกัดอิสระแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ครับผมและจบไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์นะครับกับผลงานเพลงแค่ฝุ่นครับเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่6ไปอยู่ในฮิตที่8ครับแล้วยังอยู่กับผมคริสสมคริส
1: แล้วก็ผมหมีสมหมีนะครับผมบอกเลยว่าชั่วโมงนี้ลูกพี่ห้ามกระพริบตานะครับนั่งเฝ้าแบบต้องลุ้นเลยนะครับเพราะสัปดาห์นี้นี่เพลงนี่เดาทางยากพอสมควรนะฮะคริสครับ
0: ครับผม
1: นะแล้วก็หลายๆท่านบอกเอ๊ะแล้วศิลปินที่เราเชียร์อยู่หลุดหรือเปล่านะครับอย่าเพิ่งแวบเดินไปกินน้ำนะครับกลับมาอีกทีนี่แบบโอ้โหมันผ่านไปเลยนะครับไม่ได้นะครับพี่ต้องอยู่แบบเฝ้าเลยนะครับห้ามกระพริบตานะครับต้องตั้งใจดูเลยนะครับ
0: แล้วก็อย่ากดดัน
1: กดดันครับผมกดดันกดดันนะครับนะเอ้าตั้งใจเชียร์ต่อครับผม
0: ครับผมไปกันต่อที่ฮิตที่7ครับ
1: ครับ
2: ฮิตที่

0: อีก3ผลงานเพลงในฮิตที่7วันนี้เป็นผลงานเพลงจากไหมไทยหัวใจศิลป์สิทธิ์ของเจ้าครับเพลงนี้ขึ้นมาจากฮิตที่9ครับผม
1: ครับผมนะฮะอ้าวน้ำเมย์นี่ก็ลุ้นเพลงนี้กันแบบสุดใจนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับกลางดาวนะครับเพลงที่อยู่ในฮิตที่6ขึ้นจากฮิตที่7นะครับโอ้โหวันนี้แม่นี่ปูเสื่อรอเลยนะครับหยุดตากผ้าหยุดซักผ้าเลยนะครับแม่ต้องมาให้กำลังใจลูกชายแห่งชาตินะครับน้องไรอันนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด15สัปดาห์นะครับแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้
0: ครับผมจบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาฟีกับน้องวินวรพัฒน์ครับขอกำลังใจยังคงที่อยู่แล้วก็อยู่กับเรามานานแล้วนะครับ39สัปดาห
1: ์ครับผมเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะนิดนึงดีกว่าฮะคริสครับผม
0: เขากำลังพูดถึงอาหารกันอยู่ใช่ไหม
1: ครับผมเขากำลังตำเส้นเล็กคือดีนะครับก็กินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมันเป็นวันเสาร์ไงบางท่านก็พักผ่อนไงคริส
0: ครับผม
1: กินข้าวไปด้วยฟังเพลงมันก็เป็นความสุขของลูกพี่เรานะฮะ
0: ไหนข้าว
1: เดี๋ยวคุณก็ไปสั่งใจเย็นไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราต้องทำงานก่อนคริสใจเย็นนะครับผมตอนนี้พี่จิราพรนะครับนะพี่หนูริ่งน้องแม็กนะครับนะพี่ลำพึงพี่ละไอมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่พัชรานะครับคุณวีนาคุณบาร์บี้เกิลนะฮะคุณประมวลคุณพระพลอยคุณรุ่งก็มาแล้ว
2: ครับผมค
1: ุ
2: ณกันตะพลและอีก29คนนะครับ
1: ครับผมนะ
0: สวัสดีทุกคนแล้วก็คนที่กำลังขับรถไปไหนมาไหนก็หวังว่าสนุกกับชาร์ตของเราคร
1: ับ ครับผมนะมันลุ้นกันต่อนะอุ๊ยตอนนี้กำลังสนุกเลย
0: ครับผมถ้างั้นไปกันที่ฮิตที่4ครับ
3: ฮิตที่4

0: อ้าวตอนนี้นะครับหลายๆคนก็มาลุ้นกันนะครับน้องฟ้านี่วิ่งเข้ามากรี๊ดเลยนะครับนี่คือตีสามนะครับจากน้องบอสธีรพงษ์ของเรานะครับโอ้โหก็อยู่ในอันดับสูงพอสมควรเลยนะครับนะแล้วก็เพลงนี้คงที่นะครับนะสังกัดอิสระนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด5สัปดาห์นะครับแล้วก็ฮิตที่4คือฮิตที่สูงที่สุดด้วยของเพลงนี้นะครับตีสามนะครับอ้าวแล้วครับลูกพี่ตอนนี้ก็เหลือ3อันดับนะฮะ1 2 3นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับนะตอนนี้ชาวคณะก็ตุ้มๆต่อมๆนะครับเอ๊ะมันจะเป็นเพลงอะไรนะเพลงที่เราเชียร์เนี่ยนะครับจะยังอยู่หรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับนะอ่ะแล้วก็โอเคมั้ยครับคริสครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวเราจะได้พักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับมาลุ้นกันต่อเนาะ
1: ครับ
2: โดยคริสสมคริสและหมีคณัฐชัยเติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
2: ไอยารา
3: ใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ีบโหลดแอป GSB All Home จัดหนักโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สิทธิ์เชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
1: อุ้ยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
0: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะคะ

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ดใหม
1: ่พาวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์เหตุเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
6: ทิศที่3

0: 2ผลงานเพลงครับในฮิตที่3วันนี้ยังคงที่อยู่กับผลงานเพลงจากก้องห้วยไร่นะครับกับดอกกระเจียวบานครับเพลงนี้ก็อยู่กับเรามา28สัปดาห์เคยขึ้นอันดับ1ถึง14สัปดาห์เลย
1: ครับผมบอกเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้กินกันไม่ลงนะโอ้แต่ละเพลงนี่แบบแรงแล้วก็แข็งมากเลยนะฮะตำแหน่งนะฮะมีฮิตที่2คือปริญญาไก่ตีนะครับเมกอภิสิทธิ์นะฟิชเชอริ่งกับบุ๊กสุปการนะครับคงที่นะครับนะจอนนี่มิวสิกนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด4สัปดาห์ครับคริสครับ
0: ครับผมตอนนี้ก็5-6 นาทีสุดท้ายเราก็ถึงฮิตที่1กันแล้วนะครับผม
1: แล้วผมก็เชื่อว่าชาวคณะก็คงจะเดาทางถูกแล้ว
0: ครับ
1: เหลือแค่เพลงเดียว
0: ใช่ครับเพลงนี้ต้องบอกว่ายังคงที่อยู่ในที่1นะครับในสัปดาห์นี้ผลงานเพลงจากโจอี้ภูสิทธิ์ฟีกับพันธ์วรการนะครับผมจากสังกัด Genie Record หม้อหุงข้าวครับ
1: เย้วู้ฮู้นะครับยินดีด้วยนะใครที่เชียร์เพลงนี้อยู่นะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้เดี๋ยวเจอกันในช่วงชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวเรามาคุยกัน
1: ได้เลย
2: Hit Feed!

ขณะนี้เวลา15นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลรัสเซียอ้างกองทัพยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาของยูเครนได้แล้วรัสเซียแถลงวันศุกร์ว่ากองกำลังของตนสามารถยึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคโดเนสในยูเครนได้สำเร็จการประกาศความสำเร็จดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกันของคณะผู้บัญชาการระดับสูงของรัสเซียกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งการประชุมชุดนี้จัดขึ้นที่ศูนย์บัญชาการที่ไม่เปิดเผยที่ตั้งสำหรับการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนเมืองกอสเตียนตินิฟกาถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญในแนวป้องปราการทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่รัฐบาลรัสเซียต้องการครอบครองมาอย่างยาวนานเมื่อเดือนที่แล้วนายปูตินเคยระบุว่ารัสเซียใกล้จะยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จโดยเมืองแห่งนี้เคยมีประชากรเกิดสงครามเกือบ 70,000 คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2,000 คนเท่านั้นการเข้ายึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาจะช่วยให้กองกำลังรัสเซียมีฐานที่มั่นสำคัญในการเคลื่อนพลไปทางเหนือตามแนวป้อมปราการซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเป้าหมายหลักในแคมเปญทางทหารของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ว่ารัสเซียจะต้องควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาคโดเนตให้ได้ก่อนที่สงครามจะยุติลงขณะที่ยูเครนยังคงยึดครองพื้นที่ประมาณ1ใน5ของภูมิภาคนี้หลังจากผ่านพ้นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและกระบวนการทุจริตทะเบียนต่างด้าวปิดฉากแรงงานเงาอธิบดีกรมการปกครองสั่งออกจากราชการไว้ก่อนและสอบวินัยร้ายแรงนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นายวิทยานิติธรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคล

0: ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกุมนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นการจับกุมและคดีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาเมื่อวันที่24กันยายน2567ตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนคือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐอำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีในช่วงปี2564ถึง2565เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายและดำเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปอนุสรณ์สถานเขารัชมอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังอนุสรณ์แห่งชาติภูเขารัชมอร์ภูเขาหินแกรนิตที่คีสโตนรัฐเซาท์ดาโกตาที่มีประติมากรรมแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ4คนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาทรัมป์ใช้เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตลำหรูที่กาตาร์มอบให้เป็นของขวัญเพื่อใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ไปจนครบวาระดำรงตำแหน่งการเยือนเขาลัชมอร์เป็นบทโหมโรงก่อนเข้าสู่การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์ของงานมีการกล่าวปราศัยต่อหน้าฝูงชนของนายทรัมป์และการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: อยากเปลี่ยนนามสกุลของแหม่มพิมานรำแล้วก็อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
1: ครับผมแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะครับสมมีสมคริสสายหวานนะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายชาวคณะที่เคารพรักของเรานะฮะจากทั่วประเทศเลยนะครับ
0: พว
1: กพี่อยู่จังหวัดไหนก็โทรเข้ามาคุยกันได้เลย
0: ใช่ครับที่022481366 022481366โทรมาเข้ามาขอเพลงกันได้เลยครับเดี๋ยวเราเปิดอีกเพลงนึงแล้ว
1: โทรมาเลยตอนนี้โทรเข้ามาเลยครับผม

0: เติมโปรนะครับจากเส้นเล็กครับผมตอนนี้เรามีมาแล้ว
1: หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีน้ำมี
1: ครับผมลุงต๋อยนะครับ
2: ครับผม
1: โอ้โหนี่ดูคึกคักมีพลังนะครับลุง
2: ก็กลับกรุงเทพนะครับ
1: นอนกลางวันแล้วใช่ไหมครับลุงต๋อยครับ
2: ครับผมก็นอนกลางวันแล้วด้วย
1: เห็นไหมพอนอนแล้วมีพลังเห็นไหม
0: แล้ว
1: ลุงต๋อยครับตอนนี้อยู่กับสมีสมกฤษนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับไม่เคยคุยเลยครับผม
0: วันนี้เป็นยังไงบ้างทางนู้นฝนตกไหมครับที่จันทบุรี
2: ทางนู้นโทรมาผมก็ตกเพราะว่าผมตอนนี้มากรุงเทพแล้วอ่อนนุชแล้ว
0: ตอนนี้อยู่อ่อนนุชแล้ว
1: พักผ่อนพักผ่อนช่วงนี้พักผ่อนนะครับเพราะทุเรียนตอนนี้ขายหมดแล้วก็มาพักกันก่อน
2: พักผม
1: เห็นไหมอารมณ์ดี
0: ขายทุเรียนได้เยอะ
1: โอ้ยคนนี้ขายดีคนนี้โอ้ยทุเรียนดีนะลุงต๋อยนะ
2: ตอนนี้ขายดีต่อ

0: เราหมดก่อน
1: โอ้เห็นไหมของมีน้อยของดีของดีครับนะอ้าวได้ครับลุงต่อยครับวันนี้อยากฟังเพลง
0: มาลายดอกรัก
1: ของอาชัยเมืองสิงห์นะ
0: ครับผม
1: อยากจะมอบให้ใครไหม
0: มอบให้ทุกเพียงสายทั้งหมดครับ
1: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณลุงต่อยมากเลยครับ
1: ขอบคุณลุงต่อยนะ
0: ดูขอบคุณมากครับสบายดี
2: อารมณ์ดีสดชื่น
1: ครับผม
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงมีพลังมากเดี๋ยวเราย้ำเบอร์นิดนึงดีกว่าฮะคริสครับผม
2: 022481366นะครับผมโทรมาขอเพลงกันได
1: ้ได้เลยมาโทรมาคุยกันนะครับ

0: ้านก็จักแค่นี้อย่างอยู
1: ่มาลัยดอกรักแล้วก็คนบ้านเดียวกันจากไผ่พงศธรนะครับผมเป็นผลงานเพลงที่ยายแสงแล้วก็ลุงต่อยขึ้นมาครับผม
2: นะครับยายแสงบางนานะครับเลือกมาทางหลังไมค์นะแล้วตอนนี้ก็ยังรอสายชาวคณะอยู่นะครับอยากฟังเพลงไหนนะก็รีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้านะครับเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงกดมาคุยกันนะครับ

0: สาริกาไร้รังนะครับจากป้ายาสมุทรปราการครับ
1: ครับผม
0: มาแล้วอีกหนึ่งสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียสมหมีและก็เน
1: ี่
2: ยสมค
1: ิ
2: ด
1: สวัสดีครับพี่สมกุลนี่เองนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้พี่สมกุลทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้นั่งพับผ้ากับบังกะลีผ้าเนี่ย
1: โอ้ผ้าก
0: ินข้าวยังครับ
2: ใช
1: ่กินอะไรยังครับพี
2: ่ทานข้าวตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะ
0: โอ้แต่นี้มันบ่ายสาม
1: ใช่พี่เราต้องกินทุก3ชั่วโมงนะครับพี่
2: โอ้อ้วนเป็นหมูพอดีเลย
1: ครับไม่ต้องกลมๆหน่อยน่ารักยุคนี้เขาฮิตแบบนี้นะครับพี่สมกุล
2: ไม่ไหวค่ะไม่ไหว
1: ต้องหน้ากลมๆหน่อยนะคิดนะ
0: เ
1: ออมันเป็นเทรนด์ใหม่ครับพี
2: ่
1: ครับ
2: เทรนด์ใหม่ใช่ไหม
1: ครับครับแล้วฝนจะตกไหมครับแถวนั้นครับพี
2: ่ลงไปปล่อยทั้งวันเลยค่ะเฮีย
1: โอ้นี่วันนี้ฝนตกแถวสมุทรปราการตลอดเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่เมื่อเช้านี้ตกอย่างแรงเลย
1: อ๋อโอ้ตกช้ำเลยนะแต่ช่วงเย็นก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงเนาะ
2: ใช่ช่วงเย็นก็ขอให้มันปล่อยๆอย่างนี้แหละไม่ต้องแรงหรอก
1: สบายสบาย
2: ดึกๆแบบว่าตอนนอนสบายสบายหน่อย
1: ดีดีนะครับนอนนะคิดนะ
0: ใช่
1: โอ้โหดีดีมากเลยครับชอบนะฮะแล้ววันนี้พี่สมกุลอยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงโบราณสีดำของสิริพร
1: ของพี่นางนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับ
0: มอบให้ใครไหมครับ
2: ให้แฟนเพลง95ทุกคนน้องหลังไมค์แล้วก็เฮียหมีแล้วก็สมค
1: ิ
2: ดด้วยนะ
1: คร
2: ับ สมีสมคิดสองคนเลย
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: พี่สมกุลด้วยนะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับพี
0: ่
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โบรักสีดำจากสิริพรนามไพพงศ์

0: ็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: พาวซ่า
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและหมีคณัฐชัย
3: บ่าย 3:45 นาทีนะฮะก็เป็นช่วง15นาทีสุดท้ายเรายังรับสายอยู่นะครับผมยังโทรเข้ามาขอเพลงได้ที่022481366นะครับผม
4: นะครับย้ำนะครับ022481366นะเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็เปิดที่เพลงที่พี่จิตขอมานะฮะทาง Facebook Live นะฝันว่าได้เป็นพระเอกนะตอนนี้ชาวคณะสามารถขอเพลงได้ทุกช่องทางนะครับทาง Facebook Live ก็ได้ทางหลังไมค์ก็ได้นะครับนะตอนนี้กดมาเลยครับคริสขออีกทีนึงครับผม
3: 022481366ครับ
4: หลังเพลงนี้นะครับรีบกดเข้ามาเลยนะจ๊ะ

0: แอบรักแอบคิดถึงนะครับผมจากตายอรทัยมาแล้วอีกสายหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มๆทั้งสอง
0: สวัสดีพี่อะไรเอ่ยพี่หญิงใช่ไหมครับ
2: แม่หญิงค่ะ อยู่ประจวบคีรีขันธ์นะคะแต่อยู่ปราณบุรีค่ะฟังทุกวันเช้ามืดก็ฟัง
1: ครับฝนตกฟังไหมครับแม่ครับ
2: ฟังค่ะที่นี่ฝนตกไปปล่อยนะตกทั้งวันเลยค่ะ
1: โอ้อากาศดีนะครับแม่แม่ไม่หลับเหรอครับ
2: ดีค่ะออกไปไหนไม่ได้เลย
1: ครับโอ้ยเมื่อปกติคืออากาศฝนช่ำๆแบบนอนฟังแล้วก็จะมีหลับบ้าง นะครับแม
2: ่โอ้โหรุ่นแม่แล้วมันนอนไม่หลับเลยลูกเอ
0: ้ยนอนทีเดียวใช่ไหมครับ
1: ไม่แม่นอนมาทั้งวันแล้ว ตอนนี้มันไม่หลับแล้วครับผม
2: นอนไม่หลับแล้ว
1: อ๋อก็เลยฟังเพลงสวยๆนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: ฟังค่ะแล้วก็แม่เป็นแม่ครัวที่รีสอร์ทใกล้ๆบ้านนะคะ
1: เช้
2: ามืดแม่จะตื่นตีสองตีสามไปทำของใส่ตู้เย็นใหญ่ไว
1: ้อ๋อโอ้ดีจังเลยแม่ทำ
2: ห้องอาหารให้แขกทานเจ็ดโมงแม่ก็จะกลับมาอาบน้ำแล้วก็ไปจัดแล้วแม่ก็ฟังที่ว่าเสาร์อาทิตย์จะมีเพลงตลอดเลยอ่ะ
1: ครับก็ฟังยาวๆเนาะแม่เนาะ
2: ใช่ใช่ใช่ชอบฟังค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จัดดีทุกคนเลยนะคะ
1: โอ้ยขอบคุณมากครับแม่ครับผม
2: จ้าจ้า
1: ครับแม่ทำอะไรอร่อยที่สุดครับแม่ขอสักเมนูหนึ่งครับ
2: อ๋อมันเป็นของลูกค้าต่างชาตินะคะพวกไข่ออมเล็ตไข่คนนะคะ
1: โอ้ออมเล็ตเลยครับแม่ครับไฮโซนะครับแม่ออมเล็ตเลยนะครับ
2: เจ้าของก็สอนให้ทำ
1: ดีแล้วครับอ้าวได้ครับแม่ครับผมวันนี้แม่อยากฟังเพลง
2: ค่ะแป้งรอค่ะของคุณศรีนทานิยากรค่ะ
1: ครับ
0: เลยมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้กับทุกคนเลยนะคะที่ฟังขึ้น95ของหนุ่มทั้งสองนะคะจัดดีมากแถวบ้านนี้เขาเปิดกันนะคะคนในไร่
1: ขอบคุณมากเลยครับแม่
0: น่ารักมากครับ
2: ใช่เสียงชัดดีค่ะ
1: ครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผมกับทาแป้งรอขอบคุณที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับ
1: ขอบคุณนะครับแม่
0: ไว้โทรมาใหม่นะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
0: โอเคทาแป้งรอของสิรินทาแล้วก็ตอนนี้ก็บ่าย 3:52 นาทีเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกเพลงนึงหลังจากเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้าของช่วงจอคิวฮิตครับ

ขณะนี้เวลา 16:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลแคทออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนส่งสิ่งของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งมีการกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกลูกเรือและป้องกันการใช้สถานะลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพรรคกล้าทำซัดกฎหมายฮัตล้าสมัยต้นตอหุดยาดกว่า150ชีวิตถูกลอยแพเร่งดันแก้พรบปิดช่องกงทัวร์เถื่อนคุ้มครองผู้แสวงบุญเต็มรูปแบบในนัดพุทธินอุมารองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่พี่น้องคุดยัดจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำแล้วซ้ำเล่าพรรคกล้าธรรมได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัตต่อรัฐสภาตั้งแต่28พฤษภาคมถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอแก้ไขกฎหมายหรือพรบส่งเสริมกิจการฮัต2524ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งล้าสมัยไม่เพียงพอในการปกป้องประชาชนฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่คือการปรับบทบาทของกฎหมายเน้นการส่งเสริมไปสู่การกำกับดูแลและคุ้มครองผู้แสวงบุญเพิ่มมาตรการตรวจสอบบริษัทผู้ให้กิจการบริการฮัตกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ที่กระทำความผิดถึงเวลาที่รัฐสภาต้องเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาโดยเร็วรายการล่วงลึกหลอกลวงทางช่อง9 Imcot HD คว้ารางวัลเวที Star Media International Award 2026รายการล่วงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 Mcot HD คว้ารางวัล Star Media International Award 2026สาขาพิธีกรและรายการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาตินำโดยนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรนางสาวพิชยศิลป์นายวัฒน์นางสาวพรศรีสิริเพิ่มพูนและนายอานนท์เจียวหลีทีมงานผู้ผลิตรายการนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล่วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารายการล่วงลึกหลอกลวงจะเป็นสื่อที่ตีแผ่กลโกงและภายในรูปแบบต่างๆของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อรูปแบบของคดีที่มีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล่วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง9 Mcot HD
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: M-Cut Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปเอ็มคอตเรดิโอโกกรีนขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ครับผมซึ่งแน่นอนชั่วโมงนี้เราก็จะเป็นการเจาะคิวฮิตครับผมมาพร้อมกับ5ผลงานเพลงที่มาเข้าคลื่นเพลงใหม่ครับ
1: ฟังก่อนใครบนโลกใบนี้ครับ
0: ใช่ครับงั้นไม่รอช้าเลยเพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงใหม่จากพี่ไมค์พี่รมพรครับสังกัดแกมมี่โกชื่อว่าถิ่มใจไว้เมืองลาว

0: งสุดท้ายนะครับผมช่วงของการเจาะคิวฮิตครับซึ่งเมื่อกี้เปิดไป2ผลงานเพลงยังไม่ใช่เจาะคิวฮิตนะครับผม
1: เป็
0: นวินาศกรรมหัวใจแล้วก็น้องเมย์คนใหม
1: ่2เพลงนะครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้ครับ

0: ิ่มใจไว้เมืองลาวครับไหมพิรมพรสังกัดแกมมี่โกคำร้องทำนองได้สุรชัยวงคำพระครับแล้วก็เรียบเรียงโดยธานินมั่นสนครับผม
1: ครับผม
0: นะใหม่จากพี่ไม้นะครับ
1: นะครับนี่คือเพลงที่1 นะครับโอ้นานๆจะเห็นพี่ไม้ร้องสไตล์นี้อีกทีนึงนะครับนะนานๆเลยนะ
0: ม้วนๆหน่อย
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่2ครับคริสครับเป็นงานจาก TT Rex นะฮะจำบอกเป็นนะสังกัดอิสระจ้ะ

0: นะครับขออนุญาตครับรู้สึกว่าไฟล์เพลงจะมีปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตลองดึงใหม่อีกรอบนึงนะครับจำบอกเป็นเดี๋ยวนะ6-10เข้ามาลงยังเดี๋ยวนะผมดูเลยเนี่ย
1: ไฟเพลงต่อไป
0: เดี๋ยวลองดูจากพี่ยุ้ยมานาศักดิ์ก่อนก็ได้ครับ
1: เดี๋ยวเราไปเพลงนี้เดี๋ยวเพลงจำบอกเป็นเดี๋ยวเรามาจัดการก
0: ันเจ้าข่อยเหรอ
1: เจ้าข่อย
0: เจ้าข่อย
1: ยุ้ยมานาศักดิ์นะครับ

0: อันนี้ชื่อว่าเจ้าข่อยนะครับผมของยุ้ยมานะศักดิ์สังกัด Friend Music คำร้องทำนองได้ยุ้ยมานะศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The Jessie ครับ
1: ครับผมนะฮะเจ้าข่อยนี่แปลว่าอะไรครับ
0: ผมครับ
1: เจ้าข่อยศัพท์เทคนิคใช่ไหม
0: เจ้าข่อย
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยกำลัง
1: หาเพลงอยู่ไม่เป็นไร
0: งงกับเพลง
1: นะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: รอบนี้ได้แล้ว
1: จำบอกเป็นพอดีไฟล์เพลงกับที่เรากดมันแปลกๆครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะก็เลยเราก็เลยงงว่าเมื่อกี้มันเปิดไม่ได้
0: แต่ตอนนี้มันเปิดได้เหมือนจะ
1: ลองดูไหมลองฟังจำบอกเป็นดูนะครับผม
0: จำบอกเป็นนะครับของทีเล็ก

0: T-Rex นะโอ้นี่ MV นี่ทรงเกาหลีมากเลยนะครับแบบโอ้โหใส่สูทแบบแล้วนางเอกก็แบบเกาหลีนะครับนะช่ำช่ำ
1: ไปถ่ายญี่ปุ่น
0: ไปญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ไม่ว่าอยู่มันดูโลเคชั่นมัน
0: ใช่ใช่ใช่นะครับแหมไม่ธรรมดานะครับเพลงนี้นะฮะจำบอกเป็นนะครับจาก T-Rex นะฮะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: โอเคเพลงต่อมาครับผมเป็นเพลงของหมูหนึ่งครับลืมเม็ด
0: ครับ

0: ลืมเม็ดครับผมของหมูหนึ่งครับผมสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้พี่หมูหนึ่งอมรเทพแล้วก็เรียบเรียงโดยสุวัตวงนากรครับผม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นศิลปินใหม
1: ่หมูหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็มาเพลงที่5นะครับบุญฮักบ่ถึงนะฮะจากพี่กบสุพจน์นะสังกัด

0: ุญฮักบ่ถึงของกบสุพจน์นะครับสังกัด A Play Music คำร้องทำนองโดยยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงโดยตูนน้อยสว่างอุบลครับ
1: ครับผม
0: โอ้เพลง
1: MV นี่แบบทำดีนะโอ้แบบซึ้งเลยนะครับเศร้าฉ่ำนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาทวนอีกรอบนึงครับคริสครับผมมีทิมใจไว้เมืองลาวพี่ไม้นะครับจำบอกเป็น TT Rex นะมีเจ้าข่อยพี่ยุ้ยมานะสักเมื่อกี้เขาแปลว่าอะไรนะเจ้าข่อย
0: เจ้าข่อยก็คือคุณกับฉันนั่นแหละเจ้ากับข่อย
1: แบบว่ามีกันและกันใช่ไหม
0: พอมีเจ้าข่อยต่อกันอย่างนี้ก็เลยไม่รู
1: ้เราก็เลยงง
0: ก็คือเจ้าก็คือคุณข่อยก็คือฉัน
1: นะครับอันนี้ขอบคุณชาวคณะที่เข้ามาช่วยแปลให้เราด้วย
0: คร
1: ับผม
0: ครับผมแล้วก็มีลืมเม็ดของหมูหนึ่งนะครับแล้วก็บุญฮักบดถึงของกบสุพจน์ครับผม
1: ครับผมนะฮะก็เป็น5เพลงที่ได้ฟังก่อนใครนะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมฮะคริสครับ
0: ครับผม
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดย

0: ริสสมคริสและหมีคณัตชัย
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: งานเพลงหวานๆซึ้งๆอีก2ผลงานเพลงติดฝนความคิดถึงของเวสป้าแล้วก็รักคนโทรมาจังเลยของพีเสด็จนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงด้วยครับผมนี่ก็จบไปแล้วเรียบร้อยจ่อคิวหินชั่วโมงที่4ของเรายังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็เจอผมหมีสมหมีนะครับมาเดี๋ยวเสาร์ไหนก็รู้เอง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ยินดีที่มาเจอครับ
1: โอ้ยินดีมากครับผม
0: เจอกันครั้งหน้าแล้วก็เจอกันครั้งหน้าสำหรับทุกคนด้วยครับผมเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้อีกสัก2ผลงานเพลงนะครับก่อนที่จะลาจากกันไปช่วงหน้าเป็นของ
1: อาจารย์ประโยงอาจารย์ประโยงนะครับ
0: ครับผมโอเคครับ
1: นะก็มีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้แล้วก็คลื่นจากแพรชนานะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะ
0: แล้วเจอกัน
1: ครับผมสวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา 17:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลเจ็ดรูปที่วัดน้ำขุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลราชธานี7รูปที่มรณภาพจากเหตุเด็กวัย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ที่วัดน้ำขุ่นอุบลราชธานีด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี2รายยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร7รายและกลับบ้านได้แล้ว3รายมหาดไทยสั่ง21จังหวัดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียดำเนินมาตรการเข้มยกระดับความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่มีมติมอบให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงชายแดนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาไทยสปป.ลาวและไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ร่วมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปเดนมาร์กผุดแคมเปญติวเข้มนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานปลอดภัยสภาความมั่นคงสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพื่อมุ่งเน้นการสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนต่างชาติทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกับคนท้องถิ่นรูปแบบของแคมเปญประกอบไปด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่นการให้สัญญาณมือเมื่อต้องการเลี้ยวการปั่นชิดขวาบนทางจักรยานและการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นอกจากนี้ทีมงานยังลงพื้นที่แจกไปรษณียบัตรอธิบายกฎระเบียบพร้อมพูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังติดต่อเช่าจักรยานในตัวเมืองโดยในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้จะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อขยายการรับรู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลายุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

รายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ.2569ก็ขอให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกประการนะครับต้องการสิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นเป็นของท่านทุกท่านทุกคนทั้งหญิงและชายนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542นะครับเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554แล้วก็นวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงแล้วก็ครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554กับคุณศรีสุภางอินไซรับผิดชอบสโมสรนักเพลงนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับท่านผู้ฟังเราจะเริ่มในแบบไทยสากลก่อนนะครับชื่อเพลงว่าผิดทางรักนะครับเนรัญชราศิลปินแห่งชาติ2562เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยมนูนเทพประธานนะครับเพลงที่2ความรักไม่รู้จบนะครับสาโรจน์เสมทรัพย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชะอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจิตราวดีจิตตะเกษมนะครับทั้ง2เพลงนั้นจะเพราะมากๆนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับความไพเราะทั้ง2เพลงขอเชิญครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะเป็นพิเศษอย่างไรจะเพราะแค่ไหนนั้นให้ท่านผู้ฟังติดตามของเราจน

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงแววเสียงซึ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเรียมดาราน้อยนะครับเพลงที่สองหนาวลมที่เรนูนะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสอนคีรีศรีประจวบขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ขอเชิญรับฟังครับ

เอาละครับให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากล นะครับท่านผู้ฟังจะเริ่มด้วยเพลงบัญชารักนะครับอสิสถาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัชดาพรรักษนาเวศนะครับเพลงที่สองแม่สายนะครับศรีสวัสดิ์พิจิตวรการเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติ2560เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยศรีสุดาเริงใจนะครับเพลงนี้จะมีเครื่องดนตรีพิเศษเขาเรียกว่าโซปราโนนะครับซึ่งคนจะเป่าโซปราโนในเพลงนี้เขาชื่อว่าวิชัยอึ้งอัมพรท่านฟังให้ดีนะครับท่านเป่าได้ไพเราะเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังอ่ะขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: นับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
6: มีจำหน่าย

0: ที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: ต่อไปก็ให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งแบบเพราะๆเลยนะครับจะเริ่มด้วยเพลงคนสวยใจดำนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยระพินภูไทยนะครับเพลงที่สองสาวผักไห่นะครับชาตรีศรีชนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพิณพาทย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับและขับร้องโดยชาตรีศรีชนนะครับสำหรับเพลงนี้มีเครื่องดนตรีพิเศษที่สมบัตินักพิณพาทย์เป่าไว้ได้เพราะมากนะครับนั่นก็คือเสียงโอโบเขาจะเป่าเป็นเสียงเหมือนเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งนะครับเพราะมากท่านลองฟังดูนะครับขอเชิญท่านรับฟังลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

อไปให้ท่านฟังในแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงรักสุดหัวใจนะครับประยูรเวชประสิทธิ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมชาติชนะโชตนะครับเพลงที่สองคนรักหายนะครับเทวันธัญญาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชะอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอานัทพุทธมาศขอเชิญท่านฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

ณกำลังฟัง MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.น่านโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
1: ับ ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการทวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
2: ์
1: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

0: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.com

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาท

0: าทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคน

หยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

0: เข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็การเองต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
0: คอ
1: ันนี้ต้องแยกนะฮะคือคนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของคุณเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
0: ะ
1: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณออมพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะ อย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย เนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณออมสั่งการไปในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะนะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกมอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียงหลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่านะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐ ใช่ไหมครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความ

0: ร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะฮะเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมฮุนเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเยี่ยงนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละนะครับเปิดรับก็คือว่าคือสีเจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรทั้งมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมาครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับ
1: อาเซียน
0: ใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันเนี่ยจีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไปตีรวมไม่ได้คุณทอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับก็นั่นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้งสามประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยไหนได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะ ตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายดงชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดราก้อนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห้วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห้วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่สีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วอย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไห
1: ม
0: เราไม่ให้เพราะมันคือนะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
1: ้
0: ค่ะแต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับ ก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย
0: ์อาวุธเยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F16คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF16จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนเห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าคุณเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่คุณเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอดนะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นค่ายมีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ถ้าในกรณีท่านทองรุณศรีสุริศไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: ค่ะ
0: ครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: อ๋อมีภาษากายเป็นภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายคร
1: ั
0: ้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดเขาต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เนาะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในระดับซ้ายเดือดซ้ายนะครับก็จะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนานๆนะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้อง
1: ปกติจะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะ ไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
1: ้
0: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คแอนแป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าค่าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ดูหน่อยมีในภาพข่าวอยู
0: ่มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่คุณเซนนั่งฟังแบบหน้าจ๋อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื
1: ้ออ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าบึ้งจริง
0: ๆเย็นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการเสริมก่อน
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างก
0: ัน ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: มันบ้านแรงมากอ
0: ่ะจริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าคุณเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งอาจารย์แล้วคุณอ้
1: อม
0: นะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกระบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตนะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: อ
0: ะไรครับคือปราบในที่ผ่านมามันการละครไง
1: ค่ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราถึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL-03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงนะครับเพราะว่าคนที่กุมรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นหุ่นมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
0: หุ่นมานิดไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับหุ่นเซนคือหุ่นมานิดกับหุ่นมานีลูกชาย2คนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเสกก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้วครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระชอกอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปราบต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนานาถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่เนี่ยมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณอมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะ ถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับ1การปกปิดปรับ 1,000 ดอลลาร์ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี้ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100คนสมมตินะ100คนน่ะหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การตลาดอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ค่ะก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: สักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องปราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
7: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัพตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
6: ค่ะ
7: นะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวแล้วที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุน Television Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บมันก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละฮะมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันนึงพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียน นั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมสารกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
6: ค่ะ
7: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยังภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละแล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
6: พี่วิชัยบอกว่าผมว่าคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
7: จริงๆมันทั้งโลกนี่แหละครับ
6: คบยาก
7: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าไม่ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอน
6: ค่ะ
7: นะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
6: ้
7: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้นะครับก็นั่นแหละก็คือเขาไล่จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างของตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาแล้วฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
6: อ
7: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
6: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
7: ครับแน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกนะครับก็ทำโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศคัดค้านเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าครองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดครองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
6: ค่ะ
7: แต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
6: คร
7: ับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือแต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้น
6: ค
7: ่
6: ะ
7: เวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ70,000ล้านดอลลาร์
6: ค่ะ
7: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยุนหนานคุณหมิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางหนึ่งก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้2เส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณออ
6: ม
7: 8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโช
6: ค
7: ่ะเพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุนลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับก็107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน ช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดีลกับไทยเขาก็ดีลอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให้หย
6: ุ
7: ดเอ็งเอิร์ดอะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก
6: ็
7: เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ว่านั้น
6: ค่ะก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย
7: ์ก็แน่นอนแหละอันไหนจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
6: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู่
7: ให้ต้องให้เป็น
6: ค่ะ
7: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
6: ค่ะ
7: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
6: ค่ะ
7: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
6: ค่ะ
7: นะไม่ใช่งอน
6: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย
7: ์ไม่ใช่หนุ่มสาวนั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
6: ับเราไม่
7: เร
6: ื่
7: องของผลประโยชน์
6: น
7: ะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจาเขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
6: ์
7: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้งหรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
6: ค่ะอาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดแอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะจ้าเวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
7: เฮโรอีน
6: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
7: ที่จริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
6: ยกติดยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
7: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
6: ค่ะ
7: คือถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ้อม
6: ค่ะ
7: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% เนี่ยก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตท
6: ุ
7: กวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
6: อาจารย์เราติดทางที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
7: เชิญครับเชิญครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย์
7: คือพม่าครับอันดับสองลาว
6: ฮะอันดับสองลาว
7: ใช่ครับ
6: อันนี้ในโลกเหรออาจารย
7: ์ของโลกเลยครับ
6: โอ้ค่ะ
7: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
6: ค่ะ
7: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
6: ค่ะ
7: ใครปลูกตาลีบันยิงทิ้งนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
6: ้ค่ะ
7: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้น
6: ค่ะ
7: นะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมาก
6: ค่ะ
7: ก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสื่อสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีน
6: ค่ะ
7: ยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
6: มัน
7: ก
6: ็เนี่ยเน
7: า
6: ะ
7: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่นะแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้วมันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้านะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะฮะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะฮะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกนี้มันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยฮะคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพง นะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้นะแต่ส่วนใหญ่มันพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฟินไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของวะและโกก้างนะครับวะกับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกแหละก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้วะกับโกก้างโกก้านก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองพอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ชมนะฮะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได้ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้องจุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้มันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้พวกไอ้สารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ด นะครับมันยังเป็นผลึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไงก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณครับมันถึงเรียกว่ายาบ้า แต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้นะฮะ1กิโลหนึ่งกิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99

0: 99
1: ยี่ห้อ99นะครับก็น่าของวัดแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14 บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40 บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14 บาทสมัยก่อน1 เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700 ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็น 10,000 ตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
0: ์
1: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตโกก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับสถานะที่สองคือทางผ่านฮะ ก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังผาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยาผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้องโดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่ามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่2เนี่ยนะฮะขบวนที่2เนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่3ก็ตามไปอันนี้ล็อตใหญ่ไอ้ที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื่อที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็น100 ล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10 ตัน20 ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดอ่ะเผาเท่าไหร่ละ50 ตันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: 50 ตันก็คือ50,000 กิโลนะครับ50,000 กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
0: ค
1: ่ะเพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
0: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เมตร
1: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
0: ้
1: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมา นี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่ากระบวนการช้าพวกนี้มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันถึงมีสถานที่ยาอะไร
0: ที่มีที่ให้กระจายไง
1: ก็นั่นแหละครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุษาคเนย์ EP ที่48ค่ะ
1: ครับ
0: สักครู่ค่ะ
1: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เรามาต่อว่าด้วยพม่าน
0: ะคะ
1: จะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้ค่ะ
1: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไทยมานี่แหละนะฮะแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินโดงอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะ ก็ขี่ม้ามาฮะมาถึงเขตพายุตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะฮะกว่าจะยึดเขตของพายุได้เขตของพายุที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรผู้กามที่ยิ่งใหญ่นะฮะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1392ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวงสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะฮะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล้นลงมาทางใต้พอมันล้นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรก็นั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพยูได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเด็ดเสร็จก็ทอดเวลามาตั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเด็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูนี่ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็ถือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมัดละแมงนะครับเห็นมลิทวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มากขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมลิทวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะฮะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับหยุดมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะแต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามเป็นไปตามวัฒน

0: ยกกีฬาทัพมายึดเอาผู้กรรมนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กรรมที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กรรมยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กรรมอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละฮะของกษัตริย์กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะๆมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุ๊บไดขานมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยงลุกเข้าไปในเขตของไทยใหญ่จริงไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเบรกก่อนอาจารย์
0: เห็นครับ
2: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กำนะก็ไปตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกรุ๊ปไรขันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกลับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเอง ก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่ม

0: มาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ๆใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพียงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห่วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีอะไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นพระเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐณีเป็นพี่สาวของพระนเรศวรนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพก็สวยสวยก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอํานาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาเราแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุเกสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านว่าโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัตช์ไม่ได้สู้ของอังกฤษไม่ได
1: ้
0: อังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแลมมานะฮะก็ข้ามมหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ

0: ศก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในห่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห่วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบอง
1: คองบอง
0: คองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญนะฮะก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนน
1: ะ
0: แล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมุเตาค่ะ
0: มุเตามุเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักนะฮะที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ.2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพญานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้กามนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรธานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรธานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นะนี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพญาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพญาและอลองพญาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยาน
1: ะ
0: แต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้ว นะครับก็คือการมาตีอยุ

0: ทยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงอลังพยาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแล้วเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันนะพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันนะประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ในพี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับประวัติศาสตร์มันก็คืออย่างนั้น นะครับนี่คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อลังพยานี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมนะบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศวร์ด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณอมนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาละกาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาเกาะนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัชก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กๆแต่ว่ามีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลน่ะก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยาม นะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Tonight Thailand

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งกฎหมายสวัสดีค่ะสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569สวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กระปูโลเบียวยู่ดีเรื่องฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเป็นที่รู้จักกันทั่วหน้าถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอย่างด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่มีการจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทั้งหมดก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทั้งภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันมาระดมองค์ความรู้นวัตกรรมแม้แต่กำลังร่างกายแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะก็เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้องค์กรนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่น้อยกว่ามาช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่มากกว่าหรือผู้ที่แข็งแรงกว่าก็มาช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกก็เป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์การการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

ถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าพวกเขาขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองเท่านั้นขณะที่พื้นที่ติดกันกลับได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันแล้วต่อจากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นส่งผลให้เหตุการณ์ต่างๆที่วุ่นวายสงบลงอย่างปาฏิหาริย์ทำให้จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นการจัดตั้งเป็นมูลนิธิตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยทุกพื้นที่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารอีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสภากาชาติไทยตลอดจนองค์กรมูลนิธิกองทุนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในทันทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงพระองค์ทรงสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาลมาโดยตลอดพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและทารกที่เกิดในทัณฑสถานหญิงหรือมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการก่อตั้งอาคารผู้ป่วยเด็กอาคารพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษาวิจัยและการให้การช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์

0: ของแมวตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนต่อ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ตัวจริง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติและได้รับแต่งตั้งจากสหประชาชาติให้เป็นทูตสันทวะไมตรีด้านต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อสุขภาพของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องพระเกียรติคุณได้ปรากฏทั้งประเทศไทยและต่างประเทศทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างทางด้านกฎหมายพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญพระเกียรติคุณรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปีด้วยพระปรีชาสามารถในปีพุทธศักราช2549ยังเป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในปีพุทธศักราช2550หรือเป็นอัยการประจำกองอัยการจังหวัดผู้ช่วยรองอัยการจังหวัดอุดรธานีรองอัยการจังหวัดพัทยารองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกทั้งยังทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนอกจากพระองค์จะเป็นอัยการสูงสุดยังทรงเป็นเอกอัครราชทูตนักบริหารระดับสูงประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและทรงเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

หลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงรับโครงการนี้เอาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานคณะกรรมการส่วนในด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทและหน้าที่ในด้านการทหารส่งเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับและปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติซึ่งบทบาทการทหารของพระองค์ส่งสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติอีกด้วยพระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้มีพระยศทางทหารทรงเป็นพลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2561พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารโดยพลโทโจนาธานพีบรากาผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกของสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งธรรมพิเศษแด่พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อให้สมพระเกียรติถึงการที่พระองค์ได้เป็นควีนเบรชกิติมศักดิ์เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565พระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกทหารเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นทรงฝึกวิชาโดดร่มแบบสตาติกไลน์ณสนามกระโดดร่มท่าเดือโรงเรียนสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีตลอดระยะเวลาของการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา9

นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิรคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภะอรัตอารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยโคส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งคู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโชโอนปลาพงและปลาเทโพเพื่อให้เจริญเติบโตพันขยายตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: อย่าล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท้องที่

0: รือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สองบทเพลงลูกทุ่งนะคะสาวนางสั่งแฟนค่ะคือเอามาได้อะคนอื่นนะแต่อย่าให้สวยเกินกว่าฉันนะนี่เป็นคำขอร้องเป็นคำขอร้องจากสาวสวยพุ่มพวงนะคะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนหน้านั้นอีสาวท่านซิสเตอร์ค่ะคุณอ้อยทิพย์ปัญญาธรนะครับเพลงของคุณอ้อยทิพย์บทเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พ่อของดิฉันเนี่ยนะคะชื่นชมอย่างมากมีเทปคัสเซ็ตใส่ไว้ประจำจนดิฉันเนี่ยร้องได้แต่เด็กเลยนะคะคุณกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันได้ทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยส่วนผู้เชี่ยวชาญชำนาญยิ่งในเรื่องของกฎหมายนั่นคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆมีหน้าที่ค่ะอธิบายความในเรื่องของกฎหมายและอดทนกับคำถามที่แสนจะซื่อใสบริสุทธิ์ของดิฉันอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งที่อยู่ณเที่ยงแรงหนึ่งและระหว่างที่สัญจรไปมานะครับอยู่ในยานพาหนะนะครับก็ตั้งสติตั้งใจนะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับถ้าขับรถอยู่ก็นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้านั่งเครื่องอยู่คงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นกัปตันนะครับก็ระวังนะครับว่าแอร์อะไรติดตามไปด้วยแต่ไม่รู้ตัวนะครับ
0: แอร์จะหิ้วแป้งหรือเปล่านะคะเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอึกกระทึกคึกโครมจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะแอร์โฮสเตสสายการบินของไทยนะคะก็ถูกจับคดีรอบขนเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ลามปามาอีกเยอะเลยมีการขนของไปยุโรปแล้วก็มีการขนกัญชานะคะไปอินโดนีเซียล่าสุดนะคะหนุ่มมงอุ้ยตำรวจที่ทำงานเร็วนะคะเวลาทำงานได้นะคะอาจารย์คะหนุ่มมงค่ะสารภาพเปิดปากเลยนะคะบอกว่ารับแป้งมาจากพะเยาแล้วก็ส่งแป้งให้กับสาวแอร์คนนั้นที่เป็นสาวพะเยามันจะอะไรพะเยาขนาดนั้นนะคะตำรวจพะเยานี่ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นแป้งที่รับส่งกันง่ายดายขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะแบบนี้หนุ่มมงสารภาพแล้วก็บอกขอโทษแอร์ด้วยพูดแบบนี้นะคะแต่พูดไม่ชัดอาจารย์พูดแบบเมื่อกี้เพราะเขาเป็นมงนะคะสาวแอร์คนนี้ยังคงมีผิดไหมคะ
1: ก็ เรื่องความผิดลักษณะเนี่ยคุณแหม่มก็มีช่องทางต่อสู้ก็พอสมควรนะครับมีช่องทางอยู่นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยเขาอาจจะอยู่ในฐานะในทางภาษากฎหมายก็เรียกว่า innocent agent นะครับก็คือเป็นตัวแทนผู้บริสุทธิ์นะครับคือเป็นก็เรียกเป็นเครื่องมือของบุคคลที่กระทำผิดที่แท้จริงถ้าเขาไม่รู้นะ หมายถึงว่าเขา innocent จริงๆอ่ะ คือเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องราวว่าในกระเป๋าช้างนะครับมียาเสพติดอยู่หรือไม่คือเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องกรรมเป็นตัวชี้เจตนานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าของเนี่ยถูกซุกซ่อนอำพรางปิดบังนะครับฉะนั้นศาลหรือวันสอบสวนเวลาสืบสวนต้องค้นหาพฤติกรรมต่างๆคดีนี้ถ้าเป็นความผิดนะครับเกิดขึ้นในบ้านเราทุกคดีนะครับจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาไม่มีทางที่ตำรวจในการจะสั่งไม่ฟ้องนะครับถ้าของอยู่ในความครอบครองเนี่ยนะครับเขาฟ้องไว้ก่อนนะครับส่วนว่าการกระทำของเขาเป็นความผิดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่ว่าสำหรับคดีนี้เนื่องจากว่าตัวน้องแอร์เนี่ยนะครับไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งก็มีระบบอาจจะแตกต่างบ้านเรานิดหนึ่งคือมันมีอาจจะมีการไต่สวนในเบื้องต้นก่อนว่าเขาเหมือนกับไม่ได้ดำเนินคดีเขาเลย 100% เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยถ้าเฮโรอีนยาบ้าเนี่ยอยู่ในความครอบครองเนี่ยคุณต้องไปดีแคลร์ในชั้นศาลนะครับไม่สามารถที่จะบรรลุรอดในชั้นสอบสวนในชั้นอัยการได้นะครับซึ่งจริงๆมีหลายคดีผมเองก็เคยว่าความคดีลักษณะนี้นะครับที่แสดงถึง การกระทำว่ารู้หรือไม่รู้เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างมีคดีนะครับอยู่คดีหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้ชายขับรถนะครับผู้ชายขับรถมียาเสพติดเนี่ยอยู่ในรถส่วนผู้หญิงเนี่ยนั่งคนข้างคนขับนะครับและเจอด่านตำรวจ เนี่ยกรรมบัญชีเจตนานะครับมีหลายคดีแต่ ผมก็ดูจากแนวรักษาฎีกามาทั่วดีแล้วก็เราก็สอบปากคำก่อนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยคล้ายๆจะเป็นเหมือนจะเป็นนักร้องอ่ะนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยไปรับมาเพื่อจะไปอาจจะไปร้องเพลงไปอะไรก็แต่ผู้ชายเนี่ยครอบครองยาติดแล้วก็เอายาเสพติดไว้ในรถเนี่ยไม่รู้จะไปส่งไม่ไปส่งก็ไปเจอด่านนะครับปรากฏว่าถึงด่านปั๊บเนี่ยกรรมจะคิดเจตนาว่าผู้หญิงคนนี้รู้หรือไม่รู้ว่าในรถคันนี้มียาเสพติดถ้ารู้เนี่ยแสดงมาด้วยกันครอบครองด้วยกันก็ร่วมกระทำผิดด้วยกันตอนเจอด่านผู้ชายลงจากรถวิ่งเลยอันนี้กรรมเทียบนะอันนี้ผู้ชายรู้แน่แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยพอหมดมาขอตรวจเขาก็ลงจากรถแล้วก็ยืนให้เขาตรวจค้นไม่มีพฤติการว่าจะหลบหนีหรือบ่งชี้ว่ารู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับเพราะว่าคนกระทำความผิดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็มีพฤติการลุกลี้ลุกลนนะครับแล้วก็หรือพฤติการจะหลบหนีแต่ถ้าไม่มีไอ้คดีนี้ศาลเชื่อว่าจำเลยนะครับไม่น่าคือจำเลยไม่รู้ยังสงสัยอยู่ว่าจำเลยไม่รู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับก็ยกฟ้องไปนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่ารู้หรือไม่รู้และมีตัวอย่างหลายอันนะครับที่มาเจอด่านทางหลวงนะครับอีกคนหนึ่งลงจากรถแล้วลุกลี้ลุกลนอีกคนลงแล้วเฉยๆบอกติดรถมาจะไปนู่นไปนี่ขอติดรถก็มานะครับแต่บางเรื่องบางราวบางคำพิพากษาฎีกาศาลก็วิจัยว่ายาเสพติดเนี่ยโทษสูงนะครับโทษสูงหากไม่รู้ด้วยกันเนี่ยไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ทำผิดเท็จจริงจะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมนั่งรถมาด้วยเพราะอาจจะล่วงรู้ถึงยาเสพติดล่วงรู้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยอีกแนวหนึ่งก็มองกันว่าแม้จะไม่แสดงอาการนะก็เป็นความผิดได้เหมือนกันนะครับสำหรับแอร์เนี่ยนะครับ ก็มันก็มีพฤติการอะไรที่บ่งชี้หรือเปล่าต้องดูนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเรื่องที่เขาประกาศรับฝากกระเป๋าเนี่ยนะครับและคิดค่าตอบแทนแต่ว่าเนื่องจากมีกติกาที่ห้ามแต่ผมเข้าใจว่ามีกติกาห้ามจริงแต่ว่าแอร์ส่วนใหญ่ก็ทำกันคือแพทย์จะห้ามแต่ก็คือเขาเรียกว่าหลบเลี่ยงกติกานะครับก็เพื่อผลประโยชน์นะครับไปมาเนี่ยได้เที่ยวละ 8,000 9,000 10,000 นึงเนี่ยนะครับมันก็คุ้มแค่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วก็ไปส่งต่อนะครับแต่ว่าการที่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องส่งต่อเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้ถ้าเกิดว่าในนั้นมียาเสพติดนะครับมีของผิดกฎหมายนะครับอันนี้ต้องดูพฤติกรรมอ่ะหนึ่งวุฒิภาวะการศึกษานะครับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการเป็นแอร์ไปมาเนี่ยขี่รอบขี่ครั้งแล้วเนี่ย
0: นะครับ15ค่ะ
1: 15ครั้งที่รับสารเนี้ยซึ่งคดีเนี้ยเหมือนทางฝ่ายรัฐไทยเนี่ยนะครับเจ้าที่เราเนี่ยก็พยายามจะสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเหมือนก็ส่งให้กับออสเตรเลียว่าน้องแอร์เนี่ยน่าจะมีส่วนรู้ไม่รู้คือเขาสอบสวนทั้งผิดและบริสุทธิ์นะหาทั้งสองด้าน แต่ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ้านเรานะครับคุณแม่ม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หาด้านเดียว ผมสังเกตได้เลยว่าหาได้เดียวว่าเขาผิดหรือไม่จะไม่หาว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่นะจะไม่แสวงหาพยานฐานในทำนองว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์นะบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราแต่บังเอิญเรื่องนี้ไปเกิดออสเตรเลียแล้วในไทยก็มีกระแสตาม เขาพยายามสอบสวนทั้งสองด้านหาพยานทั้งสองด้านว่ารู้ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดที่บ้านเราโดนจับที่โดนเมืองโดนจับที่สุวรรณภูมิเนี่ยรับรองเสร็จทุกรายไม่มีจะสอบสวนหาข้อมูลว่าเขารู้ไม่รู้เขาสันนิษฐานว่ารู้ไว้ก่อนนะครับอันนี้คือความชัดเจนแต่ว่าหลักการต่อสู้คดีก็จะมีว่าหลักของกฎหมาย innocent agent เนี่ยผมก็สมัยที่เรียนนิติบัณฑิตก็ศึกษาหาข้อมูลว่ามันคือนัยยะตรงนี้มันคืออะไรก็เป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยเขาไม่รู้นะ จะเรียกว่าใช้กัน

0: นำมาผิดไม่ได้ แต่ใช้เขาเป็นเครื่องมือนะครับในอดีตเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างอย่างที่บอกว่าเด็กอายุ7ขวบ8ขวบเนี่ย ซึ่งยังไม่รู้อีโรเน่เนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งยาเสพติดเพราะถ้าเด็กถูกจับเด็กไม่ผิดนะครับเพราะอายุมันต่ำกว่านะครับหรือถ้าสูงหน่อยผิดแต่สามไม่ลงโทษอย่างกรณีขับรถชนพระอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ถ้าเด็กโดนจับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตัวการใหญ่ก็รอดปลอดภัยนะครับก็โดยใช้เด็กพอใช้เด็กเด็กไม่รู้เนอีโนยเนก็เด็กนั้นจะเป็นเครื่องมือของผู้ทำความผิดก็ถือก็เป็นคนถือว่าผู้กระทำเป็นผู้กระทำเองเรียกว่ากระทำโดยทางอ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นแนวทางเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและมีหลักกฎหมายอยู่ลักษณะนี้นะครับที่เป็นรายการที่ติดตามฟังรายการนะครับว่ามันมีกรณีลักษณะนี้อยู่นะครับมีการรักษาฎีกาทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งยกฟ้องอยู่ก็เยอะเหมือนกันที่ลงโทษเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องนี้มันจะจบว่าทางออสเตรเลียเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะปล่อยตัวน้องหรือเปล่าเพราะผมเข้าใจว่าเขาไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับหาข้อมูลว่าบริสุทธิ์หรือผิดถ้าผิดก็จะเป็นกระบวนการอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าบริสุทธิ์ก็อาจจะปล่อยตัวเลยนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูแต่ว่าการที่ปปส.ไทยเนี่ยนะครับสอบสวนหาข้อมูลเนี่ยทั้งสองด้านมันก็เป็นประโยชน์กับน้องแอร์นะครับยิ่งผู้ชายที่เขาเรียกอะไรอ่ะนำของมาส่งเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีการติดต่ออะไรลึกกว่านั้นหรือเปล่าถ้าติดต่อตามปกติเหมือนกับคนรับจ้างทั่วไปเนี่ยครับก็อาจจะรอดได้นะครับรอดได้เพราะว่ามีอยู่คดีก่อนหน้านี้ผมที่ทำอยู่ก็คือไอ้ที่ผมอธิบายฟังว่านำเข้าไอ้อะไรอะใบมะรุมมาตลอดนะครับแต่ครั้งสุดท้ายกลายเป็นใบคัดนะครับโดยคนที่เป็นมันเป็นเอเจนต์เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับนำเข้าสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยนะครับโดยเมื่อก่อนสิ่งถูกกฎหมายทุกอย่างแต่ว่ามีอยู่ครั้งนั้นนะครับปรากฏว่ามีสิ่งไม่ถูกต้องตามหมายหรือสิ่งมีสารเสพติดนะครับวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าใบคัดมาแต่เอกสารเนี่ยมาเนี่ยใบมะรุมแต่ว่ามันมีคัดอยู่ด้วยทำให้เกิดสงสัยและจนเจ้าที่ตรวจสอบพบว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชต้องห้ามเป็นพืชที่มีวัตถุออกฤทธิ์นะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายแต่ศาลเชื่อว่าพฤติการเนี่ยจำเลยเนี่ยไม่น่าจะรู้ว่านะครับอันเนี้ยเป็นสารเสพติดเพราะเจ้าที่ทั่วไปยังไม่รู้เลยจำเลยก็ไม่ควรจะรู้นะครับก็ยกฟ้องไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เทคนิคนะครับเทคนิคที่จะส่อแสดงเจตนาให้ศาลเห็นว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองกรรมจะชี้เจตนานะพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะเจตนาเห็นว่ารู้ไม่รู้ของเขาดีหน่อยว่าพอคือเขามีสอบถามว่ามีกระเป๋าไปฝากมาบ้างหรือไม่เขาแสดงตัวทันทีนะครับไม่มีพฤติกรรมจะสงสัยเพราะปกติคนจะทำผิดกฎหมายและรู้ว่ามีสารเสพติดเนี่ยมันน่าจะรักษาหลบเลี่ยงอ่ะแต่นี้ก็รักษาเปิดเผยนะครับไอ้เปิดเผยนี้อาจจะก็เรียกใจดีสู้เสือก็ได้หรือว่าพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่แล้วเขาขนโดยไม่รู้ว่ามีสารเสพติดเพราะธรรมชาติของคนจะทำผิดเนี่ยมันต้องมีพฤติกรรมไปอีกทางหนึ่งอีกฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เราติดตามดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วน้องเขาพ้นจากคดีความนี้หรือไม่นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเมื่ออาจารย์พูดเช่นนี้ว่ากรรมส่อเจตนาเนี่ยนะคะมันก็เกิดคำถามว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ยังจะเล่นของสูงแล้วแบบนี้น้องก็รู้อยู่นี่แล้วก็ผิดกฎของสายการบินแต่ยินดีจะเสี่ยงเพื่อเงินนะคะอันนี้คือคำถามข้อหนึ่งนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอย่างผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาตั้งก็สังเกตอยู่หนึ่งไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะอันนี้เป็นผู้มีวุฒิการศึกษามีประสบการณ์มีการงานมาเนี่ยนะครับไม่ควรจะเสี่ยงแต่เนื่องจากว่าพอตรวจสอบเนี่ยไอ้ค่าตอบแทน มันก็ไม่ได้สูงมันเป็นราคาปกติใช่ไหมซึ่งคนอื่นก็ทำไม่ใช่เขาทำคนเดียวนะจริงๆอ่ะเพียงแต่ว่าพอมีเรื่องก็ไปเสียดกันคนอื่นก็ทำคือมันผิดระเบียบจริงแต่ก็มันก็หลบกันได้และอย่างน้อยก็ได้ค่าตอบแทนเที่ยวละ 8,000 9,000 นะก็มันก็อาจจะเห็นว่าคนอื่นทำก็ทำตามกันไปโดยไม่ได้ฉุกคิดว่ามันอาจจะมีของผิดกฎหมายอยู่ซึ่งจริงถ้าเฉลียวใจหน่อยนะครับตรวจสอบก่อนให้ก่อนเนี่ยคือถ้าตรวจสอบแล้วอย่างละเอียดเนี่ยมันอาจจะเจอหรือพบสิ่งผิดปกติบ่งชี้สมมติว่ากระเป๋าช้างซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยมันไม่น่าจะมีของหนักขนาดนั้นนะครับถ้าจับแล้วหนักก็ต้องระแวดระวังต้องสังเกตต้องแกะแต่พอไม่นั่นเลยเนี่ยมันต้องดูว่ามันมีกระบวนการคนอื่นสกรีนให้หรือเปล่าบางทีแฟนอยู่แฟนดูให้ก็คิดว่าไม่เป็นหนาแล้วก็เป็นก็อยู่ที่ว่าพอเขาขึ้นคิดว่าแฟนดูให้ดีแล้วก็เชื่อแฟนอย่างเนี้ยแต่ว่าก็มีคนรักอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าคนรักดูส่งให้เนี่ยก็อาศัยก็เรียกอะไรอ่ะอยู่ด้วยกันไว้วางใจกันเนี่ยไอ้นุ่งอาจจะเลินเล่อไม่นั้นผู้หญิงก็ไปเชื่อผู้ชายว่าเออทุกอย่างเรียบร้อยก็ไม่ตรวจดูด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นช็อตๆที่ก็ต้องสู้คือสำคัญที่สุดเนี่ยก่อนนำของขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับระหว่างจากคอนโดไปเครื่องเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรที่ให้สงสัยไหมว่าแวะดูแวะอะไรเนี่ยลักษณะเนี่ยแต่ถ้าเป็นตามปกติเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดก็มีสูงพอสมควรถ้าเขาใช้ผู้ชายเนี่ยที่ว่าเป็นคนรักเขาเนี่ยเป็นตัวตัดตอนคือเป็นคนสกรีนดูเขาเชื่อและผู้ชายก็ไม่ดูอะไรมากคิดว่ามีปัญหาก็เอาแล้วใส่กระเป๋าแพ็กใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปอันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ได้ถือเป็นกระเป๋าแยกไปนะน่าจะเอาไปใส่ในกระเป๋าใบใหญ่ใบหนึ่งนะครับไอ้กระเป๋าช้างเนี่ยไอ้ถุงเป็นถุงผ้าลักษณะเนี่ยไม่น่าจะหิ้วถือไปมันน่าจะอยู่เก็บเข้าไปในกระเป๋าล้อเลื่อนล้อลากเนี่ยอีกกระเป๋าหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับพอไปถึงก็เปิดแล้วก็เอาไปให้เขามารับนะครับอันนี้เพราะกฎหมายระบบกล่าวหาก็สันนิษฐานในขบวนสุดอยู่นะครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้มีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ถึงความกระตือรือร้นน่ะของหน่วยงานน่ะนะในประเทศไทยตั้งแต่นายกลงมาเลยนะโอ้โหมันกระตือรือร้นขนาดนี้แหม่มก็แก่แล้วไม่รู้อายุจะเลยไหมแหม่มก็เห็นความกระตือรือร้นคนไทยก็เห็นอาจารย์ก็คงจะเห็นด้วยต่อไปนี้ถ้าสมมติว่าอายุแหม่มผ่านนะอาจารย์แหม่มความสูงแหม่มได้นะแล้วแม่นต้องเดินแบบหุ่นเลิศเชิดหญิงอ่ะแบบอะไรอ่ะอาจารย์เคยเห็นเขาเดินกันใช่ไหมคะเป็นแถวเป็นแนวอ่ะเวลาเขาเดินกันนะแบบมองคนแบบด้วยหางตาแบบเนี้ยต่อไปนี้เราที่เป็นกัปตันเป็นแอร์เป็นสจ๊วตเราเป็นคนของพวกนี้แล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราก็อ้างแบบแอร์ผู้หญิงพะเยาคนนี้แล้วก็รัฐไทยหน่วยงานราชการไทยก็ทุ่มเทสรรพกำลังเข้ามาช่วยเราเราก็มีหนทางสู้อะแบบนี้ได้ไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกอ่ะจริงๆนะมันควรมีมาตรฐานเดียวกันโดยหลักการควรเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานจริงๆเนี่ยกฎหมายเขียนว่า ต้องรวบรวมทั้งที่พิสูจน์ว่าผิดและบริสุทธิ์เนี่ยเข้าสู่สำนวนไม่เอาด้านเดียวอย่างผมบอกว่าถ้าเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยและคนทั่วไปเนี่ยโดนทุกคดีนะครับไปพิสูจน์เอาจะไปต่อสู้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าทำแบบนี้ทุกคดีเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันก็ต้องถือว่าถูกต้องนะคือทำแบบนี้ถูกต้องคือต้องแสวงหาทั้งสองด้านนะครับในด้านบริสุทธิ์ก็ต้องหาพยานหลักฐานให้เขาด้วยไม่ใช่ผลักภาระไปให้จำเลยไปหาในชั้นศาลมันหาไม่ทันหาไม่ได้อะมันยากแต่ถ้าอำนาจรัฐเข้าไปหาข้อมูลอย่างเนี้ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่ากระบวนการเนี่ยน้องเนี่ยคือน้องแอร์เนี่ยก็เบาลงนะในเรื่องพยานหลักฐานว่าทางนี้หาไปซัพพอร์ตให้อ่ะนะครับแต่เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคือต้องหาถ้าเขาบริสุทธิ์ต้องหาส่วนเขาบริสุทธิ์ด้วยไม่จะผลักให้เขาว่าผิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าในสื่อก็มันมีทั้งสองด้านนะครับความเห็นนักกฎหมายก็เป็นได้ทั้งสองด้านอย่างผมบอกนะครับว่าหลักการวิจัยช่างหนักพยานของศาลเนี่ยเขาดูที่พฤติการต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีหลักฐานว่า เขาจับต้องยาเสพติดมาก่อนนะครับเขาไม่เห็นยาติดมาก่อนฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยศาลต้องหาพฤติการของจำเลยรู้หรือไม่รู้กรรมจะชี้เจตนานะครับ
1: ค่ะครับอาจารย์ค่ะงั้นกลับมาเมืองไทยค่ะสมมุติว่าหลุดคดีทางออสเตรเลียโดยที่มีอำนาจรัฐของประเทศไทยเนี่ยช่วยหาข้อมูลอย่างดีแล้วก็ส่งไปสนับสนุนปรากฏว่าเขารอดทางนู้นพอกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิถามอาจารย์นะแอร์สาวคนนี้ค่ะจะเดินเลือดเชิดหญิงข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงหรือว่าต้องมุดเข้าไปอยู่ในตารางก่อนยังไงหรือไม่คะ
0: คือจริงๆโดยหลักกฎหมายนะครับถ้าผ่านการคือจำเลยนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวหมายความว่าถ้าศาลพิพากษาแล้วเนี่ยครับว่าไม่ผิดเนี่ยจริงๆหลักการเนี่ยไม่ควรจะพิพากษาเขาที่ประเทศไทยก่อนอีกนะครับในวันนั้นผมนั่งฟังคดีที่ศาลฎีกาตัดสินนะครับศาลไทยเนี่ยไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะครับเพราะว่าศาลตัดสินมาแล้วคดีหนึ่งที่ต่างประเทศแล้วพอกลับไปไทยเขาถูกฟ้องในการกระทำเดียวกันนะครับซึ่งศาลชั้นต้นบอกว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือว่ามีรักษาเศรษฐกิจในความผิดซึ่งได้ศาลได้ชี้ไปแล้วนะที่ต่างประเทศมาฟ้องเขาอีกที่เมืองไทยเนี่ยศาลชั้นต้นบอกไม่ได้มันซ้ำตามวิอาญาประมวลอาญาแต่ศาลฎีกาไม่ได้ยอมรับตรงนี้นะคุณแม่นะครับไม่ยอมรับอำนาจตัดเหมือนคดีที่อะไรเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีท่านหนึ่งเกี่ยวเรื่องออสเตรเลียเหมือนกันน่ะรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของต่างประเทศนะครับเอามาก็เรียกว่าอธิปไตยทางยุติธรรมเนี่ยมันจะมีเหนือรัฐไทยไม่ได้ถ้าของต่างประเทศในความหมายเป็นอย่างนั้นของเราก็ต้องมีอิสระเราต่างหากไม่จำเป็นต้องถือตามนั้นนะครับแต่ถ้าเขาถูกพิพากษามาแล้วบางทีถ้ากลับมาประเทศไทยเนี่ยก็มาดูโทษกันว่าถ้าถือว่าผิดที่ต่างประเทศนะแล้วโทษได้รับมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยบางทีกฎหมายก็มาพิจารณาเรื่องโทษที่เมืองไทยต่อนะครับว่ารับมามากน้อยเพียงใดนะครับบางทีหักลบกันอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่ากรณีที่มีการบางทีมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันเนี่ยแลกกันเนี่ยนะครับนี้พอกลับมาปรากฏว่าโทษตามกฎหมายไทยเนี่ยอาจจะเหลือลึกจำคุกเกินไปแล้วเขาก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลต่างประเทศเนี่ยมีแล้วจะมาศาลฎีกานั้นแล้วฎีกาเนี่ยผมว่าเพิ่งตัดสินเมื่อปีนี้นะครับชี้ขาดไปเมื่อสักไม่เกินเดือนผมนั่งฟังอยู่ผมว่าดีจะมาศาลฎีกานี้มีเป็นแนวเป็นแถวได้ โดยเอาเรื่องการพักโทษนะครับที่ต่างประเทศกับของไทยเนี่ยมาวิจัยเหมือนกันนะแต่ดังนั้นคดีนั้นศาลฎีกาวิจัยว่าฝ่ายจำเลยไม่สืบไม่ชัดว่าการพักโทษที่ต่างประเทศกับพักโทษตามพระราชบัญญัติไอ้กรมราชทัณฑ์ของเราที่บ้านเราเนี่ยมันแมทกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับศาลไม่ค่อยยอมรับตรงนั้นนะครับก็กลับเป็นว่าเหมือนยังไม่รับโทษหรือรับโทษมายังไม่เพียงพอต้องมารับโทษใหม่ที่ประเทศไทยนะครับ
1: ก็อ
0: ันนี้ก็เป็นแนวทางอยู่ให้เห็นว่าอธิปไตยทางด้านยุติธรรมทางศาลยุติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าเขาอะมันต้องเท่าเทียมกันเราไม่จำเป็นต้องยอมรับถ้าตามแนวนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเบรกนี้นะคะอาจารย์ต้องพักด้วยบทเพลงที่ดังเมื่อปีพ.ศ. 2547โอ้โหตอนนั้นดังมากเพราะว่าเป็นไทยล็อกบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีเล่นของสูง Big Ad เพื่อจบเบรกนี้ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะเจ็บจนช้ำ

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่ง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 2ล้านลูกมาตรการรับซื้อเร่งด่วนเดิม10ล้านลูกจึงไม่เพียงพอกระทรวงพาณิชย์จึงดันลงชุมชนเป็นตัวช่วยสำคัญให้ชุมชนบริหารจัดการคัดคุณภาพและกำหนดราคาที่เป็นธรรมเองโดยเตรียมขยายผลจากราชบุรีไปยังสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมพร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำแผนแม่บทระบบลงให้ยั่งยืนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจงมาตรการเชิงรุกปรับนอมินีส่งผลกลุ่มเสี่ยงลด 65%นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหาตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่านอมินีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมาอย่างยาวนานในสังคมไทยหากดูจากสถิตินิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีปี2541มีจำนวน523รายปี2551จำนวน2041รายปี2561จำนวน5143รายปี2568จำนวน 11,746 รายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมียอดสะสม 119,297 รายอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงลดลง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาการที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญและจริงจังต่อการป้องกันและปราบปรามนอมินีส่งผลให้การจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมลงนาม MOU กับ23หน่วยงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอกจากนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆช่วยตรวจสอบเช่นกรมสรรพากรกรมที่ดินชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมยังลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประเภทธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีที่เน้นตรวจสอบได้แก่สำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายวิลล่าธุรกิจก่อสร้างธุรกิจต่างด้าวในหน้าธุรกิจค้าเหล็กธุรกิจท่องเที่ยวนำเที่ยวโคเวิร์กิ่งสเปซโรงงานอุตสาหกรรมลงมะพร้าวและธุรกิจร้านอาหารจีนจ่อรับรอง12อาชีพใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกิดใหม่เติบโตจีนวางแผนรับรองอาชีพใหม่12อาชีพซึ่งรวมถึงวิศวกรฝาแฝดดิจิทัลช่างเทคนิคหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและนักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาสะท้อนรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประกาศล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนระบุว่าจีนจะเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขาภายใต้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการบินระดับต่ำนักพัฒนา AI agent ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแผนการรับรองอาชีพใหม่นี้สะท้อนความพยายามของจีนในการปรับแรงงานให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายและภาคบริการที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแหล่งจ้างงานใหม่โดยนับตั้งแต่ปี2019กระทรวงได้ประกาศรับรองอาชีพใหม่มาแล้ว7ชุดทำให้ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ที่ได้รับการรับรองรวม110อาชีพและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันหายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันหายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ขอให้คุณผู้ฟังรักคุณผู้ฟังหลงอย่าหลงไปที่อื่นไปใช้ได้นะคะหลงอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆโอเคค่ะก่อนหน้านั้นรักเธอทั้งฟ้าคุณฟ้ายันสยามไม่มีในยักษ์กับข่าวล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะรักเธอทั้งฟ้า คนที่ยินบ่อยๆจะรู้นะคะอันคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายอยู่ในวงเมฆกับดิฉันแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ผู้ใสซื่อบริสุทธิ์ดุจน้ำในคลองดำๆตอนนี้เรากำลังจะมีผู้ว่ากทม.นะคนใหม่ซึ่งเป็นคนเดิมต้องพูดแบบนี้นะคะดิฉันก็จะทำหน้าที่ถามให้สิ้นข้อสงสัยและเกี่ยวเนื่องนะคะกับข่าวเด็กพิเศษเนี่ยนะคะขับรถกระบะซิ่งชนพระนะคะมรณภาพไป10รูปนะคะถามถึงความรับผิดชอบนะคะว่าเอ๊ะจะยังไงนะคะเพราะว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วยังคงเป็นเด็กเนื่องจากว่าเด็กอายุ11สอยพระเนี่ยนะคะมรณภาพไปถึง10รูปจะยังไงอาจารย์ทนายวินัยจะตอบในข้อกฎหมายและอาจารย์นะคะก็เมตตาอยู่ในสายแล้วอาจารย์คะ
1: ครับผมก็พระไม่ตายก็แม่แต่ว่าม
0: รณ
1: ภาพนะครับไม่ตายก็คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสร้างความกระทบกระ
0: ทั่
1: งโอ้มันเป็นเรื่องสุดขั้วไปสองทางเลยนะครับเพราะว่าทางหนึ่งก็เป็นเด็กนะครับอีกด้านหนึ่งฝ่ายเสียหายก็เป็นพระนะครับก็เป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยตามมาในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับว่อนกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าพอเด็กกระทำความผิดเนี่ยนะครับแล้วเป็นเด็กพิเศษด้วยน
0: ะคร
1: ับซึ่งพิเศษไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับอายุเขาน้อยด้วยนะครับในทางประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเด็กไม่เกิน12กระทำความผิดนะครับไม่ต้องรับโทษเรื่องนี้ก็คือเด็กเนี่ยนะครับคือผมว่าเขาสามารถที่จะขับขี่รถนะครับเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาเนี่ยได้นะครับอย่างเขาเรียกขึ้นถนนได้แบบไม่เขาเรียกอะไรตกข้างทางขึ้นข้างตกข้างทางแสดงว่า มีเคยขับขี่รถนะเคยขับรถคันนี้มาก่อนหน้านี้นะครับระดับหนึ่งแล้วถ้าวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์โดยเพราะปกติเนี่ยไอเกียร์กระปุกมันขับยากนะมันต้องเหยียบคลัตช์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยจะได้ว่าฝึกมา

0: ามอาจารย์สักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์นะคะท่านเกียร์กระปุกไหมคะ
1: ท่านครับคือผมเนี่ยตอนเราอยู่มัธยมต้นๆ นะครับอาจจะ1ถึง3เนี่ยที่บ้านมีรถตอนนั้นจำได้รถยี่ห้อดัตสันนะคุณไม่ใช่ดิสันนะครับเกียร์กระปุกไม่มีแอร์นะครับหัวอะไรก็รุ่นช้างเหยียบตัวออกป้อมๆอ่ะนะครับเราก็ขับขี่ได้นะตอนนั้นอายุก็น่าจะ13 14นะครับก็ได้ขับได้วิ่งรถ2แถวว่าแต่ว่ามีทางบ้านเราเรียกมีนายหัวเราห้อยท้ายแต่พอเผลอนะครับนายหัวอยู่เราก็ขับได้นะครับอันนี้ถือว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถือว่าตอนนั้นน่ะเรายังเป็นผู้เยาว์นะครับและไปขับขี่รถเนี่ยถ้าเกิดไปเฉี่ยวชนเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยถ้าอายุไม่เกินจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในทางแพ่งเท่าผิดชอบอ่ะนะครับแต่ทางอาญาเนี่ยคือผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ว่าผู้ที่จะต้องรับผิดเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยเนื่องจากเด็กเนี่ยถึงแม้จะผิดเนี่ยครับแต่ว่าบังคับรับผิดชอบทางแพ่งบังคับอะไรก็ไม่ได้เขาเด็กอ่ะทรัพย์สินก็ไม่มีอ่ะจะยึดทรัพย์อะไรก็ไม่มีนะครับดังนั้นกฎหมายเลยเขียนนะครับไอ้ผู้ที่มีหน้าที่นะครับดูแลเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่ว่าโดยหลักกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นจากเด็กเนี่ยนะครับใช้เขาเรียกว่าผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลเนี่ยหรือทรัพย์สินที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพกฎหมายชนิดฐานเนี่ยจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะและทรัพย์นั้นเว้นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุทุพิสัยหรือเพราะความผิดของผู้เสียหายเองนะครับอันนี้ก็มีกว่าความผิดของผู้เสียหายเองหรือจากเหตุทุพิสัยนะครับแต่กรณีนี้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีนะครับดังนั้นเมื่อเกิดจากรถกฎหมายสันนิษฐานว่าคุณขับขี่มาไปชนคนเดินถนนเนี่ยต้องสันนิษฐานว่าคุณผิดนะครับพอสันนิษฐานผิดต้องแก้ตัวมีหน้าที่ต้องแก้ตัวว่าไม่ผิดเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งถ้าตามข้อเท็จจริงที่ออกมาทางสื่อเนี่ยชัดเจนว่าเด็กควบคุมยานพาหนะแล้วไปชนเด็กเนี่ยนะครับในทางแพ่งเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่เด็กไม่มีทรัพย์สินนะครับกฎหมายเลยบัญญัติว่าบิดามารดานะครับอันนี้กรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังมีความไร้ความสามารถอยู่นะครับบอกบิดามารดาผู้เยาว์หรือผู้อนุบาลของผู้วิกลจริตต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์หรือวิกลจริตในผลละเมิดที่ผู้เยาว์หรือวิกลจริตได้กระทําเว้นแต่นะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลจะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับในกรณีนี้เนี่ยบิดามารดาตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายมารดาชอบอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคดีนี้ผมไม่มั่นใจว่าบิดามารดาเขาเนี่ยสมรสกันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าบิดานะครับไม่สมรสกับมารดาก็จะเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ไม่ต้องรับผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวนะครับไม่ต้องผิดบทบัญญัติดังกล่าวไอ้กรณีนี้ถ้าเด็กทำผิดเนี่ยนะครับบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายต้องรับผิดชอบสันนิษฐานรับผิดชอบเว้นแต่บิดามารดาหรือผู้บาจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วนะครับทีนี้ถ้าบิดาเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราไปว่าเขาตามมาตรานี้ไม่ได้แต่ก็มีบทบัญญัติในอีกมาตราหนึ่งนะครับเขาเรียกมาตรา430ไอ้ที่ผมพูดก่อนหน้านี้คือ429นะครับเขาบอกว่าครูบาอาจารย์อันนี้ครูอาจารย์ที่ดูแลเด็กเนี่ยนะครับนายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลคือไอ้สถานรับเลี้ยงดูเด็กเนี่ยรวมถึงผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนะครับอยู่เป็นนิดหรือชั่วครั้งชั่วคราวอยู่เป็นนิดก็เป็นประจำหรือครั้งคราวเนี่ยนะครับเขาบอกต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำ ในระหว่างที่อยู่ในความดูแลนะครับต้องอยู่ในความดูแลนะครับไม่ว่าดูแลประจำหรือชั่วครั้งชั่วคราวแต่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในความดูแลของเขานะครับนะครับแต่ว่านี้กฎหมายให้ฝ่ายที่เสียหายเนี่ยเป็นฝ่ายพิสูจน์นะครับว่าบุคคลพวกนี้ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันนี้ก็จะยากกับผู้เสียหายอยู่นะครับ
0: เพราะ
1: พอเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับครูบาอาจารย์นายจ้างรับจ้างดูแลเด็กหรือว่าคนไร้ความสามารถมีคนจริตอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราจะฟ้องเขาเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดามารดาผู้อนุบาลนะที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันเนี้ยฝ่ายผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์นะครับฝ่ายบิดามารดาผู้อนุบาลจะต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะนะครับให้พ้นจากความผิดคือพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วแต่จะฟ้องพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายแต่ดูแลเด็กคนนี้ขณะเกิดเหตุเนี่ยเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรมันจะกลับข้างกันนะครับอันนี้ข้อกฎหมายนะครับไว้รู้ว่าถ้าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฟ้องไม่ได้เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นบิดาที่ชอบเพียงแต่ว่าเด็กมาชนก็พอแล้วนะครับเขาต้องพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรและถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างมีตัวอย่างที่ศาลตัดสินนะครับเรื่องรถเรื่องราเนี่ยนะครับแม้จะเขาเรียกดูแลเหมือนจะดีแล้วนะครับแต่ถ้าไปเกิดเหตุเนี่ยบางทีก็มีกุญแจนะครับซ่อนไว้ไม่ดีแล้วเด็กรู้เด็กเห็นแหล่งที่เก็บเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับมันมีตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวอย่างให้หน่อยหนึ่งนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะคราวนี้ค่ะเด็กเนี่ยมีตากับยายอยู่ด้วยกันด้วยอะค่ะแล้วก็ดูแลเด็กด้วยบางครั้งเนี่ยเด็กก็ไปกับยายเวลายายขับรถคันนี้นะคะไปขายของแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นภาพ AI หรือไม่ AI ก็ไม่แน่ใจนะคะดูแล้วดูอีกสองแล้วสองอีกค่ะเป็นภาพรถคันนี้นะคะมีเด็กเนี่ยแหละเป็นคนขับอย่างแบบยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยอะค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็น AI หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็ไว้ใจไม่ได้นะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับคือถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: คือพออยู่นอกดูแลอยู่นอกความดูแลของพ่อเนี่ยของแม่แล้วยายไปดูแลระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนรับดูแลนะเพราะพ่อไม่อยู่เนี่ยรับดูแลคนไร้ความสามารถนี้ก็เป็นผู้เยาว์ก็ถือไร้ความสามารถชั่วครั้งชั่วคราวอะนะครับไม่ได้เป็นนิดชั่วครั้งชั่วคราวช่วงที่ไปขายของยกตัวอย่างนะเขามีหน้าที่ดูแลเด็กคนนี้แล้วถ้ายายปล่อยให้เด็กเนี่ยขับรถขับลาลักษณะเนี้ยน
0: ะครับ
1: ก็มาเข้าตามหลักการผมบอกนะครับ430ก็คือต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดด้วยก็อาจจะมีคนรับผิดก็คือพ่อแม่และยายด้วยนะครับอาจต้องร่วมกันดูด้วยว่าคือบางทีถ้าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องเลือกต้องคัดสรรนะบางที่ว่าคนไหนมีทรัพย์สินที่เราชนะคดีแล้วจะยึดทรัพย์บังคับคดีมาขายทอดตลาดใช้หนี้เราได้บางทีก็ต้องดูเหมือนกันบางทีพ่อแม่ไม่มีอะไรฟ้องไปเพราะทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่ในชื่อยายไม่ยังไม่ยกให้แม่นะครับไอ้อย่างเนี้ยเราต้องเลือกฟ้องยายไปด้วยถ้าเหตุเกิดณขณะที่ยายปกป้องคุ้มครองดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับรับดูแลอยู่แต่ผมเข้าใจว่าไม่รู้ยายอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า
0: อยู่บ้านเดียวกับเด็กเลยค่ะแล้ววันนั้นที่เด็กขับรถยายบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ให้เด็กไปโรงเรียนเพราะว่าเด็กเป็นไข้แต่เวลานี้เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่เด็กจะไปโรงเรียนแล้วคราวนี้เด็กพิเศษแบบนี้นะคะเขาจะจำถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วว่าการทำซ้ำอะค่ะอาจารย์เขาจะต้องไปแล้วเขาก็เลยขับรถไปแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวอะค่ะ
1: ครับอันนี้ก็คือต้องดูเหมือนกันก็ถ้าข้อจริงตรงนี้มีอยู่นะครับยายก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับถ้ายายดูแล อยู่เป็นนิดอยู่เป็นครั้งคราวอย่างพ่อแม่ไม่อยู่แล้วยายดูแลนะแล้วก็ยายปล่อยปละละเลยเนี่ยแต่ว่าอย่างผมบอกว่าเราต้องพิสูจน์เราต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่ายายไม่ได้ใช้ความระมัดระวังนะครับหมายถึงว่าเขาเรียกว่าพระที่ถึงแก่มรณภาพหรือที่บาดเจ็บนะครับถ้าบาดเจ็บก็ฟ้องเองได้อยู่แต่ถ้ามรณภาพก็คืออาจจะมีทายาทคนที่พระต้องเจ็บพระเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ย นะครับคือไม่รู้ว่าในตามกฎหมายแม้จะเป็นพระนะครับแต่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับที่ชอบในกฎหมายด้วยหรือถ้ามีบุตรเนี่ยเนี่ยต้องแปลความอีกนะครับว่าเพราะว่าพอไปบวชเป็นพระนะครับมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรหรือเปล่าในตามกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรที่ยังเป็นคนไร้ความสามารถคืออายุยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ยังเป็นแบบเด็กทุพพลภาพอย่างเงี้ยนะครับนี่พ่อคือแม่เนี่ยยังมีหน้าที่ต้องดูแลอยู่จนกว่าเขาจะถึงแก่ความตายอ่ะนะครับดังนั้นพวกเนี้ยกลุ่มบุคคลเนี้ยก็มีสิทธิ์จะเรียกค่าอุปราชเลี้ยงดูนะครับจากผู้ทําละเมิดได้นะครับคดีเนี้ยพอมีความเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีกฎหมายมาจับเยอะคุณแม่นะครับทั้งเรื่องกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกนะครับกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญานะครับเรื่องพระอีกมรดกของพระก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับทรัพย์สินพระถึงแก่มรณภาพเนี่ยณขณะนั้นพระมีทรัพย์สินอะไรบ้างหรือเปล่าพระทำพิธีกรรมไว้ไหมถ้ายังไม่ได้ทำเนี่ยก็ตกได้กับวัดที่ภูมิเนาของพระนั้นจำพรรษาอยู่นะครับทีนี้มันมีเป็นแตกเยอะมากเลยเขาเรียกว่าชนตูมเดียวเนี่ยนะครับเสียไว้ทั้งหลายบทเลยนะครับคือตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันเยอะนะครับแต่ค่ำคืนนี้เราตรงเนี้ยนะครับว่าพอเหตุผู้รับผิดชอบมีแล้วนะครับก็อาจจะพ่อแม่ถ้าชอบไปกฎหมายนะง่ายแล้วก็อาจจะมียายก็มาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าภาระพิสูจน์มันต่างกันถ้าพ่อแม่ที่ชอบไปกฎหมายเนี่ยพ่อแม่ต้องดีแคลร์ตัวเองให้พ้นผิดส่วนถ้าเป็นยายผู้เสียหายต้องพิสูจน์ว่ายายเหมือนประมาทดูแลเด็กไม่ดีไม่ระวังตามสมควรนะครับทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาคือค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับที่จะเรียกจากคดีเนี้ยนะครับที่จะฟ้องร้องถ้ามีความผิดเกิดขึ้นบางทีอัยการสั่งฟ้องอัยการผมไม่ใช่พอในทางอาญาเนี่ยพอการกระทำเนี่ยเขาต้องสอบสวนฟังว่าผิดนะครับเขาต้องสอบสวนนะฟังว่าผิดแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ต้องรับโทษเนี่ยนะครับทางอาญาอัยการก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องในประเด็นที่ว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องการฟื้นฟูเด็กเนี่ยก็มาเกี่ยวเพราะว่าต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับส่วนมากคดีลักษณะเนี้ยผู้เสียหายนะครับอาจจะเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยนะครับบุตรหรือพ่อแม่นะครับคู่สมรสนะครับก็เข้าสู่กระบวนการก็จะสามารถจะมีการไกล่เกลี่ยค่าเรียกค่าสินไหมทดแทนกันนะครับทีนี้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยที่จะเรียกได้สำหรับพระที่มรณภาพนะคุณแม่มรณภาพนะหรือว่าตายภาษาสามัญเนี่ยนะครับก็จะมีค่าปลงศพอันนี้ถ้าตายค่าปลงศพแต่ถ้าอาจจะมีก่อนตายเนี่ยบางรูปบางองค์เนี่ยนะครับไม่ถึงแก่มรณภาพทันทีก็มีการไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะมีค่ารักษาพยาบาลก่อนตายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆนะครับค่าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายอันนี้ไม่น่าจะมีเพราะเป็นพระนะครับค่าขาดได้อุปการะค่าขาดได้งานนะครับทีนี้ค่าปลงศพเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยที่เกี่ยวข้องคำปลงศพว่ามีอะไรบ้างนะครับจากแนวที่ศาลฎีกาคือวิจัยไว้นะครับคือถ้าค่าปลงศพเนี่ยแม้จะเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหมายถึงว่าบุตรของพระเนี่ยที่พระกับบุตรเนี่ยพระกับอัตญาณอาจจะไม่จดเดียวหรือรถกันแล้วก็มีบุตรด้วยกันแล้วต่อมาไปบวชเป็นพระทีนี้บุตรคนเนี้ยพระเนี่ยได้อุปและเลี้ยงดูนะครับให้ใช้น้ำปุ่นนะครับ เป็นผู้ครองอะไรมาก่อนที่บวชเป็นพระเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระได้รับรองบุตรของเขาโดยพฤตินัยเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยเขาสามารถเรียกได้นะฮะถ้าเขามีสิทธิ์ได้รับมรดกของพระเนี่ยนะครับอาจจะคือคนที่ได้มรดกมากที่สุดมีสิทธิ์จะเรียกค่าปลงศพได้นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้อยู่แต่ค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยขาดไร้บุญละเนี่ยนะครับบุตรเนี่ยจะเรียกได้ต้องเป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ว่าเป็นบุตรที่เป็นทุพพลภาพนะครับก็สามารถเรียกร้องได้แต่ต้องเป็นบุตรที่ชอบในกฎหมายนะครับส่วนค่าปลงศพเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบหรือไม่ชอบก็สามารถเรียกได้แต่ว่าบิดาถือพระเนี่ยต้องรับรองบุตรเนี่ยว่าเป็นบุตรที่ตอนนี้รับรองมาโดยพฤตินัยแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกได้นะครับทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับในการจัดการศพเนี่ยค่าดอกไม้ค่าบุหรี่ถวายพระเนี่ยอันนี้เป็นแนวเก่าๆนะครับค่าเดินทางของผู้มีหน้าที่ปลงศพแต่มาบุตรเนี่ยอยู่ที่อื่นนะครับต้องมาปลงศพอบิดาอย่างเงี้ยนะครับค่าเดินทางเขาเรียกได้ค่าส่งศพกลับภูมิลำเนานะครับเช่นชาวต่างชาติมาถูกทำละเมิดสมมติว่าพระเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดทางใต้อย่างเงี้ยนะครับแล้วมาถูกทำละเมิดถึงแก่ความตายที่มุกจังหวัดอะไรนะคุณแม่นครพนมมุกดาหารนะ
0: มุกดาหารค่ะ
1: มุกดาหารเนี่ยส่งไปใต้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่าส่งศพกับก็สามารถเรียกได้เคยมีศพเคยมีตัวอย่างคดีเป็นชาวต่างชาติถูกรถชนตายที่ไทยอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่งกลับต่างประเทศด้วยเครื่องบินทางเครื่องบินเนี่ยก็เรียกค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ค่าใช้จ่ายของญาติที่ไปร่วมงานนะครับอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอันนี้เรียกไม่ได้นะครับเขตไปร่วมงานในค่าจ่ายที่ญาติผู้ตายต้องเดินทางไปเคารพศพหลังทำพิธีศพอันนี้หลังทำพิธีศพอันนี้ไม่ใช่ค่าจ่ายอันจำเป็นนะครับค่าหนังสือแจกในงานศพค่าของจำร่วยค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิผู้ตายที่จ่ายไปตามสมควรแก่ฐานานุรูปอันนี้ถือว่าเป็นค่าจ่ายอันจำเป็นดังนั้นนะครับถ้ามีคดีเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในการจัดการงานศพเนี่ยนะครับพึงระลึกไว้เลยว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับสมมติว่ามีค่าหนังสือแจกงานศพค่าพิมพ์หนังสือแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าซื้อของจำร่วยมาแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิต้องเก็บพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับเพราะเวลาขึ้นสู่ศาลเนี่ยพอพยานหลักฐานไม่มีศาลก็ให้ตามพฤติการแห่งคดีเนี่ยบางทีเราก็จะได้น้อยนะครับค่าใช้จ่ายที่ว่าพิธีทำศพเช่นทำบุญร้อยวันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวค่าปลงศพนะครับ
0: ค
1: ่าซื้อที่ฝังศพค่าเส้นไหว้ค่าอาหารเลี้ยงแขกที่ร่วมพิธีฝังศพซึ่งเป็นประเพณีของชาวจีนนะครับอันนี้ศาลฎีกาไปความว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามสมควรแก่ฐานานุรูปนะเพราะว่าแบบประเพณีคนจีนเขาฝังใช่ไหมก็เป็นแบบหนึ่งเงินค่าปลงศพกับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ทำละเมิดอันนี้ต้องรับผิดชอบนะครับก็บอกแม้บุคคลภายนอกนำเงินมาช่วยงานศพนะครับก็ไม่อาจนำมาหักนะมาหักความรับผิดของผู้ทำละเมิดมันมีตัวอย่างบางทีพอเราฟ้องเรียกค่าจัดการงานศพไปเนี่ยแต่ว่าระหว่างศพมีคนมาทำบุญเนี่ยนะครับบางทีอาจจะได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอันนี้ศาลฎีกาบอกว่าไม่อาจนำมานะหักออกจากค่าปลงศพตามฐานานุรูปได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งนะครับหรือบางกรณีนะครับก็บุระเลี้ยงดูเนี่ยได้จากบริษัทประกันหรือถ้าเขาเป็นคนรับราชการนะครับได้จากราชการมาเนี่ยอันเนี้ยพอเรียกร้องไปกับผู้ทำละเมิดผู้ทำละเมิดเอ้ยบอกว่าได้จากประกันสังคมหรือได้จากประกันชีวิตหรือได้จากรัฐบาลมาเป็นราชการเนี่ยเอาเงินส่วนนี้จะบอกว่าไปหักกลบลบออกจากค่าและเล็กดูที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นคนละส่วนกันนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายเขาได้ด้วยช่องทางอื่นนะครับผู้ทำเมิดจะเอามาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เขาต้องทำมาเมิดเนี่ยไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าขาดประโยชน์ทำหาได้ก่อนตายนะครับบางทีก็มีแต่กรณีพระเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้แรงงานนะครับถ้าเกิดถูกทำถึงตายเนี่ยอันนี้ค่าขาดประโยชน์คนที่ทำงานอยู่เนี่ยนะมีรายได้แต่พอตายเนี่ยรายได้หดหายไปเนี่ยอันนี้เรียกได้ค่าขาดไร้บุคลาก็อย่างที่บอกว่าขาดไร้บุคลาตามกฎหมายนะครับก็คือบุตรที่ชอบกฎหมายแล้วก็ต้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่หรือถ้าบรรลุแล้วแต่ทุพพลภาพก็สามารถเรียกได้นะครับเรียกค่าขาดรับขาดไร้บุคลาได้นะครับใจดีว่าแต่ถ้าบุตรนอกกฎหมายบางทีณวันที่ทำละเมิดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นบุตรนอกกฎหมายไม่มีสิทธิ์จะได้อยู่แต่ว่าเราสามารถไปร้องศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายกับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเราคำพิพากษามาเรียกค่าขาดไร้บุคลานะครับจากผู้ทำละเมิดได้แต่บางทีพอเห็นว่าเป็นบุตรไม่ชอบแล้วปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้เลยครับเราสามารถไปร้องศาลในศาลสั่งว่าเป็นบุตรที่ชอบมาก็ศาลสั่งปั๊บเราย้อนหลังไปได้ไปเรียกค่าขาดไร้บุพละจากผู้ทำละเมิดได้นะครับ
0: ค่ะ
1: กรณีไม่ตายนะครับมีพระบางรูปไม่ถึงแก่มรณภาพนะครับก็มันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทุพพลภาพก็คือไม่สามารถประกอบกรณีกิจเหมือนปกติธรรมดาค่าขาดแรงงานแล้วค่าขาดแรงงานเนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปแล้วแต่พระก็อาจจะได้บ้างก็แบบไม่รู้ว่าเวลาไปออกไปสวดไปงานต่างๆเนี่ยก็มีรายได้จากตรงนั้นเรียกว่าค่าขาดแรงงานก็น่าจะแปลความได้นะน่าจะเรียกได้อยู่ในความเห็นผมนะครับแล้วก็ค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยพระที่ไม่มรณภาพแต่ว่าต้องทนทุกข์ทรมานต้องนอนติดเตียงอยู่หลายๆเดือนเนี่ยอันนี้ค่าทนทุกข์ทรมานเนี่ยจากการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเรียกได้นะครับค่าพนักไปโรงพยาบาลค่าจ่ายเกี่ยวกับรักษาพยาบาลได้หมดนะครับค่าแท็กซี่ไปโรงพยาบาลค่านั่งแท็กซี่เพราะยังเดินไม่ได้ค่าซื้อเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศเพื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจรักษานี่ได้หมดหรือบางทีเราไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแล้วราคามันสูงแล้วไอ้ผู้ทำละเมิดจะอ้างว่าเกษตรไม่จ่ายหรือว่าสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนที่เจ็บป่วยทุกขธรรมอ่ะต้องเลือกวิธีรักษาบาลแบบที่ดีที่สุดนะครับอันจะมาอ้างว่าคุณไม่เข้าโรงพยาบาลหรูอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขารักชีวิตเขาด้วยเหตุที่คุณมาทำละเมิดนะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานเราหายปกติแล้วนะครับแต่ว่าไม่ปกติเหมือนเดิมหายเดินได้แต่ทำงานตามปกติเหมือนเดิมไม่ได้นะครับก็ค่าเสียความสามารถประกอบการงานอันนี้ก็เรียกได้ค่าขาดแรงงานเรียกได้นะครับค่าเสียไม่เป็นตัวเงินอย่างที่บอกก็เรียกได้นะครับแต่ว่าค่าเศร้าโศกเสียใจอันนี้เป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ความเสียหายตามกฎหมายอันนี้ไม่อาจเรียกร้องได้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการกระทำละเมิดที่เป็นข่าวนะครับพอเป็นละเมิดเกิดจากรถจักรยานยนต์สันนิษฐานว่าเด็กผิดนะครับไว้ก่อนว่าเกิดจากยานพาหนะพ่อแม่ที่ชอบกฎหมายต้องรับผิดชอบการทำละเมิดของเด็กเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดาไม่ชอบหรือบุคคลอื่นที่มารับดูแลเด็กคนนี้อย่างเช่นยายเนี่ยนะครับก็สามารถฟ้องให้เขารับผิดร่วมผิดด้วยแต่เราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับอันนี้คือคนรับผิดชอบส่วนค่าเสียหายก็ดังที่ผมบรรยายมาถ้าตายก็กระบวนการมีอะไรบ้างถ้าไม่ตายมีอะไรบ้างนะครับดังที่กล่าวมาแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คงสรุปได้ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะในเรื่องของความรับผิดของบิดามารดาในผลละเมิดของผู้เยาว์และค่าสินใหม่ทดแทนนะคะค่ำคืนนี้นะคะอาจารย์ขาต้องล่ำลากันแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะอาจารย์ขา
1: ครับผมก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามรายการ FC ของ FM95 นะครับสุขสมหวังนะครับดั่งใจหวังหลับฝันดี ทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยาระ
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พาวซ่า
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
13: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุต

1-800-889ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
8: ทดเวลานะ
9: ครับ
8: จากทางอุสตากิโออาร์นะครับเกมกำลังออกสตาร์ทนะครับผู้ชนะคู่นี้นะครับจะเข้าไปเจอผู้ชนะคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นแคนาดาหรือโมร็อกโกนะครับคู่นี้เล่นกันที่ฮูสตันนะครับที่สหรัฐอเมริกา
9: แหมถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอฝรั่งเศสตามนัดนี่ถือว่าผิดคาดแต่ยากแต่ยาก
8: แต่ก็ไม่แน่นะปารากวัยเองก็ยังปราบเยอรมันมาได้ในการโดนจุดโทษนะครับ
9: เมื่อคืนนี้เอายังครับเคลียร์ใหม่โอลิเวอร์บอกครับ
8: วันนี้ผู้สินหลักเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแล้วก็วีอาร์นี่เป็นทางจาริตจินเลตนะครับ
9: ทีมงานที่คุ้นเคยนะครับ
8: ขอบคุณมากครับคอม
9: เป็นยังไงฮะ
8: ใช้ไม่ได้ฮะ
9: เอาคุณซื้อมาไหมฮะ
8: อันนี้ของที่คลื่นครับ
9: อ๋อ
8: เลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วมันไม่ไปตามที่ต้องการนะฮะ
9: ครับ
8: น่าเมาส์เสียขอบคุณมาก
9: ได้ยังได้ยังครับก็วันนี้เนี่ยทางแคนาดามาชุดสีดำนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงสเปซตัวจริงให้นะครับ
8: จากไป
9: ฝากฝั่งของแคนาดาเองเนี่ยผู้เสียประตูเป็นแม็กซิมเครโปนะครับแนวรับมีอลิสแตร์จอห์นสตันนะครับรวมถึงลุคเดอโฟเกโรเลสนะครับรวมถึงบอมบิโตโมเซ่นะครับแล้วก็จะมีริชชี่ลาเยนะครับแล้วก็นิโก้ซิกูนะครับส่วนด้านกลางเนี่ยใช้เซเฟนเอสตากิโยนะครับที่ยืนตรงกลางเนี่ยซึ่งจะมีตัวอื่นถอยลงมาเล่นเพียบเลยนะครับกองหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นพวกไอ้เจ้าเดวิดโจนาธานนะครับแล้วก็มีทานี่โอลูไวเซยี่นะครับแล้วก็ทายอนบูชานันกับอาลีอาเมดนี่ก็เล่นตัวรุกนะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยยังใช้ตัวเดิมๆนะผมไล่ไปก็คือจะมียาซีนโบโน่นะครับอัชรัฟฮาคิมีนุสแซมาซาวีนะครับอายุบบูอัดดีนะครับมีอัสดีนอูนาฮีบราฮิมดีอาสมาอิลไซบารีนะครับอิซาดียอบมีเบล่าเอลคานูสมีนิวเอนาวีนะครับแล้วก็ราดิอานฮาลาวครับฮาฮาวฮาฮาวนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของโมร็อกโกเขานะครับ
8: ก็ปัญหาหลักก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟแหละครับชาดิลียาเจ็บนะครับเซ็นเตอร์จากทางด้านของคริสโตพาเลตนะครับเจ็บในเกมกับเนเธอร์แลนด์วันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนการจับคู่ให้อิซาดิยอฟนะครับจับคู่กับทางเลนูยานฮาวฮาวนะครับเซ็นเตอร์วัย23ปีจากมิเคเลนที่เล่นในลีกเบลเยียมนะครับ
9: ครับ
8: ฮาวฮาวนี่เป็นการลงเล่นในทีมชาติชุดใหญ่นัดที่5เท่านั้นเองนะครับจริงๆนี่ก่อนออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี่ก็เสียทางนายเยฟอาเกิร์ตนะครับปากันหลังฝีเท้าดีของทีมจากปัญหาอาการบาดเจ็บไปนะครับ
9: ซึ่งฟุตบอลโลกคราวที่แล้วต้องบอกว่าอาเกิร์ตนี่แจ้งเกิดเลยนะ
8: ก็ถ้าตามหางเดี๋ยวต้องดูว่าสรุปจะยืนยังไงกันแน่นะครับแคนาดาเนี่ยจะเป็น 4-4-2 หรือเปล่านะครับ
9: ค
8: ู่มิดฟิลด์เนี่ยจะเป็นซิกูกับทางอุสตาคิโอนะครับคู่กองหน้าก็เป็นโอลิวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดนะครับส่วนทางโมร็อกโกนี้ก็น่าจะเป็น 4-2-3-1 นะครับ
9: 4-2-2 นะครับแคนาดาเล่นไปแบบนี้นะครับก็แต่ว่าจริงๆตอนนี้ฟอร์เมชั่นมันเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเวลาบอกฟอร์เมชันกับการยืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคร
8: ับ บางทีอาจจะเป็นขึ้นเกมอีกแบบพอเป็นเกมรับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนะครับแต่ว่าถ้าหลักๆมาตรงนี้เท่าที่ดูที่กราฟิกขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็น 4-4-2 นะครับสำหรับแคนาดาแล้วก็โมร็อกโก 4-2-3-1 เอาละครับโมร็อกโกนี่บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับน้องต้องนะครับ
9: ทั้งคู่เคยเจอมา2ครั้งนะครับล่าสุดเจอมาโมร็อกโกชนะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโมร็อกโกสถิติการเจอกันเนี่ยเหนือกว่านะครับทั้ง2ครั้งนะครับชนะใน2016 4-0 ครับชนะ2022เนี่ย 2-1 ในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับ
8: อ่ะถามต้องเลย
9: ครับ
8: ใครจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับคู่นี
9: ้ก็ผมว่าผมเชียร์โมร็อกโกเป็นทีมแถมของผม
8: ต้องบอกไม่ต้องถามเลยพี่ใส่ชุดนี้มาแล้ว
9: สีขาวก็สวยนะครับ
8: แต่ว่าจังหวะนี้อุซากิโอให้ไปทางซ้ายครับนี่เป็นคนยิงประตูใช้ให้ทีมเฉือนเอาชนะแอฟริกาใต้ในช่วงทดเวลานะครับและยกขึ้นมาทางซ้ายของกรอบเขตโทษกระชากมาสุดเส้นหลังเปิดหักเข้ากลางแต่ว่าติดบล็อกออกหลังครับได้เป็นแต่บูมครับแคนาดาทางฝั่งซ้าย
9: โอ้โหนี่ครับขึ้นมาเพียบเลยนะครับคือแคนาดาชื่อชั้นผู้เล่นนะอาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตามากครับแต่ว่าวิธีการเล่นถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมานะครับลายเลียครับแต่ว่ายังติดบล็อกนะครับเป็นเตะมุมครั้งแรกของแคนาดาครับ
8: แคนาดานี่ก็เสียทางอิสมาอิลโกเน่นะครับมิดฟิลด์ของทีมที่กระดูกแข้งหักนะครับในเกมที่เจอกาตาร์ครับ
9: ครับ
8: หลักของพวกเขานะครับในแดนกลางที่เรียกว่าเสียตัวสำคัญไปนะครับ
9: ใช่ครับ
8: เตะมุมด้านซ้ายครับของแคนาดาเปิดโดมัดลูกนี้โบโน่ทุบทิ้งออกไปก่อนครับ
9: โบโน่นี่ถึงกับมีคนไปศึกษาเรื่องการเซฟจุดโทษเลยนะครับ
8: อาลีอาเมดเปิดมามงชงมัดลูกนี้แล้วตวัดยิงติดมือขวาโบโน่ที่ออกไปปิดมุมได้ทันนะครับโอ้โหโอกาสลุ้นของแคนาดาน
9: ี่คือกองหน้าความหวังเลยครับโจนาธานเดวิสนะครับจังหวะตักข้ามาแต่ดูตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเดวิสล้ำหน้านะครับแต่จังหวะมงชงมาให้เนี่ยไม่ล้ำเลยครับเดฟูลาเลสเนี่ยเป็นคนมงชงมาให้นะครับแต่ว่าบอลมันถล่มไม่หน่อยครับพยายามเปิดกลับมาในโบโน่ครับใช้มือเซฟได
8: ้คือจังหวะไปถึงบอลแล้วตวัดกลับเข้ามาของโจนาธานเดวิสมุมมันเหลือน้อยแล้วนะครับโบโน่ก็ออกไปปิดมุมได้ทันนี่เขาเกิดที่แคนาดานะครับทางยาซินโบโน่เนี่ยเกิดที่มอนทรีออลนะครับเคยถูกชวนไปเล่นทีมชาติแคนาดาด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเลือกจะเล่นให้โมร็อกโกครับ
9: เพิ่งได้แชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับเอาละครับ
8: พยายามจะขึ้นทางขวามาของแคนาดาโดนสไลด์ทิ้งออกไปก่อนครับ
9: เฮาครับโอ้โหถึงบอลก่อนครับโดนทั้งลูกทั้งคนเลยครับร่วงไปเลยทาจอนบูจานันกับอินเตอร์มิลานนะครับ
8: โอ้โห5นาทีแรกถือว่ามาดีครับแคนาดา
9: บุกกันมันครับ
8: สตาคิโอครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมครับกล้องจับไปที่บูคานันโบโน่นี่คุณพ่อไปทำงานที่แคนาดาแล้วตัวเขาก็เกิดที่แคนาดานะครับ
9: แต่ว่าหัวใจเป็นโมร็อกโกใน
8: หลังจากนั้นก็ย้ายกลับไปโมร็อกโกครับได้เปิดมัฟมงลูกนิดมาพยายามจะเช็ดต่อไปเสาไกลยังโดนสกัดมาบอยังอยู่ในกรอบเขตโทษโบโน่ชกทิ้งมาก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ดีดอกขวามาอุซากิโอไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษยังพลิกไม่ได้ตวัดเข้าด้านในยังขวางได้ทันครับมาสลาวีเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโมร็อกโก
9: แล้วเป็นไซบารี่นะครับกองหน้าตัวเป้าที่เคลียร์ครับกลายเป็นว่าร ูปเกมเนี่ยเป็นแคนาดาบีบเข้าใส่โมร็อกโกนะครับตอนนี้
8: อุ้ยแต่มีตัวผู้เล่นของโมร็อกโกโดนปะทะลงไป
9: น่าจะร่วงไปแล้วครับ
8: โดนปะทะเข้าไปที่ศีรษะนะครับไมเคิลอูลเวอร
9: ์ต้องเป่าหรือเปล่าครับปล่อยครับ
8: ยังปล่อยให้เล่นต่อนะครับ
9: บอกให้เตะบอลออกหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอูนาฮีหรือเปล่าถ้าที่เห็นนะแวบ
8: มึนเลยครับโดนปะทะที่ศีรษะเข้าไปอุนาฮี
9: โอ้โหคือโดนดันข้างหลังไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนย้อนกลับมาโดนเอลตาจอนสันเนี่ยชนเนี่ยคว่ำเลยนะครับโอ้โหถือว่านี่มาตัดมาเป็นจังหวะเซฟของโบโน่นะครับค่อนข้างเป็นผู้สาประตูที่ค่อนข้างจะชัวร์เหมือนกันนะครับยาซีโบโน่ก็ลุกขึ้นมาแล้วนะครับอาซินูนาฮีครับบอลกลับมาเป็นของโมร็อกโกนะครับ
8: ครับเกมกลับมาเล่นกันต่อครับผ่านมา7นาทียัง 0-0 แต่ว่าแคนาดาเริ่มต้นด้วยดีเลยนะครับพวกเขามีโอกาสลุ้นแล้วก็กดดันเข้าใส่โมร็อกโกครับ
9: นานๆจะได้เห็นทีมจะมาบี้กดเขาใส่โมร็อกโกอย่างเงี้ยในช่วงหลังนะครับ
8: คือเรายังไม่ได้เห็นโมร็อกโกเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดานะครับ
9: แต่จริงๆถ้าดูจากกุนซือเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจว่าเจสซี่มาร์ชแกเป็นสไตล์เคาน์เตอร์เพรสซิ่งคล้ายๆกับตระกูลอาเบ้ว่าแกมาจากฝั่งนั้น นะครับ ราะว่าแกอยู่ในพวกทีมอย่างเซาบวกอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับเจสซี่มาร์ช
8: แล้วก็เคยไปคุมลีดส์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับเจสซี่มาร์ชไม่เร่งครับทางโมโรโกค่อยๆเคาะครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาครับโบโน่จะให้ใส่บาลี่อลิสตาจอห์นสันเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปที่เคโปก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับอลิสตาจอห์นสันสาดแนวลึกขึ้นมาเลยครับทิ้งมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะนี้ซาดิยอฟอาศัยความใหญ่ครับบังแล้วก็ปล่อยบอลออกหลังไปครับพยายามจะทิ้งไปให้ทางด้านของ
9: อลูวาเซยี่นะครับอ
8: ลูวาเซยี่หัวหอกจากบีเรล
9: แต่ว่าใช้ความใหญ่นะครับคือฝั่งแคนาดาเองเนี่ยจริงๆถ้ามีตัวจี๊ดอย่างอัลโซ่เดวิสสมบูรณ์เนี่ยความน่ากลัวจะมากกว่านี้เลยครับแต่ว่าช่วงหลังก็มีปัญหาการบาดเจ็บกับต้นสังกัดจนมาถึงทีมชาตินะครับ
8: เปิดขึ้นไปของโมร็อกโกแต่แคนาดายังเก็บได้ครับบุคานันชาชอนบุคานันเหลือขึ้นมาริมเส้นด้านขวาแต่สุดท้ายเลี้ยงแล้วบอลห่างตัวครับไปเข้าทางมัสลาอุยย้อนกลับไปให้โบโน่แล้วกลายเป็นวัดแม่ไปทำฟาวล์ใส่ทางมัสลาอุยครับบูคานัน
9: บวดดีนี่ดูแล้วจบบอลโลกนี่โอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับแต่ค่าตัวแพงต้องจ่ายพลาดครับโมร็อกโก
8: ตัดบอลมาได้ครับอาเมดให้มาโอลูวาซายิพลิกแล้วซัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟของโบโน่ครับมงหนุนไว้ทีนึงยังติดซาอิซาดิยอฟจะตีลังกายิงก็ไม่ได้ครับโอลูวาซายิแคนาดายังเก็บบอลได้บูคานันริมกรอบเขตทดด้านขวาพยายามถ่ายไปเอาล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับมองว่าบูคานันล้มง่ายไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นทางด้านโมร็อกโกได้บอลด้วยครับ
9: จะไปกระโดดเสียบ2ขาใส่อูนาฮีนะครับอาจอนจังหวะจ่ายพลาดของโมร็อกโกนะครับแม่แล้วมาเข้าทางอาเมดอาเมดแทงช่องสวยมากนะครับคนที่หมุนโอลูวาเยซี่เนี่ยพลิกมาจนได้ยิงเนี่ยครับแต่ก็โบโน่อีกครั้งนึงครับที่ออกมาปิดมุมได้ดีเลยครับ
8: โอ
9: ้โหนี่ถ้ายิงหักข้อนี่มีสิทธิ์จะไปนะเหมือนกันนะแต่ขาก็ยาวครับยาซีโบโน่
8: เจสซี่มาร์ชยืนอยู่แทบสลบครับเจอการเซฟของโบโน่เพราะเป็นโอกาสทองเลยนะครับพลิกหนีสวยแล้วนะครับโอลูวาเซยี่ฮาวนี่เสียท่าแล้วนะครับแต่ว่าโบโน่มาช่วยซูเปอร์เซฟไว้เอ้าตัดทิ้งมาไซบาลี่ไซบาลี่กระชากไปในกรอบเขตโทษโดนขวางไว้ได้ก่อนครับบอมบิโต้บังไว้ได้ครับไซบาลี่ฤดูกาลหน้านี่ก็จะไปแผงลิสในบุนเดสลีกากับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะครับออฟฟิเชียลกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับจาก PSV
9: ตั้งแต่นัดแรกเลยครับ ที่ยิงบราซิลนี่มาเลยครับ
8: เอาละครับแคนาดามาอีกแล้ววันนี้มาดีจริงๆครับเกมบุกแคนาดาได้ลุยอยู่ตลอดลาเลียอุสตาคิโอจ่ายยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษติดอิซาดิยอฟนี่ก็ฮีโร่ช่วยให้โมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับในรอบที่แล้ว

0: ากันตรงกลางสนามบอลมาอยู่ที่บูคาแนนดึงจังหวะรอเพื่อนครับจอห์นสตันทางขวาวันนี้ดีดเหลือเกินแคนาดาโยนไปลูกนี้ได้กรอบขอโทษเอาสกัดมาไม่ดีอูสากิโอเก็บบอลได้นะขอโทษจ่ายยัดมาด้านในโจธานเดวิดให้ต่อไม่ผ่านครับทางโมร็อกโกแงะออกมาได้แล้วจะได้สวนบ้างแล้วเปิดติดจอห์นสตันยังได้เป็นบอลทุ่มครับโมร็อกโก
1: โอ้นี่หอบกินเหมือนกันครับเอลคานูสยังแก้มาสักครู่นี้นะครับเจสซี่มานี่ปรบมือให้ลูกทีมเลยครับอูน่าจะเป็นแผนที่เขาวางมาเนี่ยแหละครับทำยังไงก็ได้ให้โมร็อกโกเนี่ยตั้งตัวไม่ทันนะครับต้องมาเซตกันใหม่ที่บัวดี้ครับตอนนี้ดึงจังหวะอยู่ครับโมร็อกโก
0: คุณหมูโดเรมอนนี่ผมอ่านข้อความใน Facebook ก่อนแล้วกันนะครับบอกตาดูช่อง29ใส่หูฟังทีม99ครับขอบคุณครับคุณเพียรชูแก้วให้กำลังใจเข้ามาคุณฮักเขากะไปสาต่อเวลาครับเตรียมกาแฟรอเลยครับพี่ไม่เอาสิข้าวก็ยังไม่ได้กิน
1: เมื่อคืนนี้ผมโดนอียิปต์มาแล้วนะคู่นึงนี่นึกว่าจะจบ
0: ไปจุดโทษเลย
1: ด
0: ิ
1: ยาวเลยครับโอ้โหคุณจะไปกินข้าวผมไหมเนี่ย
0: ก็น่าสนใจอาร์เจนติน่าที่มองว่าไม่น่าพลาดในการที่จะจบใน90ทียังไปถึงต่อเวลาพิเศษนะครับ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้แต่อย่าเลยนะครับเพราะว่า
0: ให้มันจบใน90นาทีดีกว่า
1: ให้ต้องแน่นอนบ้าง
0: ก็ติดตามผลงานน้องต้องได้นะน้องต้องนี่ก็มีทั้งการภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับครับ
0: แล้วก็วอลเลย์บอล
1: ในเพจผมนะฮะ
0: ครับ
1: ฝากงานใหม่นะฮะ
0: งานเยอะจังเลย
1: ช่อง5นะครับ
0: อุ้ยคุณมันสุดยอดจริง
1: ตัวเล็กๆนะสู้บิ๊กจุนไม่ได้ผมเห็นตื่นแต่11โมงนี
0: ่ว่าง
1: เมื่อวานเจอน้องแนทเพื่อนรักคุณ
0: เอาเหรออ่าแล้วครับขึ้นมาทั้งฝั่งขวาครับโมร็อกโกยังตั้งเกมของตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าจังหวะนี้โดนดักฟาวไว้ครับลาเลียไปขวางการวิ่งของทางฮาคิมี่ครับ
1: แม่ฮาคิมี่จริงๆเนี่ยก็โดนอัดแบบนี้มาหลายนัดแล้วนะครับเราพยายามจะเล่นนะครับฟรีคิกครับของโมร็อกโกนะครับเล่นสั้นๆครับกลับไปตั้งกันใหม่ข้างหลังครับที่ฮาเฮากลับไปที่ซาดิยอบต้องคืนมาใหม่ครับอูนาฮีนี่ลงไปเชื่อมให้แทนนะครับลงไปเป็นตัวต่ำแล้วเปิดแนวลึกขึ้นไปข้างหน้าแล้วฮาคิมี่ทะลุขึ้นมาต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับเครโปอูนะถ้าปล่อยมาหลุดเดียวเลยนะครับเนี่ย
0: วันนี้นี่งานยังเบาครับเครโปในช่วง15นาทีที่ผ่านมาครับแต่เริ่มได้ออกแรงแล้วนะครับนายทวารของทางฝั่งแคนาดา
1: เหม่อไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้แทงแนวลึกไปนี่ฮาคิมี่เกือบวิ่งตัดทะลุไปเหมือนกันนะครับตอนนี้โมร็อกโกเหมือนเซตบอลเอาความมั่นใจคืนกันมาก่อนครับ
0: ยังเล่นในจังหวะของตัวเองไม่ได้ครับ15นาทีแรกวันนี้ครับสำหรับทางโมร็อกโกของอูอาบี
1: นี่ยังไม่ลุกเลยนะครับอาชราฟฮาคิมี่เนี่ยโอ้ยไปเหยียบค้างครับแล้วไปเสียบด้านหลังใส่ครับโอ้โหจริงๆครับโอลูวาเซยี่ครับเป็นฝั่งของไลเลียนะขอไปครับโอ้โหคราวนี้ก็มีกฎเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องเจ็บเรื่องอะไรต่างๆนานาเพิ่มกรณีเข้ามานะครับยังถ่วงเวลาได้เตะมุมก็มีมาแล้วนะครับ
0: โมร็อกโกขอบอลกันอยู่ในแดนหลังครับ
1: ผมมองบัวดีนี่ก็บิ๊กจุนผมนะ
0: ยุ่งเหมือนกัน ย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่ครับทางโมร็อกโก
1: แต่น่าคิดเหมือนกันถ้าเกิดแกเล่นฝรั่งเศสเนี่ยสมมุตินะก็คงจะนั่งยาว
0: โอ้แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเวลาผ่านไปเพราะนี่ก็อยู่ยังน้อยไง
1: ครับ
0: ยังไม่20เลยแต่ว่าไซบารี่ได้บอลมาแต่มีธงไปก่อนแล้วครับ
1: ออกตัวเร็วไปนิดนึงครับไซบารี่นี่จังหวะเพื่อนวางยาวให้นะอิซาดิยอบครับจริงๆก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับมีเดลฟอร์กิโรเรสนะครับที่ถือว่าทำให้ลูกเนี้ยล้ำหน้านะครับกลางของแคนาดาเนี่ยเอาจริงอิซากิโยนี่ถ้าเป็นคนเดียวนี่ถือว่าเก๋าสุดเลยนะครับเล่นในยุโรปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพวกนี้ด้วยนะครับเซตเกมกันใหม่ครับเป็นแคนาดานะครับที่ขึ้นเกมมาอยู่ครับ
0: เอาละครับขึ้นมาทางขวาของแคนาดาแต่ว่าจังหวะนี้สไลด์ตัวมาขวา

0: ขวาไม่ได้ทันครับเฮาๆยังได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับทางแคนาดา
1: ถือว่ายังนิ่งอยู่นะครับโอ้โหบูชานานครับมาแล้วครับมิดฟิลด์หมายเลข7นะครับสเตเฟนอุซากิโอนะครับย้ายกลับมาในสหรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้หูเล่นในยุโรปเลยครับประสบการณ์สูงครับ
0: ส่งสัญญาณให้เพื่อนครับบุสตาคิโ
1: อผมเนี่ยบาดใจเลย
0: ตักด้วยขวาโดงๆมัดลูกนี้มงแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกมาแล้วอิซาดิยอฟต้องตวัดทิ้งออกไปก่อนครับมาเอาให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนครับบอบพยายามจะตามไปเก็บแต่ไม่ทันนะครับบราฮิมดีอาสยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับตรงบริเวณกลางสนาม
1: วันนี้แทบยังไม่ได้บอลถนัดเลยครับบราฮิมดีอาสครับรวมถึงตัวรุกของโมร็อกโกหลายๆคนนะครับสายบาร์รี่เองก็ยังไม่มีจังหวะทะลุนะครับบิลาเอลคานูสนิวเอเนวีนี่ก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ครับวันนี้ต้องพยายามดักกลับมาเนี่ยนะครับโดนตัดอีกแล้วครับ
0: บีบดีจริงๆแคนาดาอุสตาคิโอให้ย้อนหลังกันนิดนึงแต่ยังตามไปเก็บได้ครับอาเมดเหลืออยู่แถวริมเส้นด้านซ้ายครับอุสตาคิโอบอกว่าแคนาดานี่มีเรดเดอะฮิตแมนฮัตนั่นมวยป้ามนะฮะคุณกุบกิบนี่ก็ขวัญใจผมเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คุณรัตรัตต้อมบอกสวัสดีพี่จุนครับวันนี้มาไวโอ้พี่เอกไปไหนแล้วไม่แน่ใจวันนี้ก็อยู่กับน้องต้องนะ
1: ครับ
0: เออพอถามว่าคนภาคนั่งเก้าอี้ใช่มั้ยนั่งเก้าอี้ดีครับ
1: ไม่ฮะ
0: หมอไม่เห็นหน้าเหรอฮะ
1: พอดีตัวแอดข้างล่างใหญ่ไปทีเดียว
0: คุณเอเออ่านชื่อผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดสวีดัตครับเฮงเฮงรวยๆครับทุกท่านแฟนๆ99นะครับคุณปลั๊กนี่ก็มาคนแรกเหมือนเดิมนะมาทักทายสวัสดีเรานะครับ
1: สวัสดีนะจ๊ะ
0: คุณ F16 บอกสวัสดีครับพี่ทั้ง2คุณนายจิตพงษ์คล้ายคึงบอกพี่จุนน้ำพุ่งคู่แข่งพี่เพชรโอ้แม่
1: จันเย็นจันเย็น
0: พี่เพชรนะ
1: โอ้แต่ว่าไซบารี่ครับร่วงไปครับโดนใครไปครับจังหวะพิงกับไมเซ่บอมบิโต้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือแกบังอยู่แล้วบอมบิโต้ดึงดึงขอดูจังหวะหน่อยครับโอ้น่าจะเจ็บเองครับเหมือนจังหวะที่ดีดบอลเนี่ยมันจะเจ็บนิดนึงเนี่ยครับ
0: คือไอ้จังหวะที่ออฟไซด์ก่อนหน้านี้แหละครับที่จังหวะที่พยายามดีดบอลแล้วเหมือนทำให้ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บโอ้โหนี่สำคัญนะครับถ้าเสียไซบารี่ไปเนี่ย
1: มาเย็นร้องเลยนะครับไม่ใช่โมร็อกโกอย่างเดียวครับโอ้ยังไม่ทันได้เล่นให้เลยครับนี่ครับกองเชียร์โมร็อกโกครับ
0: มีบอกว่าคุณ พิชี่บอกคุณต้อมคุณต้องซ่อมบ้านไปถึงไหนแล้ว
1: ตอนนี้ภาพรวมเรื่องการปกคลุมเสร็จแล้วครับ
0: เ
1: หลือเรื่องการทำในบ้านนะครับอยากจะทำให้มันเสร็จเร็วๆไงครับอยากจะกลับไปทำงานไปไลฟ์อะไรในบ้านได้นะครับตอนนี้นี่อาศัยเน็ตมือถือครับ
0: โอ้
1: โหน่าจะเปลี่ยนเลยแล้วครับ
0: โอ้โหสำคัญเลย
1: เป็นโซฟิยานราฮิมีนะครับจากเอาไอใน UAE จะลงมาแทนครับน่าจะคุยกับทีมแพทย์แล้วจะไม่ไหวครับหรือไม่ก็เรือจะพลักไว้ก่อนดีกว่าหรือเปล่าครับแต่ถ้าอาการแบบนี้น่าจะหนักนะครับ
0: คือปัญหามันคือว่าไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับคือเกมนัดหน้าถ้าสมมติคุณได้เข้ารอบไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับไซบารี่โอ้โหสำคัญจริงๆครับ
1: แต่ตัวนี้ดีผมภาค AFC Champions League อยู่จวดจ้าดอยู่ตัวนี้ไอโซฟิยานไนฮิมี่เนี่ย
0: กองหน้าจากเอาไอนะครับวัย30ปีครับนี่ก็ชุดโอลิมปิกด้วยนะครับ
1: นี
0: ่ครับฟรีคิกของทางแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนเข้าไปลูกนี้แต่ว่าแหมก็ลึกเข้ามือทางยัสซินโบโน่ครับ
1: แหมนึกถึงลูกยิงโรนัลดินโญ่ที่ยิงแสงกริดปี2002เลยครับมุมแบบนี้ครับแต่ว่าโบโน่ไม่หลงนะครับ

0: วันนี้ทายอนบูชานานี่เขาดังขนาดมีป้ายโฆษณาข้างสนามเลยครับ
1: อ้าวไม่ใช่ครับน่าจะเป็นชื่อยี่ห้ออะไรบางอย่างฮะ
0: แซวแซวไม่แต่ว่าสำเนียงก็ทางฝั่งอเมริกันเขาบูแคนแนนใช่ไห
1: ม
0: แต่อย่างผมฟังอย่างตอนเคยอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างนี้เขาอ่านบูชานันนะแต่ว่าได้หมด
1: อ
0: ันนี้แค่แบบบอกคุณผู้ฟังบางทีเขาออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ละที
1: ่เอาละครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับโอ้โยกมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับ
0: บูแคนแนนผมต้องฝึกให้เหมือนบิ๊กจุนก่อนเดี๋ยวไม่ได้ต้องทำปามปากหนึ่งเขาบอก
1: อย่าไปซีเรียส
0: เมื่อสักครู่เนี่ยกล้องจับนี่เดือดร้อนทุกครั้งนะฮะผมบอกเลยนะฮะ ใครเป็นคนพลาดผมบอกเลยนะฮะจับไปที่ประธานฟีฟ่ายังพอไหว
1: จับที่น่าจะเป็นตำนานนักฮอกกี้นะครับ
0: ของแคนาดาซึ่งเรารู้จักแหละ
1: โอ้ฮอกกี้ฮอกกี้นี่เกินอำนาจตัวเองไป
0: ไฮเดรชันเบรกนะครับโอ้วันนี้เกมถึงเนื้อถึงตัวกันดีเหลือเกินครับวันนี้เรามีเกมอะไรให้เล่นไหมฮะ
1: ไม่เห็นมีใครมาบอกอะไรเราสองคนเลยครับ
0: ผมไม่รู้ไงผมก็เลยถามก่อนเห็นไฮเดรชันเบรกไงเลยปรึกษาเพื่อความถูกต้องนะฮะเพราะอย่างไปอีกที่หนึ่งนี่ไม่ได้นะไฮเดรชันเบรกนี่ต้องรีบเลยนะสวมเลยนะ
1: ครับผมสำคัญสำคัญผู้มี
0: อุปการะคุณ
1: อุปการะคุณของเรานะครับอย่างในช่องแดงเราเองนี่ก็ขอบคุณนะฮะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวนะครับ
0: เข้ายังฮะมีเข้าบ้างยังฮะ
1: มาแล้วนี่ไงฮะนี่ไง
0: หมายถึงคุณมีตังเข้าบางอย่างเดือนนี้โอ้นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำงานแล้วก็ถามหาเลยช่วงนี้นะผมรู้สึกเอนจอยกับการทำงานไปหมดเนี่ย
1: งานเยอะจังเลย
0: ไปงานนะไม่เยอะแล้วครับนอนนะไม่ค่อยมีเวลาผิดเพี้ยนนิดนึงแต่ก็วันนี้ผมดูรูปเกมนะคุณฟังผมมองว่าแคนาดามาผิดคาดเหมือนกันนะในมุมผมนะ
1: ถือว่ามาดีมากนะครับ
0: คือถามว่าก่อนนั้นดีไหมดีนะแต่วันนี้กลายว่ากดทีมที่เรียกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้นะครับเกือบมีประตูขึ้นนำด้วยซ้ำนะครับ
1: เมื่อกี้นี่กล้องจับไปเป็นทางเวนเกสกี้นะครับตำนานนักฮอกกี้ของทางแคนาดาเข้าไปดูที่ฮุสตันด้วยนะครับ
0: เนี่ยดูใครก็ไม่รู้นะ
1: ก็เชียร์แคนาดานั่นแหละ
0: เอาเผื่อมีใครเป็นพิเศษไงนี่ครับไซบารี่ก
1: ็น่าจะร้องไห้แหละเอาเสื้อปิดหน้าเลยครับ
0: คือถ้าเป็นแค่เจ็บแบบนิดๆหน่อยๆก็โอเคกลัวจะเป็นมากกว่านั้นเลยครับเพราะจริงๆจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้มีการปะทะอะไรนะครับแกยันอยู่กับแนวรับอย่างบอมบิโต้แต่ว่าจังหวะดีดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการพลิกหรืออะไรยังไงนะครับ
1: คือมันเล่นต่อไม่ไหวแบบนี้แล้วถูกเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันโอกาสที่จะกลับมาในรอบต่อไปสมมติทีมเข้ารอบก็ไม่ง่ายนะครับคือถ้าเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวกับทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญในรอบลึกๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องหนักในระดับนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าการเสียไซบารี่ไปเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าฟอร์มกำลังมาดีจริงๆครับแม้ว่าตัวที่ลงมาอย่างราฮิมี่เองก็ดีนะครับ
0: คืออย่างที่บอกคือผมเห็นในเขาเอเซียแชมเปี้ยนส์ลีกเล่นดีนะครับ
1: นี่จริงๆก็ตอนเล่นกับโมร็อกโกชุดโอลิมปิกปี2024เขาก็ผลงานดีนะครับ
0: ใช่ครับผมว่าเป็นคนหนึ่งที่คือลีลาเทคนิคดีเลยครับแต่ว่าความแข็งแกร่งจะไม่เท่าไซบารี่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแต่ความวูบวาบไม่แพ้แน่ๆครับแมตช์ภาค AFC แชมเปี้ยนลีกมีประโยชน์อย่าง
1: นี้นะยอด
0: ปีนึง2นัด ไม่ได้ภาคเยอะนะครับ
1: เอาละครับทางแคนาดายังเก็บบอลได้ครับจะให้บูคานันติดทางมัสลาวีชิงจังหวะกันอยู่ครับอ้าวจังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวล์เลยครับลาเอคานูสนี่ก็ย้ายไปอยู่กับสุดการเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แบบถาวรหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวไป
0: จังหวะนี้นี่หลังครับหลังแทบหักครับเจออลิสตาร์จอห์นสันนะครับดันเข้าไปครับ
1: เอลคานูสกับเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ครับบิลาเอลคานูส
0: ก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับตอนอยู่เลสเตอร์แต่ว่าผลงานอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างครับ
1: ฮาฮาครับโลโก้อุนาฮีย้อนกลับหลังไปที่ยาซินโบโน่ก่อนซาดิยอปเปิดขึ้นไปจะให้ราฮิมีโดนดักไว้ได้ครับเดฟูชิโรครับลุคเดฟูชิโรบอมบีโตจ่ายเอาโดนดักได้เอาละครับตัดบอลมาราฮิมียิงไกลบอลฉลับแล้วก็เข้ามือทางเคลโปครับโอ้โหขวาผิดพลาดในการออกบอลของแคนาดาครับโอ้เกือบจะโดนลงโทษ
0: นี่ครับบอกแล้วครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งในความวูบวาบมีแน่นอนนะบราฮิมี
1: อะไรครับโมร็อกโกบีบแย่งบอลมาได้จะขึ้นริมเส้นด้านซ้ายยังเป็นบอลทุ่มของโมร็อกโกครับเอลไอนาอุยเอ้าแต่เหมือนจะสุดท้ายจะเป็นบอลของแคนาดานะครับ
0: ดูอีกทีครับจังหวะพลิกมาครับหาเหลี่ยมยิงฉลับนิดหนึ่งเลยครับ
1: โอ้ฉลับเดฟูกิโลนิดหนึ่งนะครับทำให้น้ำหนักของบอลมันก็ลดความแรงลงไปนะครับแล้วก็ทำให้ทางเคลโปรับเข้ามือไป
0: เริ่มมีหือมีอือบ้างแล้วนะครับโมร็อกโกในช่วงแรกนี่โอ้โหงอหัวไม่ขึ้นครับใช้คำนั้นได้นะครับ
1: เริ่มจะมีจังหวะให้ทางแม็กซิมเคโปต้องออกแรงเซฟบ้างแล้วนะครับแต่แคนาดาได้ทุ่มครับริมกรอบเขตโทษด้านขวาในแดนของโมร็อกโกทำท่าจะทุ่มไกลเข้าไปครับอาริสตาจอห์นสตันบอมเข้าไปเสาแรกแล้วโดนจับฟาวไว้ก่อนครับแคนาดามาสลาอุยโดนทำฟาวครับในกรอบเขตโทษ
0: นี่ผมจำเขาแทบไม่ได้เลยเนี่ย
1: โกนศีรษะละ
0: โดนดันหลังนะครับลุกโดยฟอร์กิโรเอสนะครับ
1: เดี๋ยวไอ้นาอุยครับออกขวามาฮาคิมี่วันนี้นี่ในการเติมเกมขึ้นไปด้านขวานี่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
0: ใช่ครับไปโดนทางด้านลาเลียเองก็ถือว่าเร็วนะครับยันอยู่เหมือนกัน
1: เดี๋ยวไอ้นาอุยครับคุณไอฮีมาสลาอุยเดลคานุสเอาเคาะไม่ดีอีกแล้วบอลโดนผู้เล่นแคนาดาออกครับยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับ
0: แต่ว่าพลิกบอลปุ๊บนี่ผู้เล่นแคนาดาถึงเนื้อถึงตัวตลอดนะครับวันนี้อยู่ถึงกี่โมงนะตีสอง
1: แต่ถ้าต่อเวลาเราต้องอยู่ต่ออ
0: ๋อเป็นเงื่อนไขใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าจบ90นาทีไปเลย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วอยากเอาแบบไหน
1: ไม่น่าถามนะต้องนะไม่น่าถามผมก็ไม่ได้คนขยันขนาดนั้น
0: เออเพราะคุณต้องตื่นเช้าด้วยช่วงหลังนะผมรู้เดี๋ยวนี้โทรไปนี่เที่ยงรับแล้วนะเมื่อก่อนนี้ปิดเครื่องนะผมฟังอย่าไปคิดมากแล้วเราแซวเล่นแบบนี้แหละคือกลัวมันเหงาเพราะบอลไม่มีอะไรนะครับเซตกันอยู่แล้วตอนนี
1: ้เอวานาอุยครับให้ออกขวามาคิมมี่ไปไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลังมาใหม่ครับมาตั้งกันที่เอวานาอุยข้างหน้าขยับมาตอนแรกทำท่าจะจ่ายไม่ได้ก็เลือกตัวใกล้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกพยายามจะเบิ้ลขึ้นไปทางขวาราฮีมี่วิ่งเบียดเข้าไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นบอของทางฝั่งแคนาดาแล้วครับ
0: วาบีนี่เซ็งเลยนะแต่เหลี่ยมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหลี่ยมเข้าดีกว่าครับทางด้านลุคเดฟอกอเรเดสนะครับแกบังไว้แล้วครับมายังไงก็ฟาวครับราฮิมี
1: คือเข้ามาด้านหลังแล้วไปกระแทกใส่นะครับราฮิมี่โดนจับฟาวไป
0: ครับ
1: เปิดยาวขึ้นไปครับคริปโปบอยังไม่ออกนะครับมุ่งกลับเข้ามาได้แคนาดาแต่ว่าเป็นทางซาดิยอปเก็บได้แล้วครับย้อนกลับไปให้โบโน สาดขึ้นหน้าไปจะให้ราฮิมี่มันโด่งไปหน่อยครับลาเลียตามมาเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปให้คริปโ
0: ปเริ่มผ่อนๆบ้างแล้วนะครับแคนาดา
1: บอมบิโต้ครับเล่นกับอลิสตาจอห์นสตันนี่ก็เล่นอยู่กับเซลติกในสกอตแลนด์นะครับยังเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับแคนาดากลับไปที่บอมบิโต้ใหม่บอมพิโตนี่ก็เล่นอยู่แบบนีสนะครับในฝรั่งเศส
0: แต่ให้ลูกนี้ไม่คุยกับลุกเลยครับ โอ้ลุกวิ่งขาแห้งไปเลยครับ
1: ลุกเจอฟิกิโรนี่อายุ20ปีเองนะครับอยู่กับฟูแลมนะเป็นเด็กปั้นฟูแลมมาเลยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เคยลงเล่นในลีกให้กับฟูแลมเลยนะครับมีได้ลงเล่นในเกมลีกคัพไป1นัดเท่านั้นเอง
0: นี่แหละจบทัวร์นาเมนต์นี้แหละมีทีมลงแน่นอนเจสซี่มาร์ตี้แกไม่นั่งเลยนะครับ
1: เอ้าฮาวๆจ่ายสั้นไปอีกครับโดนตัดบอลมาได้อาเมดเจอกับทางฮาคิมิเข้ากลางมาก่อนลูสตาคิโอโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษมาร์สลาอุยมงสกัดเอาไว้ได้ก่อนอาริสตาจอห์นสตันพยายามจะลุยเข้าไปก็ยังติดทางมาร์สลาอุยครับสกัดทิ้งออกข้างไป
0: เริ่มโง่หัวไม่ขึ้นอีกแล้วครับ นี่ครับมอเมดอูนาบีนะครับอูอาบีนี่โอ้ลูกทีมโดนกดอีกแล้วจะแก้ยังไงครับ
1: คุณณัฐนนท์ถามว่าปกติพี่คมอธิคมมีภาพบ้างไหมมีนะ
0: คมมีเยอะอยู่นะ
1: คมส่วนใหญ่ภาคคู่กับสนนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่า
0: คู่ดึกหน่อยไหม
1: แต่ไม่แน่ใจว่าคู่ฝรั่งเศสเป็นใครอ่ะแต่ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมดูให้ว่าคมเขาจะเข้ามาอีกทีวันไหน
0: คุณรู้คิวเลย
1: อ้าวผมก็ไม่นี่บอกไง
0: อ๋อ
1: เอ้าต้องไหววะเนี่ย
0: ไม่ไหวในช่วงนี้นี่ผมจำเป็นวันๆนะผมพูดตรงนะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะรวนเนี่ยชีวิต
1: คมเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เกมบราซิลกับนอร์เวย์ติดตามได้อ
0: ุ๊ยโอ้โหบิ๊กแมตช
1: ์ส่วนแคนาดาเตะมุมทางขวาเข้าไปจังหวะนี้โมร็อกโกยังพยายามช่วยเคลียร์มายังชิงจังหวะกันอยู่ในกรอบเขตโทษเอ้ามีล้มระเนระนาดไปแต่ว่าตรงนี้ได้ฟาวล์แล้วครับบัวดี้โดนทำฟาวล์ครับ วันนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นบัวดี้นะครับ
0: ครับ
1: โดนเดฟูกิโรครับเข้ามากระแทกด้านหลังครับได้ฟาวล์ครับทางโมร็อกโก
0: คือวันนี้โดนใช้คำว่าปิดตายเหมือนกันนะครับตรงกลางคือเขาต้องลงมาต่ำนะครับเพื่อเชื่อมบอลแล้วมันทำให้การสร้างสรรค์เกมมันน้อยลงครับนี่ครับมาสวิกขึ้นมาเนี่ยยังขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าพลิกมาปุ๊บเนี่ยถึงตัวแล้วครับบูแคนนอน
1: 35นาทีผ่านนะครับเกมที่ฮูสตันยัง 0-0 เอ้ามาสลาวิโดนแย่งจากเท้าเลยครับบูคาเนนจะเลื้อยขึ้นมาทางขวาแต่ยังตามไปแก้ตัวได้ทันนะครับมาสลาวิแต่ก็เป็นทุ่มของแคนาดาครับ
0: แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมร็อกโกเนี่ยจ่ายบอลพลาดกันเองเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการขึ้นเกมลูกโดนตัดนะครับมีครับมาสลาวิอาศัยเร็วนะครับยังเบรกได้ครับก็ต้องเบรกครับทาชอนบูคาเนนเวลาที่ฟิตที่จี๊ดเหมือนกันนะครับตัวนี
1: ้ทำท่าจะทุ่มบอมไกลเข้าไปอีกแล้วครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มโด่งเข้าไปเสาแรกบัวดี้มงเคลียร์มาก่อนเก็บได้ลาเลียให้จอห์นสตันจะไปเอาโดนดักไว้เอาแต่ยังมีตัวตามมาเก็บบอลได้ทันพยายามจะลุยไปทีนึงแคนาดายังได้ครองบอลอยู่ยังชิงจังหวะกันอยู่ริมเซตมาร์สลาวิโฉบตัดบอลมาได้จะสวนกลับขึ้นมาครับลาฮิมี่ให้ย้อนหลังเพื่อนไปอีกแล้วแต่ผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวกับโมร็อกโกครับ
0: มาร์สลาวิครับโดนซะแล้วครับอูดิเวอร์คุ้นเคยกันดีนะครับโอ้โหแต่เบรกเลยครับเป็นบอมบิโต้นะครับที่หลุดตำแหน่งมาแล้วครับเบรกไว้ก่อนนะครับขวางทั้งตัวเลยครับกล้องยังจับมาที่ไซบารี่นะครับ
1: สายตาคืออยากลงเล่นเลยครับโอ้โหเพิ่งจะมีข่าวดีกับการออฟฟิเชียลไปบาเยิร์นนะแต่มาเจอ
0: ความดีด้วย
1: ตรงนี้มันก็ ไม่รู้จะทำยังไงครับมันเป็นอาการบาดเจ็บเพราะเล่นต่อไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปลุ้นอีกว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาในทัวร์นาเมนต์ได
0: ้หรือเปล่า
1: ได้หรือเปล่านะ
0: ใช่ครับเพราะว่าดูจากอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้ายังไม่เจ็บมากอาจจะได้เล่นต่อไปแล้วเนี
1: ่ยคือเจ็บตรงนี้ถ้ามันไม่ได้แบบถึงก็เล่นต่อไม่ไหวยังไงก็ต้องพยายามฝืนลงอยู่แล้วอ่ะ
0: อาจจะไม่แน่ครับอาจจะมองอีกแบบเลยครับทีมแพทย์จะประเมิน
1: คือผม
0: นี่ครับพลิกบอลไม่ได้จริงๆอาซินอูนาฮีนี่ตัวลุกหลักๆเลยนะครับเล่นกับมักเซยนะครับอูนาฮีเนี่ยโอ้โหโดนหัวไปลูกนี้ครับซีกู
1: ล่วงเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้นี่บราฮิมดิอาสก็ยังไม่ค่อยได้พลิ้วนะ
0: ไม่ได้เรียกชื่อเลยดีกว่าครับหายไปไหนครับ
1: โอ้วันนี้แคนาดามาดีครับ
0: เราต้องชมแท็กติกของเจสซี่มาร์ชด้วยนะครับอุนาฮีในปัจจุบันก็ไปอยู่กับจิโรน่าไปแล้วนะครับ
1: เปิดขึ้นหน้าไปครับก็ลึกไปถึงเคลโปเลย
0: จะมีเรื่องมีราวนะครับแบบนี
1: ้ลาเลียวิ่งมาจะเอาเรื่องฮาคิมีครับ
0: ฮาคิมิไม่กลัวอยู่แล้วนะครับ4เขาก็เบอร์ใหญ่นะครับ
1: ผลักกันไปผลักกันมาชุลมุนแล้วตอนนี
0: ้ต้องห้ามลาเลียคนแรกก่อนนะครับเพราะว่าคนที่จะไปเอาเรื่องคือลาเลียนะครับไมเคิลเลเวอร์ต้องเรียกคู่กรณีมาคุยแล้วแบบนี้บุซากิโอนะครับก็เข้าไปอยู่กับผู้ตัดสินไมเคิลเลเวอร์นะครับแต่คู่กรณีต้องเข้ามาคุยเองครับคือฮาคิมิแล้วก็ลาเลียนะครับยังไม่จบทีนี้มาใกล้ๆหนักกว่าเดิมอีกครับ
1: เหลืองก็มีแน่ครับแต่จะมีใครบ้างเท่านั้นเองไมเคิลดูรู้ว่าโชว์ใบเหลืองออกมาแล้ว
0: ให้ไม่ให้แต่ยิงหยิบออกมาต้องให้อยู่แล้วครับให้ฮาคิมิไปก่อนนะครับแล้วก็ลาเลียก็ไม่พลาดแล้วเพราะว่าเป็นคู่กรณีนะครับ
1: ไมเคิลเลเวอร์บอก come on
0: มาไม่มาเดี๋ยวไม่ใช่โอลิเวอร์เก็บเหลืองนะโอซากิโยก็อาจจะมองว่าลูกทีมเขาเนี่ยไปโดนทำฟาวก่อนนะครับจังหวะวางยาวขึ้นมานะครับโอ้โหเดี๋ยวว่าฮาคิมิอ่ะไปผลักครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่าคือผู้ตัดสินจะมองจังหวะลาเลียคือการที่เข้ามากล่นด่านะครับดังนั้นมันก็ถือว่าผิดทั้งคู่ครับแต่คนละกรณีแค่นั้นเองครับ
1: คือลาเลียโมโหตรงที่ว่าเขาบังแล้วทำให้ฮาคิมิเข้าถึงบอไม่ได้แล้วนะครับปรากฏว่าฮาคิมิไปผลักซะหน้าทิ่มเลยครับลาเลียลุกขึ้นมาตามไปเอาเรื่องกลับ
0: ก็อาจจะหงุดหงิดด้วยฮาคิมิวันนี้ขึ้นเกมรุกแทบไม่ได้นะเจอริชี่ลาเลียเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากนะครับ
1: คนละเหลืองไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่มีปัญหากันเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลาครับตวัดขึ้นหน้ามาโมร็อกโกเอลคานูสวิ่งกดดันอลิสตาจอนสตันไปปั๊มแย่งบอกกันอยู่มาสลาอุยให้มาแม่แต่ว่าแคนาดาก็แย่งกลับได้แล้วก็จังหวะนี้เรียกฟาวล์ได้ครับซิกูเอลคานูสไปเสียฟาวล์ครับ
0: เกมลุกขึ้นยากจริงๆครับวันนี้โมร็อกโกพยายามแล้วนะครับโอ้โห
1: คุณบิซา99เนี่ยบอกโมร็อกโกยิงนำไป 3-0 โอ้โห
0: อันนี้ยังไงฮะ
1: ดูจากสภาพเกมตอนนี้นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่ง่ายไม่ง่ายบอกว่านึกถึงสมัย15ปีที่แล้วจังเลยได้ยินเสียงคุณจุนยังอยู่เหมือนเดิมคุณยุทธชัยไปไหนล่ะครับเพิ่งมาฟังในรอบ10กว่าปีแล้วมั้งโอ้โหทำไมคุณเป็นต่อหายไปนานขนาดนี้ก็พี่ยุทธยังอยู่นะแต่ว่าในช่วงฟุตบอลโลกเวลามันอาจจะไม่ได้นะก็เลยทำให้พี่ยุทธยังไม่ได้มาบรรยายเกมนะครับแต่พี่ยุทธยังอยู่ที่ FM 99นะครับยังติดตามผลงานพี่ยุทธได้
0: ในที่ได้กูรู
1: ในที่ได้กูรูมาแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะคุณต้องคุณจุนจากคุณประภาพันธ์เวโนนะครับวันนี้ใส่เสื้อเยอรมันเหมือนผมเลยจากคุณวิมลก็เ ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนาเกลสมานก็ไปแล้วเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายจะเป็นเยอร์เกนคล็อปหรือเปล่านะครับที่จะขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเทรนเนอร์คนใหม่ของทางเยอรมันนะ
0: ซึ่งความเป็นไปได้ก็สูงนะแต่เจ้าตัวยังมีตำแหน่งกับไอ้ตระกูลเรดบูลอยู่นะ
1: ก็เห็นว่าก็เริ่มจะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับกับทางเยอรมันนะ
0: ครับ
1: ชอบกองหลังแคนาดาเบอร์4อ๋อเดฟูบิโรนะอายุ19เจ๋งอยู่จากคุณ
0: คือได้ใหญ่ด้วยแหละผมว่าได้ใหญ่ได้แข็งไง
1: อืม
0: ใช่ไหมเล่นค่อนข้างจะประกบแน่นด้วย
1: อายุยังน้อยนะแต่ถือว่าเล่นค่อนข้างใช้ได้นะ
0: คือเอาเป็นว่าอย่างวันนี้เจอไซบารีก็เอาอยู่เหมือนช่วงแรกก่อนเจ็บนะครับแล้วจริงๆรอบแรกก็ถือว่าเล่นดีด้วยครับ
1: พลิกหนีมาสวยจังหวะนี้แหมโดนทำลายจังหวะเหมือนโดนเหนียวนิดนึงเลยครับแล้วก็ใบเหลืองของแคนาดามีเพิ่มเติมครับ
0: โจนาธานเดวิสนะครับไปเบรกบาฮิมดีอาสครับ
1: มีคนถามมาพอดีโจธานเดวิดเป็นไงบ้างครับบอลมาถึงบ้างไหม
0: เรียบร้อยฮะบอลไม่มาแต่เหลืองมาครับ
1: โอ้โหจังหวะพลิกหนีของบราฮิมดีอาสตอนแรกอลิสตาจอห์นสันดึงก่อนเอาไม่อยู่ครับเดวิสบอกเดี๋ยวช่วยเอง
0: มาดีอาสตอนแรกไปขยับไปเล่นขวาขึ้นไม่ได้นะครับผุบมาเล่นข้างในบ้างครับตอนเด็กๆก็เล่นกับทีมชาติสเปนชุด U17 U19 อะไรมาหมดแล้วนะครับ
1: โจธาน
0: สเปนชุดใหญ่ยังเคยเล่นนะ
1: โจธานเดวิดต้องดูเลยครับอนาคตของเขาก็ยูเว่ครับยังเป็นที่สงสัยอยู่ครับฟอร์มกับยูเว่ในฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโมโลโกเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวามงชงมัดลูกนี้เดฟูกิโลยังขวดทิ้งออกมาได้โมโลโกยังเก็บบอลได้ครับราฮิมิเดฟูกิโลนี่ไม่พลิกเลยครับจิ้มทิ้งออกข้างไปก่อนเป็นบอลชุ่มของโมโลโกครับ
0: เอเวอร์ตันสนใจไหมครับมันต้องย้ายที่ที่นี่อยู่ในฟูลแลมอยู่ในอังกฤษเนี่ยย้ายไปเอเวอร์ตัน
1: ฝีเท้าดีเอาหมดฮะ
0: เจอร์ร็อดแบนเวดคุณนี่ขึ้นมาแป๊บเดียว
1: เจ็บไง
0: ก็เจ็บ
1: เจ็บบ่อยเหลือเกินช่วงหลัง
0: โอลิเวอร์ตอนนี้พอเหลืองเริ่มมานี่มาถี่เลยนะครับคราวนี้เป็นอัสซินูนาฮีบ้างครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้โอ้โหซ้ายพลาดขวาซัดซะเลยครับโอ้โหอาลีอาเมดโดนไปเต็มข้อครับ
1: เตะไม่เอาบอลเลยครับจังหวะนี้อุนาฮีตั้งใจตัดอาเมดครับ
0: ร้องจาน
1: โอ้โหเถียงไม่ได้ครับเหลืองนี้ของอุนาฮีกำลังครบ45นาทีแรกนะครับเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเจสซี่มาร์ชเริ่มเมื่อยแล้วครับเริ่มนั่งละ
0: ต้องนั่งบ้างแหละคุณจะไปยืนเลยทั้งเกมแต่คุณซื้อบางคนก็ไม่มีนั่งก็มีนะคร
1: ับ ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกแล้วลุยขึ้นมาโมโลโกทางฝั่งซ้ายบิไลคานูสดึงจังหวะรอเพื่อนให้เข้าด้านในมาแมตช์เสียจังหวะกันไปนิดนึงราฮิมีไม่ได้ฟาวด้วยครับโดนแย่งไปได้แคนาดาตัดบอลมาได้จะลุยขึ้นมาทางริมเส้นด้านขวากลายเป็นเลี้ยงบอลออกไปเองครับโอลูวาเซยี
0: ่เกมมันค่อนข้างจะเบ็ดเบียดสูสีสูสีเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้โหอาซินูนาฮีครับไม่รู้จะให้ใครชนะดีเลยคู่นี้ตอนนี้เกมบวกหนักขึ้นอีกนะครับแคนาดาไปอัดเพิ่มอีกนะครับแหมใจร่มๆให้น้องอูนาฮีแตะไปเดวิสเนี่ยเหลืองไปแล้วนะครับเจสซี่มาร์ชบ่นเลยครับ
1: อารมณ์เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้เจสซี่มาร
0: ์
1: ช
0: ใช่ครับทีฮูสตันไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่กงอากาศ
1: แต่เห็นว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยอากาศร้อนนะเกมคู่ต่อไประหว่างฝรั่งเศสกับทางปารากวัยเนี่ย
0: ครับปารากวัยนะฮะซึ่งคุณจะดูแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าไหวอะคืออาจจะต้องโอ้จะบอกว่าจะหลับก่อนก็คงไม่ได้เพราะมันก็มีเวลาแค่แป๊บเดียว
0: ก็คือเนี่ยผมกลับจากคู่อียิปต์นะผมกล่าวว่าเดี๋ยวดูเมสซี่ซะหน่อย
1: เป็นยังไง
0: เมสซี่ดูเรา จำได้ว่าเปิดมือถือค้างไว้กันนะ โอ้โหครับ อู้ยโดนอัดไปลูกนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยกลายมาฝั่งแคนาดาไปเสียฟาวซะเยอะนะครับครึ่งแรกได้ทดเวลา6นาทีครับยัง 0-0 นะครับเกมที่ฮูสตันสเตเดียมฮาวนี่บังอยู่นะครับแล้วโดนอัดโดยซิกูครับ

0: เราไปตามหาโอ้โหนี่ใส่ตัวเพลเยอร์ไม่ธรรมดาเราเนี่ย
1: เมืองไทยไม่มีขายนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ใช่มั้ยมีแต่
0: ต
1: ั
0: ว
1: แฟนบอล
0: ตัวแฟนบอลใช่ก็สวยแล้วนะผมว่าจริงๆเนี
1: ่
0: ย
1: สวยๆผมว่าโมร็อกโกชุดนี้สวย
0: ต้องไปซื้อแถวพวกกาตาร์จะมีเยอะในช็
1: อ
0: ปแต่แพงแพงบันไลเลยผมบอก
1: ญี่ปุ่นขาวก็ขาดตลาดนะฮะที่เหลืออยู่ก็ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: เมื่อกี้ผมเจออยู่มีแขนยาวไซส์ L
1: เหรอ
0: แต่เขาขาย 4,500
1: 4,500 โอ้ยแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มไปเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะมันเป็นเพลเยอร์แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ได้รู้สึกชอบแขนยาวสักเท่าไหร
0: ่ไปฮิ้วมาขายบิ๊กจุนเนี่ยพรุ่งนี
1: ้อ๋อได้มาแล้ว
0: เฮ้ยโหเรานี่เร็วนะ
1: โอลูวาเซยี่พยายามจะเลื้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาไม่ได้ครับซ้อนกันดีครับมาร์สลาอุยมาเคลียร์ไว้ได้
0: ดูครับลูกนี้วนนี่เนียนกริปเลยครับมาอีกแล้วครับแคนาดาขึ้นทางซ้ายก็คราวนี
1: ้ลาเลียจากโตลอนโต FC ครับให้อุซากิโออาเมดจะเบิ้ลเข้าด้านในไม่ถึงลาเลียบัวดี้ตัดบอลได้มาบราฮิมดิอาสให้ต่อมาฮาคิมิแต่หนีอาแล้วครับได้ลุยขึ้นมาโมร็อกโกจิมต่อมาสายสุดมีตัวมาเอลคานูสแม่ดับโบมันมาย้อนหลังนิดนึงเสียจังหวะไปต้องจิ้มคืนหลังมาก่อนแล้วแคนาดาลงมากันเร็วแล้วโฉบตัดจากเหลี่ยมด้านหลังมาได้ครับแคนาดาอ้าวแต่โมร็อกโกก็เอาบอลกลับมาได้เร็วครับตรงกลางสนาม
0: ไปช้ากันเองนะโมร็อกโกพยายามจะสวนนะครับรออยู่เอลคานูสกับเอวานาวีนะครับหรือเอวานาวีตอนนี้ไม่ทันเลยครับแคนาดาลงมาแพ็คหมดแล้วนะครับ
1: บัวดีเอวานาวีครับฮ่าฮ่าไม่รีบครับโมร็อกโกย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่เลยคุณบิชีบอกว่าคณะน้อยมาเยือนซีคอนเพลงกอลี่กอลี่แมนยูเล่นสดกลางห้างแฟนบอลน้ำตาจีไหลคุณได้ไปไหม
0: ผมเป็นแฟนผีที่เจอแต่เด็กเลี้ยงผู้ผมบอกแล้ว
1: เอาคุณสนิทกับพวกจลาอะไรอยู่นี่ใช่ไหมถือว่าสนิทไหมเจอกัน
0: เจอหลาดไม่เท่าไหร่แต่ว่า
1: แม็กมานามาน
0: กล้าโอเค
1: อ่า
0: เพราะว่าเจอทีไรก็ชวนกินเก๊กฮวยตลอด
1: อ้าว
0: โอ้แต่น่ารักน่ารักคือผมว่าตัดความเป็นแฟนทีมไหนนะผมว่านักฟุตบอลระดับนี้เราอยากเจอหมดแหละแต่เจอหลาดก็น่ารักน่ารัก
1: เออผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันแต่ให้เจอกับท
0: ี
1: มคู่แข่งคือเป็นนักเตะระดับโลกระดับชั้นนำคือมันก็ดีใจหมดอะเนาะอ้าวแต่เอลคานูสไปโดนเหลืองครับไปทำอะไร
0: ตัดลุกเข้าไปแล้วครับ
1: เดฟูกิโรล้มลงไปนะครับมีชนใส่
0: ไม่ได้แรงมากครับแต่ว่ามีแถมหน่อยๆครับ
1: คุณกัปตันกอล์ฟบอกฮาคิมี่เป็นไงบ้างครับวันนี้โอกาสในการเติมเกมยังมีไม่เยอะนะครับฮาคิมี
0: ่มีเหลืองครับในผักลาลีโอ้นี่ผมว่าจริงๆโมร็อกโกเป็นวันที่ตันมากนะในมุมผมนะ
1: ยังไม่ค่อยหวือหวาวูบวาบเท่าไหร่แล้วคุณมาเสียอิสมาอิลไซบารีกองหน้าคนสำคัญของทีมอีกจากอาการบาดเจ็บนะครับคุณกิตนครบอกฝากถอนง่ายเงินเข้าไวแอคทีฟเรดิโออ้าวแมวสิจบครึ่งเวลาแรกที่ฮูสตันนะครับเกมรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกแคนาดากับโมร็อกโกยัง 0-0 นะครับ
0: ครับก็เป็นเกมที่ลุ้นกันสนุกนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นยังเสมออยู่ 0-0 ครับดูเกมยังไงถามบิ๊กจุนหน่อย
1: โหผมว่าสูสีแคนาดามาดีมากนะครับ
0: ครับ
1: คือก่อนเกมเนี่ยโมร็อกโกดูจะเป็นต่อนะครับแต่เล่นไปเล่นมานี่แม่แคนาดาดูเฉพาะในช่วงแรกของเกมเนี่ยกดดันทางโมร็อกโกจนเรียกว่าโมร็อกโกนี่เรียกว่าจังหวะเกมของตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีเลยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับยัง 0-0 อยู
0: ่มองว่าครึ่งหลังจะมีประตูไหม
1: ผมว่ามีนะหวังว่าจะมีใครก็ได้ว่าใครก็ได้
0: ใช้คำนี้เลย
1: ใครก็ได้ช่วยด้วย
0: เออแต่ว่าผมว่ามีแหละเพราะว่าจริงๆเปิดเกมมันเปิดนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จบแบบถนัดถนีเท่าไหร
1: ่อืม
0: ก็เดี๋ยวเรียกว่าให้เขาไปพักกันก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: บอกว่านัดที่ต้องเล่นในเม็กซิโกกับแคนาดามีถึงนัดไหนครับ
0: ใกล้จะหมด
1: น่าจะถึงแค่รอบ16ทีมนี้แหละนะครับสวิตเซอร์แลนด์กับโคลัมเบียเนี่ยเล่นกันที่แวนคูเวอร์นะครับแล้วก็คู่เม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยเล่นกันที่เม็กซิโกซิตี้หลังจากนั้นเนี่ยในรอบ8เนี่ยมันจะมีเล่นที่ฟ็อกซ์โบโลนะครับเล่นที่ลอสแองเจลิสเล่นที่ไมอามี่เล่นที่แคนซัสแล้วก็ในรอบรองจะมี
0: เล่นที่แอตแลนต้าเท็กซัส
1: มีแอตแลนต้านัดชิงก็เล่นกันที่
0: นิ
1: วเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็ชิงที่3เล่นที่มายอามี่ก็เนี่ยแค่ถึงรอบ16ทีม
0: ใช่ครับนะครับพูดถึงความพร้อมคืออเมริกาก็สิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องสนามพร้อมกว่าแต่ว่าก็ดีนะครับผมว่าก็เปิดโอกาสให้กับทีมหลายๆทีมที่ได้เป็นเจ้าภาพบ้างเหมือนบ้านเราอ่ะถ้ามองว่าจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกอ่ะผมว่าต้องจับมือพัฒนาในเรื่องของสนามต่างๆกับข้างบ้านให้ได้ผมว่าไปได้แต่ว่าเราต้องทำให้ถึงนะใช่ไหมอาจจะแบบมีสัก4สนามอะไรเงี้ยวนกันได
1: ้คุณเพ็กเกอร์บอกว่าคุณจุนเสื้อเยอรมันสวยจังเสื้อทีมชาติปีไหนซื้อที่ไหนโอ้โหนี่มันออกมาช่วงปีบอลโลก2018มึงแต่ว่ามัน
0: เงินเรียกโทรอ่ะ
1: มันเป็นแฟชั่นที่ออกมาผสมกันระหว่างเย้ากับเยือนนะครับมันจะออกมาในแพทเทิร์นนี้รู้สึกมีอยู่3ทีมมีอาร์เจนแล้วก็โคลอมเบียน่าจะออกในช่วงปี2018อ่ะ
0: ค่าย3ขีด
1: เออผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อเป็นมือ2มาผมซื้อมาประมาณ 1,800 นะแต่ตอนมือ1รู้สึกมัน 3,000 กว่ามึงผมไม่แน่ใจอ่ะเออแต่ว่าผมมาซื้อที่หลังซื้อต่อคนในกลุ่มเนี่ยแหละ
0: ผมเนี่ยหายไปเยอะเนี่ย
1: อืม
0: เสื้ออาร์เจนเนี่ยหลายตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากเลยนะ
1: คุณสาธรลีบอกพี่ครับทีมฟุตบอลในยุโรปเดินทางไปแข่งแบบไหนครับไปเช้าเย็นกลับไม่ใช่นะครับเขาก็มีแคมป์อยู่ที่นั่นนะครับ
0: เขาก็จะไปตั้งเบสแคมป์อยู่ที่3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งที่สนามที่ตัวเองเล่นตลอดบางทีอย่างบางทีมอย่างอิหร่านเนี่ยเข้าอเมริกาไม่ได้
1: นะครับเป็นปัญหาเรื่องของวีซ่าอะไรแบบนั้น
0: ก็ไปตั้งที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็มีการจัดไปเพราะว่าพวกนี้วางแผนเป็นปีครับไม่ได้วางแผนปุบปับนะครับ
1: คุณ APPK บอกอย่าต่อเวลานะ
0: หวังว่า I hope so
1: บอกว่าเมื่อวานตอนเช้าอาเจนไม่น่าต่อเวลา
0: แม่ก็ต้องชมความพยายามของเกมบอลด้วยแหละ
1: เออเขาเล่นแบบไม่ท้ออ่ะแล้วแบบพอมันมีโอกาสก็ทำได้จังหวะลูกที่แบบโอ้โหมันก็มีลูกผีจับยัดอีก
0: ไม่แล้วเอายิงคนยิงยังไม่คิดว่าจะเข้าอ่ะถูกไหมล่ะ
1: น่าเหลอเลย
0: แต่ว่าผมมองว่า
1: ก็ต้องชมอ่ะ
0: คือเคปเวิร์ดอ่ะผมมีโอกาสได้บรรยายไปนัดหนึ่งในช่วงรอบแบ่งกลุ่มอ่ะผมว่าเขาเป็นทีมที่ดีหมายถึงว่า
1: เล่นกันเป็นทีมแล้วก็ผมว่าสภาพจิตใจสำคัญ
0: แล้วมันมีเรื่องของพลังแฝงของทีมเล็กอ่ะคือแบบว่ามาแล้วมันต้องใส่ให้สุดอ่ะ
1: แล้วเกมที่จังหวะเพื่อนพลาดเนี่ยโวซินย่าก็ช่วยถูกไหมแล้วจังหวะที่โดนนำอ่ะมันก็มีจังหวะแบบลูกที่อาจจะยิงไม่ง่ายก็ยิงตีเสมอได้เลยเนี่ย
0: ย
1: ิ
0: งจ่อยๆแค่เซฟ
1: เออ
0: ย
1: ิ
0: งจะเข้าแกพุ่ง
1: เมสซี่ยังชมเลยแบบโอ้โหโวซินย่าดีจริง
0: แลกเสื้อไหมแลกเสื้อไหม
1: เห็นว่าแลก
0: เพราะว่าล่าสุดนี่ผมมองว่าโบซินย่าตอนนี้ใครก็อยากคุยกับแกไม่แต่ผมว่าด้วยการแบบนี้ผมว่าแกมาทัวร์นาเมนต์เดียวคุ้มในชีวิตเลยนะผู้ติดตามเพิ่มเป็นล้านเลยสิบกว่าล้านใช่ไหม
1: คุณอัจฉริยะเรือนจันทร์บอกเล่นแบบนี้น่าตกรอบคุณกิตก็อตแฮมบอกว่าดูแล้วหงุดหงิดคุณพิชี่บอกวันนี้ลิซ่ามาไทยเอาหรออันนี้ไม่ทราบเลยไม่ยังไม่ได้เห็นข่าวเลย
0: ข่าวบันเทิงนี่แทบไม่รู้ครับข่าว
1: อย่าว่าแต่ข่าวบันเทิงเลยข่าวทั่วไปตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะช่วงนี้เบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก กาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบ

0: ทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
12: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
13: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
15: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
16: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาด
5: ัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
16: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
17: ่สนุกเกอร์
16: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดาลัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
18: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
19: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
16: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
20: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็น้องต้องนะ
21: นี่เป็นไงเข้าไลฟ์ปุ๊บเต้นโชว์เลย เพราะว่าเพลงในสนามมันได้ครับคุณผู้ฟังครับ
20: จำมาราวนะครับตอนนี้ที่ฮูสตันเปิดอยู่ก็ยัง 0-0 นะครับใน45นาทีแรกแต่ว่าทางโมร็อกโกก็เสียผู้เล่นตัวหลักในเกมลุกอย่างอิสมาอิลไซบาลีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บตามรายงานที่เห็นแวบๆนี่เขาบอกเป็นแฮมสตริงนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็ทางราฮิมีลงมาเล่นแทนนะครับ
21: ก็ลงมาก็ยังวู้วาบนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีผลงานอะไรนะครับแม่แต่แฟนๆแคนาดาก็คึกคักนะครับนี่คือสีสันฟุตบอลโลกจริงๆนะครับคือนั่งอยู่ด้วยกันเชียร์ด้วยกันนะครับไม่มีนี่ครับดูแฟนโมร็อกโก
20: เต้นดีๆนะฮะก็ส่วนเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าเบซิกตัสนี่สามารถตกลงกับอาร์เซนอลในการที่จะดึงเรโนท็อตซาไปร่วมทีมนะค่าตัวเขาบอกอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับท็อตซาเองกับอาร์เซนอลนี่ก็เหลือสัญญาแค่ปีเดียว
21: เพิ่งตอบสัญญาไปนิดเดียว
20: นะครับก็เลยทำให้เนี่ยแหละก
21: ็
20: ตัวยันที่จะย้ายไปเล่นในตุรกีนะครับสำหรับเรโนท็อตซาม
21: ีแววเปิดทางผู้เล่นตัวรุกฝั่งซ้ายเลยนะเพราะว่ามีข่าวอยู่หลายคนอยู่มั้งสำหรับอาร์เซนอลนะ
20: แล้วก็จริงก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลในส่วนของนาธานอาเก้จากซิตี้ไปเฟเนบาเช่นะนี่เท่ากับว่าก็โอ้ทีมจากลีกตุรกีก็ช่วงนี้ก
21: ็สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีก
20: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีกติดๆกันเลยนะครับ
21: แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทีมใหญ่นะถ้าพูดชื่อเสียงก็จะเฟเนบาเช่กาลาตาซาราย
20: เบซิกตัสเนี่ย
21: เบซิกตัสเนี่ย
20: สามทีมเนี่ยหลัก
21: ๆนี่คุณไปตุรกีนี่เขาไล่กลับไปนะ
20: อ๋อต้องเป็นเบซิกตัสเหรอ
21: มันต้องแบบเบชิกตาช
20: เบชิกตาช
21: ผมเกลียดเสียงตอนนั้นอ่ะอันนี้คือแบบไม่ได้เอาหาแล้วพอยืนหน้าเอ๋อไปแล้วเยอะ ไม่มีเบซิกตันไม่มีผมนี่อย่างฮาไอคนไทยเราก็เรียกมาทั้งชีวิต
20: ส่วนข้อความเดี๋ยวผมไปสลับดูทางฝั่ง Facebook นิดนึงนะครับ
21: ก็เปิด SMS ได้มั้ยวันน่ะ
20: เปิดได้เปิดได้เปิดได้
21: เผื่อเราจะได้อ่าน SMS ให้คุณผู้ฟังด้วยครับ
20: บางทีมหลายช่องทางผมก็งงไปหมดนะฮะอาจจะลืมบางช่องทางไปขออภัยด้วย
21: ครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ
20: คุณธีรพัฒน์บอกว่าลิซ่ามาเมื่อวานครับมางานอีเวนต์เดินพรมแดง
21: อ๋
20: อเป็นพรีเซนเตอร
21: ์แต่น้องก็น่าจะไปทั่วโลกแบบเร็วอ่ะ
20: ใช่ใช่ใช่ใช่พี่ครับเมื่อวานเป็นห่วงเมสซี่อาเจนนะต่อไปจังเลยครับจะรอดไหมฟอร์มดรอปลงไปก็เอาจริงผมว่าก็เคปเวิร์ดมาดีด้วยแหละแต่ว่านัดต่อไปเจอกับอาเจนเจอกับทางอียิปต์ผมว่าคุณภาพก็ยังเป็นอาเจนที่ดูดีกว่านะ
21: คือเมื่อวานผมมีอียิปต์ผมว่าถ้ามาเทียบคุณภาพนะผมว่าผู้เล่น11ตัวยังไงของอาเจนดีกว่าแน่นอนเพราะว่าคุณภาพของอียิปต์เองเนี่ยไปจะไปเด่นพวกตัวรุก
20: พวกอาชู
21: มูชอาซูเมื่อวานเล่นดีนะ
20: ทำประตูด้วย
21: ใช่เล่นดีเล่นดี
20: ซิโก้
21: อันนี้ไม่ได้เรื่องอันนี้สำหรับผมไม่ค่อยได้เรื่องคือเป็นหนักทางวิ่งไล่เตะมากกว่า
20: ครับเกมกลับมาลงสนามในครึ่งหลังนะครับก็ดูตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับโมร็อกโกนี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปในช่วงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าไซบารีเจ็บนะครับต้องเอาราฮิมีลงมาเล่นแทนส่วนแคนาดายังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับทางเจสซี่มาร์ช
21: แหมลุกนี่เล่นดีนะครับเนี่ย
20: มีขอผลดิวิชั่น1ไอซ์แลนด์มาด้วยบอกว่าดูคู่นี้ผมจะหลับแล้วคนภาคล่ะครับจะหลับยัง
21: ใจเย็นคนภาคบอกว่าอย่าหลับเหมือนกัน
20: เราสู้ชีวิต
21: หลังๆผมก็ไม่ค่อยสู้นะไอ้ที่ผมไม่มาเนี่ยคือผมมีปัญหาสภาพร่างกายจริงนะผมก็เลยต้องยอมอย่าไปฝืน
20: สวัสดีค่ะพี่จุนพี่ต้องโมร็อกโก
21: อะไรฮะ
20: แหม
21: ดูมีความน่าแหลม
20: ฮับพอลครับแต่ว่าจังหวะนี้จะลุยขึ้นไปของโมร็อกโกริมกรอบเขตโทษด้านขวาฮาคิมีโดนปั๊มบอลออกข้างไปครับยังเป็นบอลทุ่มของโมร็อกโกนะครับริมกรอบเขตโทษด้านขวา
21: ดูไอแลนด์อยู่ไม่มียังไม่แข่งบ้างแข่ง 4-5 มา 1-4-5 มั้ย
20: ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไม
21: ่
20: แน่ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1
21: ไอซ์เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงมีหรือยัง
20: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่เป็นรองกว่าชอบให้กำลังใจทีมเล็กจากคุณเทยลงทุนอาจจะแคนาดามาดีนะบอลแคนาดาควอเตอร์แรกทรงดีเหลือเกินเหลือเชื่อจากคุณลงเลงแต่มาดีจริงวันนี
21: ้ไม่ผมมองว่าจริงๆเขาอาจจะดีแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูไง
20: อ
21: ันนี้ผมว่าส่วนนึงเราอาจจะดูไม่ครบทุกคู่ดูแต่ไฮไลท์ผมว่ามันส่วน
20: แต่ด้วยความมันเจอโมร็อกโกหลายคนมองว่ามันน่าจะเป็นรองไงแต่ปรากฏโอ้โห
21: โมร็อกโกจะเป็นรองด้วยซ้ำ
20: ใส่โมร็อกโกนะครับในช่วงแรกเนี่ย
21: ยังไอซ์แลนด์ยังไม่แข่งมั้งเท่าที่ผมดูให้นะแต่ว่าถ้าเกิดมียังไงเดี๋ยวผมดูอ๋อไอซ์แลนด์มันอาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะครับมีไอซ์แลนด์มีไอตัวฮามนับยอดูในเสมอกับเซนจานานไป 2-2 นะครับอาคาเนสแพ้เบดาบริกไป 1-2 นะครับแล้วก็เวสมานาย่านะครับชนะวาลูไป 1-0 นะครับเป็นลีกรองได้ไหมว่า
20: ดิวิชั่น1ดิวิชั่น1
21: มีอาเกียแฟร์เฟลเคีย4-2กอตต้าชนะโคปาโวกูเนี่ย 2-1 นะครับมีไออาร์เร็กยาวิกแพ้อัฟตูเรดดิ้ง 0-1 เนยาวิกชนะท็อตเตอร์ไป 1-0 นะครับกรินดาวิกเสมอเวสทรี 0-0 เล็กเนียเสมอกับโวซุนกูไป 3-3 นะครับ
20: ครับ
21: น่าจะประมาณนี้ตามให้แล้ว
20: ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับทั้ง3ช่องทางเลยส่วนแคนาดาได้เตะมุมจังหวะนี้สุดท้ายจบที่จังหวะการยิงของเดฟกิโรแต่ว่าก็ข้ามคานออกไปนะครับ
21: ประตูแรกจะเกิดตอนไหนครับ
20: กระแสบอกกำลังฟังในสวนยางสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ก็ทักทายเข้ามาคุณเอซันเดย์บอกค้างนะไม่แน่ใจยังไงน้องเฟิร์สบอก FC พี่ต้องพี่จุนครับสวัสดีน้องเฟิร์สด้วยนี่ก็อดีตทีมงานเราที่ FM 99นะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: คุณสิงโตบอกอรุณสวัสดิ์พี่ต้องพี่จุนครึ่งหลังไม่มีประตูแต่มีหน้าต่างได้ไหมแฮ่โชคดีรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับคุณสิงโต
21: เฮ้ย
20: แล้วก็คุณเดวิดบอกเงียบเมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงที่เราพักกันนะ
21: ครับ
20: คุณนิพนธ์บอกเสมอหรือเปล่าทรงนี้ก็เป็นไปได้เสี่ยโกะพัทยาบอกว่าสวัสดียามหนึ่งครับน้องทั้งสองเสียดายคุณเจ๋งไม่มาภาคคู่ก็เดี๋ยวมีอยู่แล้วพี่เจ๋งพาเยอะแล้วลูกเดฟูกิโรมีไปโดนใบเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟรีคิกของทางโมร็อกโกครับริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับจังหวะฟาวเมื่อกี้ของลูกเดฟูกิโรโดนใบเหลืองไปอีกคนนึงคนอยู่ที่บอลเป็นทางฮาชัฟฮาคิมิเปิดเลียดมาวิ่งมาตะบันลูกที่1-0ครับตรงบริเวณ

0: ิ่งมาไม่จับเลยครับจังหวะฟรีคิกจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วทางฮาคิมิครับเปิดเลียดมาแล้ววิ่งมาตะบันนะครับอุนาฮีตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษ
1: โอ้แล้วเป็นฟรีคิกที่ทำได้ผลเลยครับอาซีนอูนาฮีนะครับโอ้ลูกนี้ครับฮาคิมิครับเปิดเรียดเข้ามาบริเวณกะโหลกนะครับแล้วยิงย้อนยัดเสาแรกครับก็เป็นอาซีนอูนาฮีนะครับยิงประตูที่10ของเขาในทีมชาตินัดที่54ครับ
2: โอ้โห
1: โอ้โหลูกนี้ยิงไม่จับแล้วมีตัวข้ามหลอกครับเป็นราฮิมีครับ
0: คือยิงในลักษณะปั่นไซโป้งนะครับโอ้โหแล้วบอลมันติดไซโป้งลอดวางขาราฮิมีคือเคยโปเองเนี่ยก็อาจจะโดนทางเพื่อนร่วมทีมโอ้ยเหมือนจะฉลับขาโอลูวาเซยี่นิดนึงนะครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคลโปไปเดี๋ยวดูว่าโดนโอลูวาเซยี่จริงๆหรือเปล่าแต่บอลมีฉลับแน่ๆครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคลโปเข้าประตูโอ้ออกนำ 1-0 แล้วครับ
1: คือรูปเกมภาพรวมอ่ะอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่ตอนนี้ประตูอ่ะหนีไปแล้วครับ 1-0 ครับเอาล่ะครับเกมสนุกแน่นอนครับตอนนี
0: ้นาทีที่50นะครับอูนาฮีครับยิงให้โมร็อกโกออกนำา1ในเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดา 1-0 นะครับนี่จะเป็นเจ้าภาพทีมแรกหรือเปล่านะที่จะร่วมตกรอบนะครับ
1: ครับเจ้าภาพเป็น1ทีมเม็กซิโกนี่ก็เจอทีมขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับ
0: อเมริกานี่ก็จริงก็ปีนี้ก็ฟอร์มมาดีมากๆนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ลุ้นได้รอบลึกๆนะครับลูกทีมของทางโปเชติโน่
1: แม้แต่ว่าพอผมดูแล้วนึกถึงเขาตอนทำสเปอร์นะค
0: ือ
1: เกมรุกดุดัน
0: อ
1: ่ะแคนาดาจะเอาคืนแล้วครับตอนนี้อุซายโยต้องเล่นเองนะครับอ้าวเลยไปลื่นก็เกิดโดนฉก
0: เดฟูกิโลครับอลิสเตอร์จอห์นสตันบูคานันโจนาธานเดวิดลุยเองในกรอบเขตโทษด้านขวาเดวิดมามันโดนซ้อน2ครับซ้อนกันดีครับแนวรับโมร็อกโกเอาแต่เปิดเคลียร์มาไม่ดีแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกก็โมร็อกโกยังช่วยเคลียร์มาได้แล้วได้สวนกลับขึ้นมาด้วยทางขวาฮาคิมีตีรถด่วนขึ้นมาแล้วครับอาชาฟฮาคิมีฮาคิมีลุยมาตัดเข้าด้านในมายังโดนลาเลียเบียดล้มลงไปผู้สินบอกไม่ฟาวครับเอาละครับแคนาดาตัดบอล กลับมาได้จะได้สวนกลับบ้างเหมือนกันลาเลียให้มาที่อาเมดทางซ้ายริมเส้นจะกระชากนี่แม่แตะแรงไปเองครับพยายามจะหนีบัวดี้แต่กลายเป็นบอลล้นออกข้างไปเลย
1: แต่บัวดี้เหลี่ยมนี้บังดีด้วยนะครับ
0: ประกาศตรงนี้นะฮะสุภโชคพยองเดชนมนิ่มครับลืมสายเอาจาก Facebook นะครับ
1: เอาแล้ว
0: เอ๊พี่หยองไม่แอบจีบสาวที่ไหนหรือเปล่าแหมลืมสายเอาออกนะครับจาก Facebookแต่ผมเป็นคนดีผมจะไม่ทำอะไรอาจารย์หยองนะฮะ
1: จริงไ
0: หมแต่ช่วยไปเตือนเขาด้วยนะฮะ
1: บอกเขาสิไลน์บอกเขาสิ
0: อาจารย์หยองน่าจะต่อคู่เราเลยมึงนะเขาน่าจะเป็นคนมาบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับปารากวัยใช่นะฮะกับอาจารย์บอม
1: เอาละเดี๋ยวก็เจอกันดิ
0: เดี๋ยวเจ
1: อไม่จริงเขาวางแผนอนาคต
0: ว่า
1: เข้ามาไม่ต้องไซน์อิน
0: เน
1: าะเขาวางแผนอนาคต
0: เดี๋ยวผมไล่ไปยืมตังคนรอบข้างกัน
1: เอาอีกแล้ว
0: เพื่อนที่หายไปนานๆเวลาทักมาทีไรที่ผมขนลุกทุกทีฮะ
1: จูน
0: สบายดีไหมจูนแหม
1: ช่วงนี้เราแล้วคือถ้าขึ้นช่วงนี้เราไงแพทเทิร์นเดิม
0: โอ้ขนลุกเลย
1: จริงๆเอาจริงนะเรื่องนี้เนี่ยวิธีของผมก็คือถ้าจะให้เลยแต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าใช่ตัวจริงนะให้ในจำนวนที่พอให้ได้
0: แล้วให้โดยที
1: ่ไม่ต้องเอาคืนอ่ะเอาพูด
0: ถ้าเกิดไม่ได้คืนก็ไม่เสียดายอ
1: ่
0: ะวางกันเถอะ
1: ผมว่าน่าจะดีที่สุดไม่เสียเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ผมเจ็บมาเยอะ
1: ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คืนงาน
0: ผมเจ็บมาเยอะ
1: ไปยืมจันพัท
0: โอ้เสียเล็กเสียอิซาลิโอเปิดมาโอ้โหแต่แคนาดานี่ก็กดดันดีแล้วก็ตัดบอลมาได้อะครับทางซ้ายก่อนไปโทษโอลูวาซิยี่เปิดเลียดเข้าไปด้านในยังติดบัวดี้เก็บบอลได้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกจะสวนขึ้นมาอาแล้วครับหนีตัวประกบมาได้ขึ้นมา4คนครับแทงมาให้ราฮิมีในกรอบเขตโทษด้านขวาพยายามจะหักเข้ากลางให้ทางดีอาร์สโดนบล็อกเอาไว้ได้ก่อนนะครับเป็นเตะมุมของโมร็อกโก
1: แม่จังหวะนี้ดีอาร์สไปรีบให้ไปหน่อยนะครับจริงถ้ากินแดนไปอีกหน่อยเราค่อยเลือกครับและราฮิมีจังหวะราฮิมีแกสะดุดไปด้วยนะครับแต่ยังได้เตะมุมครับโมร็อกโก
0: โอ้แต่เกมครึ่งหลัง

0: นี่โมร็อกโกดูดีนะแต่แคนาดานี่แม้ว่าจะโดนนำแต่ดูพวกเขาเองก็ยังคึกคักอยู่นะครับเมื่อกี้บีบแดนบนตัดบอลมาได้แต่ไม่ได้จบนะครับ
1: ครับเหมือนเมื่อสักครู่ต้องชมแนวรับแคนาดาที่ยืนโซนกันดีนะครับโดนรุมจริงนะครับ2ต่อ3นะว่าดักได้ดีครับ
0: แต่มุมด้านขวาครับโมร็อกโกฮาคิมี่เปิดไปยังโดนสกัดออกมายังเก็บบอลได้ฮาคิมี่เปิดโอ้โหแรงครับฮาฮายังตามไปเก็บทันไหมสุดเส้นหลังไม่ทันแล้วครับ
1: มันไม่ล็อกกลับมา
0: คุณต้องเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้ได้ได้
0: ผมลืมเอาแว่นตามาแล้วผม
1: คุณเริ่มไม่เห็นแล้วใช่
0: ไ
1: ห
0: มเริ่มไม่เห็นจอแล้วอ่ะ
1: นี่เจสซี่มาร์กก้มหน้าก้มตานะครับอาจจะดูอยู่ว่าจะทำยังไงครับลุยขึ้นมาใหม่นะครับบอมบิโต้กลับไปตั้งที่ลุกเดี๋ยวฟอกิโรนะครับมาที่บอมบิโต้ลุกเดี๋ยวฟอกิโรให้มาที่เอสตากิโยนะครับตอนนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนมาทางโมร็อกโกนิดนึงครับกลายเป็นฝั่งแคนาดาเริ่มพลาดขึ้นนี่ครับลูกนี้ขึ้นมาครับยังสกัดทิ้งไม่ได้นะครับบราฮิมดิอาสลาเลียครับจะทุ่มให้มาที่อุซากิโยคืนมาที่ลาเลียครับฝากกลางมาซิกูลุกโฟกิโรนะครับบอมเบโตออกขวามาแล้วไปพลาดเลยครับไรมี่จะเบิ้ลให้ต่อแหมลูกนี้ไม่ดีครับอุนาฮีวิ่งไล่ไปนะครับเคโปเปิดยาวขึ้นมาครับจะมงต่อไม่ได้นะครับอาเมดบูดีดีขึ้นมาก็ยังติดครับอิซายอบมงสกัดได้ไปกลางของโมร็อกโกพยายามเก็บอยู่นะครับติดฟิกิโรฮาฮาครับคืนไปที่โบโน่สลับมาใช้บอลยาวอีกครั้งนึงครับราฮิมี่มงออกขวามาเป็นฮาคิมี่ตามมาครับโอ้โหเดี๋ยวเจอลาเลียไปผักเลยครับลูกนี้ไปผักกันหลายรอบเลยนะครับฮาคิมี ลาเลียเปิดบอลขึ้นหน้ามาครับSee what Canada does this time. They did a short one with a guy running through the box the last time and led to four or five passes and then delivery. Now do they go direct off the corner this time? They got their two center backs getting forward. It's an opportunity here to nick a goal back here. เตะมุมนะครับของแคนาดาครับ A lot of Canadian supporters behind that goal that their team is attacking. เปิดมาเสาไกลครับบอลตกยังบ่งทิ้งได้มาซุยฮาฮาเตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มของแคนาดาMany teams that don't utilize a long throw-in on some occasions. ทุ่มยาวเข้ามาครับติดมาซาอุยแคนาดานี่พยายามบี้อยู่นะครับตรงนี้บอลคือหลังมาการที่อุสตากิโยครับขึ้นมาไม่มีอะไรครับดักได้ครับหมวนหนีมาครับจังหวะนี้คานูสโดนตัดนะครับถือว่าเริ่มกลับมาบี้ใส่โมร็อกโกได้อีกแล้วนะครับแคนาดา
0: ผมกลับมาแล้วครับขออภัย
1: คุณนี่สีมันเอ๊
0: ขออภัย
1: ไปเถอะไม่เป็นไร
0: ด้วยความขี้ลืมกล่าวว่าพักครึ่งเมื่อกี้จะลงไปเอานะฮะลืมซะงั้นเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้เอ้าล้มในกรอบเขตโทษบูคานันผู้สินว่าไงน่าจะออฟไซด์ครับไปก่อนแล้ว
1: มาซาอุยนี่หันมาค้อนนะครับ
0: ตอนแรกบุคคลนั้นฟ้องว่าจะเอาฟาวจุดโทษเลยนะครับเพราะว่าโดนผลักนิดนึงนะครับจากมาร์สลาวีแต่ว่าสุดท้ายมีธงออฟไซด์ครับ
1: ครับดูอีกทีครับโอ้ก็กล้ำกึ่งนะครับ
0: ตัวของทางบุคคแนนนะครับ
2: จะมีผลักฮาวเนี่ยแต่ว่าทิ้งตัวง่ายไปหน่อยครับจังหวะนี้ของบูแคนันนะครับ
0: มุสตาฟาฮัจจิกับยูเซฟชิปโป้ลมโอ้โหคุณเสียหน้านี่แฟนบอลอายุเก่าแน่นอนนะฮะ
2: มาดูหรือเปล่าจริงจริงผมว่าแกน่ามาดูแล้วว่าเป็นไอดอลที่ทำให้รู้จักโมร็อกโกนะแฟนบอลไทยผมว่านะฮัจจินี่เล่นกับอะไรนะ
0: โคเวนทรียูเซฟชิปโป้ก็ไปอยู่กับโคเวนทรีนะ
2: ไปพอดคู่ตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าเหมือน
0: แต่ความดังอ่ะมันก็ต้องเป็นมุสตาฟาฮัจจิละ
2: เหมือนไนจีเรียผมรู้จักคนแรกๆก็ต้องตาลิโปเวสกับไอ้ฝั่งเจเจอุคาชานะ
0: ด้วยทรงผมนะตาลิโปเวสเนี่ย
2: เล่นกับอินเตอร์ด้วยแต่ในเกมของเราครับโมร็อกโกต้องตั้งรับอีกแล้วนะครับเจอบุกขึ้นมาลาเลียต้องคืนที่เคยโปครับ
0: เราบอกว่าชอบเสื้ออเมริกาครับสวยดีเออเสื้ออเมริกาก็สวยนะ
2: เป็นลายคล้ายๆธงมาผ้าใช่ปะล่ะ
0: ผมจะชอบตัว
2: นี่ผมไปซื้ออังกฤษมาแล้วไงไอตัวอะไรนะตัวที่คอลแลบกับพาเลสไงสีเทาอ่ะคอลแลบกับแบรนด์สตรีทแบรนด์อ่ะพาเลสอ่ะ
0: เราไม่เห็นนะตัวไหนอ่ะ
2: จริงไหมเนี่ย
0: จริงยังไม่เห็นเลย
2: คุณนี่ตก
0: ใช่ตัวที่มันเป็นเหมือนเป็นเดนิมเหมือนปี94ป่ะใช่ตัวนั้นป่ะ
2: ผมดูให้แป๊บนึงผมเซิร์ชให้คุณดูด้วย
0: ที่มันมีตาดาวเป็นเสื้อแต่ว่ามันสีเหมือนสีน้ำเงิน
2: น่
0: ะ
2: ไ
0: อ
2: ้
0: สียีน่ะ
2: no ตัวนี้มันเป็นการคอลแลบของแบรนด์เนี่ย
0: ผมไม่เห็นเลยตัวนี้ไม่ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะโมร็อกโกเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมด้วยนะครับโซฟิยานอัมลาบัตเป็นหนึ่งในสองคนที่จะถูกส่งลงมาครับสำหรับทางโมร็อกโก
2: โดนขวาครับตรงนี้เริ่มถึงตัวมากขึ้นนะทานี่โอลูวาเซยี่นะครับโอ้โหแต่ฝั่งโมร็อกโกเปลี่ยน2คนเลยครับจะเอาโซฟิยานอัมรบัตนะครับกับเชมดินสตาวบี้ลงมาครับก็เอาฝั่งของเอลคานุสออกนะครับแล้วก็นิวเอลอานาวีออกนะครับ
0: ก็1มิดฟิลด์ตรงกลางกับตัวริมเส้นนะครับเป็นบัวดี้นะที่โดนถอดออก
2: ตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนไม่เห็นนะครับแต่อาจจะเน้นเกมรับหรือเปล่าครับของภายนะครับตัวเอลอาร์วียังอยู่นะครับ
0: แล้วก็โอลูวาเซยี่ครับกองหน้าของแคนาดาโดนถอดออกนะครับเอาไคลาลินลงมาครับตามตำแหน่งนะครับ
2: อันนี้ดังอยู่แล้วนะครับไคลาลินอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันนะปัจจุบัน
0: ทำไป32ประตูในนามทีมชาตินะครับไคลาลิน
2: แต่ว่า
0: จังหวะนี้ลาฮิเม่ได้บอลมาครับในกรอบไปโทษจ่ายย้อนมาก่อนมันย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยทาวบี้ยังตามมาเก็บได้ครับย้อนกลับมาให้มาสลาอุยเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รวมการทดเวลาครับเกมที่ฮูสตันสกอร์จบแบบนี้โมร็อกโกจะเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอพบผู้ชนะระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมาสลาวีเปิดจากด้านซ้ายเข้าไปครับเดฟูโรเคลียร์ทิ้งมาก่อนโมร็อกโกยังเก็บได้ไปออกขวามาบราฮิมดิอาสโยกอยู่เล่นกับฮาคิมีแต่ว่าเดฟูโรครับหัวทิ้งขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วครับฮาวฮาวว
2: ันนี้
0: โดน
2: เสียงสุดก็ฮาวฮาวนะครับโอ้หลายจังหวะแล้วครับ
0: แต่ยังดูตึงๆมีเรื่องแล้วอยู่นะฮะว่า
2: เด็กน้อยอยู
0: ่เอาแล้วเบิ้ลขึ้นมาของโมร็อกโกเอาแล้วครับทางขวากรอบเขตโทษบราฮิมดิอาสเจอกับเดฟูกิโดเปิดเลียดเข้ามาบอสฉลับนิดนึงแล้วเป็นทางแคนาดาหัวทิ้งได้ก่อนครับ
2: แหมบอลมันมาฉลับฮาคิมี่ครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนรอที่บริเวณกรอบอีก 2-3 คนเลยนะครับอัมราบัตได้ฟาวครับบังมิดแล้วนะครับโซยันอัมราบัตแหมบราฮิมดิอาสกล้องจับมาจังหวะสวนเมื่อสักครู่ครับดิอาสแม่ทะลุช่องมาครับหนีลาเลียลอดขาซะเลยครับนี่เคยไปเล่นที่อังกฤษกับแมนซิตี้มาด้วยนะครับไปแจ้งเกิดกับมิลานแล้วกลับไปที่มาดริดดูวุ่นวายทีเดียว
0: อัมลาบัตโดนเบียดจากโจธานเดวิดแต่ก็ยังบังไว้ได้ครับ
2: อัมลาบัตนี่4ปีที่แล้วมีไวรัลนะครับวิ่งตีคู่เอ็มบัปเป้ไปนะครับอุ้ยถ้าเข้าไปก็ได้ไปเจอกันใหม่อีกรอบนะ
0: แต่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าคือตามคาดการเนี่ยก็น่าจะเป็นโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนะครับ
2: เกิดโมร็อกโกเข้าชิงทำไงเนี่ยแอฟริกันทีมแรกเลย
0: อูนาฮีให้ทะลุช่องตรงกลางแหมมีดึงล้มกันลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับมองว่าราฮิมีจังหวะนี้ไม่ได้ฟาวครับ
2: แม็กเกอร์เดลเวอร์บอกไม่ผ่านสายตาผมครับ
0: แคนาดาตามอยู่ลูกเดียวก็ยังมีโอกาสเลยครับกับอีก25นาทีที่เหลือออาเมดทางซ้ายครับเจอกับไรม์ดิอาสอาเมดโยกอยู่อาเมดให้ต่อมาด้านบนแล้วพยายามจะยกเข้าไปด้านในฟ้องเอาแฮนด์บอลแต่ออฟไซด์ไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ของแคนาดา
2: ค่อนข้างจะตัดสินเด็ดขาดทีเดียวนะครับไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
0: โอ้โห
2: มันแต่ล้ำเยอะมากครับ
0: ลาเลียออฟไซด์เกือบ29คือแนวรับโมร็อกโกฟ้องอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคร
2: ับ ใช่ครับวันนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินของเขาเนี่ยเป็นทางด้านสจวตเบิร์ดนะครับกับเจมส์เมนเวอริงนะครับ
0: นึกว่าเจมส์กัน
2: นี่คนนี้อีกแล้วนะฮะเมื่อกี้เต้นอยู่บิ๊กจุนดูไม่ละสายตาเลยนะครับเปลี่ยนจากโมร็อกเปลี่ยนจากปากตุรกีไปดูสายโมร็อกโกบ้างไหม
0: ก็
2: ได้หมดนะ
0: ได้หมดนะ
2: คุณก็ได้ได้ดูอยู่แล้วไง
0: โบโน่เอ้าแม่บอมันเดินทางช้าเกือบจะโดนบูคานันตัดบอไปได้เหมือนกันยังดียังขวดบอขึ้นไปได้ครับเอ้าแต่สุดท้ายแคนาดาแม่พยายามจะให้ถ่ายอุสักเอ้าแม่มีไปเกี่ยงกันนิดนึงแล้วเคลียร์ได้แล้วโอ้โหกลายเป็นโดนใบเหลืองเพราะเข้าช้าครับไคลาลินไปปะทะใส่โบโน
2: ่คือจังหวะเข้าหาประตูต้องเซฟอยู่แล้วนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยเข้าแรงไปหน่อยครับเอวานาอุยเข้าไปเคลียร์ให้นะครับบอกเบาๆหน่อยเพื่อนโอ้อย่างนี้ฮาคิมิอย่าบังครับแต่บังแกบังไม่มิดนะครับแล้วลาลินมาครับแต่ว่าถามว่าแรงไหมไม่แรงแต่ว่าเป็นจังหวะอันตรายครับโบโน่ก็เคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับคือโบโน่ถึงบอลก่อนทำให้ลูกนี้เนี่ยไม่ได้โดนปะทะมากนะครับ
0: คือลาลินพอรู้ไม่ทันก็พยายามเอี้ยวตัวหลบแล้วนะครับแต่ว่าตัวมันก็ยังไปกระแทกใส่ครับ
2: เสื้อแคนาดานี่ก็เท่แล้วตัวนี้นะจะซื้อทุกตัวไม่ได้มี48ทีม
0: ไม่รู้ว่าบ้านเราเน
2: ี่
0: ยขายได้มากที่สุดมาใช้คำว่าเอามาขายกี่ทีมนะแต่เชื่อว่าไม่ครบ48
2: แล้วถ้าผมรู้อะอย่างตัว
0: แคปเวิร์ดไม่น่ามีมั้งมีไหม
2: ม
0: ีหรอ
2: แคปเวิร์ดยี่ห้ออะไรนะคุณ
0: โอ้จำไม่ได้
2: แต่ผมมีอันนี้มีแน่ๆคองโก
0: เดียคองโก
2: มีแน่ๆเนี่ยมีแน่ๆเห็นคนตามหาด้วยวันนั้นคองโกเกือบเซอร์ไพรส์นะไม่ล่ะอังกฤษแทบแย่
0: ต้องเรียกว่าอาศัยความสุดยอดของแฮร์รี่เคนครับช่วยพลิกสถานการณ
2: ์ลูกสองบอกเลยว่ายิงยากนะคือถ้าไม่ใช่แฮร์รี่เคนผมว่าไม่เข้าอะคือแตะมาแล้ว
0: ยิงเสยมุมบนตรงนั้นไม่ง่ายอ
2: ่
0: ะ
2: แล้วไม่จังหวะบอลไม่น่าไปได้โอ้อังกฤษผมว่าลำบากมากนะตอนนี้คือฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะยอมรับเลยว่าคราวที่แล้วตอนเซาเกตคุมดีกว่าทางที่จริงๆแล้วไม่ชอบเซาเกตนะ
0: ผ่านมา4เกมอังกฤษเล่นประทับใจนัดไหนอาจจะแค่กับโครเอเชียแต่เกมนั้นคือเกมรับมันก็เสียง่าย
2: อ่ะถูกไหมล่ะ
0: เออมันไม่ได้แบบว้าวสักทีเดียวอ่ะ
2: เพลงคุ้นๆไหมเหมือน VNL ไหม
0: โอ้วันนี้บรรยากาศนี่ก็สุดๆครับที่ฮูสตัน
2: เนี่ยผมว่าจริงเจสซี่มาสถือว่าเป็นกุนซือที่เข้ามาปรับแคนาดาได้เร็วนะ
0: น้องจุนอย่าเสียงดังฮอลแลนด์ตกรอบไม่อยากได้ยินเสียงภาคทีมอื่นจากอาชา
2: ใจเย็นพี่ใจเย็น
0: ก็เสร็จทางโมร็อกโกนี่แหละฮะ
2: ไม่แต่ว่าผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็มาไม่สุดเหมือนกันโมร็อกโกนั้นก็
0: เกือบจริงๆก็เกือบจะผ่านโมร็อกโกได้นะไปโดนนิซาดิยอมเนี่ยตีเสมอช่วงทดเวลา
2: ใช่โอ้เนี่ยดูประตูของโมร็อกโกตรงเนี้ยผมไม่นึกถึงลูกของโทนี่โครสแบบเนี้ยเวลาเพื่อนปาดมาแล้วยิงฟรีคิกย้อนแบบเนี้ยเหมือนเลยนะ
0: ครับผม
2: โอ้แล้วใส่เบอร์8เหมือนกันด้วยนะอัสตินอูนาฮีนี่ไง
0: โอ้นี่มีโอกาสจะเป็นฮีโร่เลยครับพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
2: นี่เจสซี่มาร์ติวเข้มหน่อยครับ
0: เดี๋ยวดูว่าโมร็อกโกจะไปได้ไกลเหมือนในคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับ
2: แล้วรอบรองชนะเลิศเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายไปได้ที่4มา ตอนนี้หลายคนน่าจะติดตามอาการของไซบารี่มากกว่าครับ

0: ูไปทันขาดคำกับกล้องจับมาอีกครับคือแฮมสตริงเนี่ยผมต้องบอกนักกีฬาเนี่ยมันคือเร็วสุดเนี่ยเร็วสุดนะถ้าไม่มากอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่มากนะแต่ทีนี้เวลาม
1: ันกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ด้วยเอาจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงว่าอาการแบบนี้โดยรวมนะ
0: แต่ว่าก็อาจเดี๋ยวนี้วิสาหกีฬาค่อนข้างจะทำได้เร็วครับลองดูอาจจะไปฟื้นฟูกันอาจจะกลับมาได้เรื่องความฟิตเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่จะอยู่แล้วนะครับนี่ไฟเยอร์บอลเนี่ยเหมือนไหม VNL เลยเพลงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ
1: ก็มันเป็นจังหวะที่เนาะมันทำให้แฟนบอลได้โยกย้ายใส่สะโพกนะ
0: ต่อไปโอ้โหนี่เสื้อจะแตกแล้วพี่
1: Adrian Peterson is here, former NFL running back. Adrian Peterson, yep. Star NFL, yep.
0: อีก20นาทีสุดท้ายครับแคนาดากับโมร็อกโกครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับวันนี้โมร็อกโกนำอยู่ 1-0 นะครับแต่คุณเป็นแฟนรายการฟุตบอลเนี่ยคุณน่าจะจำได้ง่ายหน่อย
1: โอ้โหบางคนถ้าเราจะจำเป็นชุดกับตัวเลขมากกว่าไงเราไม่ค่อยได้จำหน้าขนาดนั้นหรอก
0: ใส่หน้ากากมันต้องมาดูข้างนอกนะอาจจะไม่ใช่เบรดี้ที่แบบเราทุ้นเคย
1: คือถ้าเป็นพวกคอร์เตอร์แบ็กอะจำหน้าได้หน่อย
0: เราจะได้ดูตลอดเลย
1: นี่ก็เป็นอดีตตัววิ่งนะครับสโมสรทีมสุดท้ายที่อยู่คือ Seattle Seahawks นะในปี2021นะครับพีเตอร์สันนี่ปัจจุบัน41ปีละ
0: ผมเนี่ยพยายามจะดูนะแต่เดี๋ยวนี้มันเช้าๆผมไม่ไหว
1: เหมือนกันฮะทั้ง NBA ทั้ง NFL แทบจะห่างหายไปในช่วงหลัง
0: เด็กๆเนี่ยผมชอบดู NBA มากนะเด็กๆแต่ต้องเป็นยุคพวกจอแดนนะคือตอนนั้นเหมือนแบบเราเด็กๆชอบดูกีฬา
1: ครับ
0: แล้วทุกทีมมันมีสตาร์ดัง
1: สู้พวกจอห์นสต็อกตันคาร์มาโลนของยูทาห์แจ๊สนะ
0: ใช
1: ่ก็กลับมาจากช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ19นาทีครับแคนาดากับโมร็อกโกยังเป็นโมร็อกโกนำ 1-0 นะครับประตูขึ้นนำได้จากทาอัสดินอุนนาฮีนาทีที่50ครับแล้วเวลาผมใส่แว่นนี่ก็ลำบากครับ
0: ทำไมฮะ
1: ถ้าจะอ่านข้อความก็ต้องถอดแว่น
0: มันมีความไม่พอดีฮะ
1: ถูกต้อง
0: ผมไม่ถือว่าโชคดีมากตอนนี้ผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่เด็กๆก็ผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือเกี่ยวไหมไม่ค่อยจ้องอะไรเงี้ยเกี่ยวป่ะผมก็ไม่รู้นะ
1: คุณวันบอกว่าคุณจุนหายเอาแว่นไปสามนาทีค่าแรงต้องแบ่งต้อง 30%
0: โอ้ปกติก็เยอะอยู่แล้ว
1: มาบอกสกอร์ไม่เปลี่ยนวันนี้
0: ผมไม่เห็นนะเปลี่ยนแล้วนี่ตอนนั้นมันขึ้นแล้วนี่เป็นหนึ่งแล้วนี
1: ่ฮ่าฮ่าเอาแล้วหยองจากคุณปิติน่าจะการไม่ได้ล็อกเอาแล้วฮะ
0: โอ้แต่ว่าจะขึ้นเกมทางขวาแคนาดาพลาดอีกแล้วครับเจสซี่มาร์ชจะแก้ยังไงครับ
1: มีคุณน่าจะอุกฤษนะ
0: จ้ะ
1: ถามว่าผมกับพ่อเจ๋งเคยภาพด้วยกันไหมเคยภาพด้วยกันแต่ไม่ใช่ที่นี่นะ
0: ค่ายเขียวอ่ะ
1: เคยภาพ
0: เคยคุณเคยภาพค่ายเขียวด้วย
1: กันน่าจะใช่น่าจะใช่โมร็อกโกนำเฉยจากคุณกิตตินะครับ
0: ใส่เสื้อโชว์ยกเลย
1: คุณวิบูลบอกว่าผมว่าโมร็อกโกน่าจะมาดี1ลูกครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เออแล้วก็คุณสมชายที่บอกสกอร์ไม่เปลี่ยนแล้วนะบอกว่าขึ้นสกอร์ด้วยครับเรียบร้อยนะครับคุณพิมพ์วิไลก็ทักมาเช่นกันคุณสอนทั้ง2ทีมข้อผิดพลาดเยอะน่าจะเกรงกันเกินไปมันก็รอบลึกด้วยนะครับผม
0: คืออย่างโมร็อกโกยังพอมีประสบการณ์มาแล้วดูฮาฮาครับมงคือนี่โอนโน่โอ้จี๊ดเลยโอ้มงจะเลยหุละเลยมือเอาครับ
1: คุณสาริกาพาราดิโซบอกไม่ต้องยิงกันแล้วนะครับง่วงแล้วเดี๋ยวอีกคู่ตื่นมาดูครึ่งหลัง
0: คือถ้ามันจบใน90เนี่ยก็จะมีเวลานอน
1: จังหวะจะเปิดขึ้นไปของโมร็อกโกริมเส้นด้านขวาเปิดบอลหลุดออกข้างไปเองครับ
0: ครับ
1: แคนาดาได้ทุ่มมาไคลาลินเล่นกับโจนาธานเดวิดพลิกใหม่ได้ต้องย้อนกลับมาก่อน
0: อย่านะอย่านะ
1: ซิกูลาเลียเดฟูกิโดครับเล่นกับทางซิกูครับ พยายามหาช่องอยู่นะครับทางแคนาดาบอมบิโต้ออกขวามาบูคาแนนบูคาแนนจะเลี้ยงหนีไปยังโดนสกัดทิ้งออกข้างครับยังเป็นบอทุ่มของแคนาดาครับทาวบี้ครับ
0: เชมดิสทาวบี้เนี่ย
1: จากซันเดอร์แลนด์นะครับ
0: เอาตัวเร็วๆมาช่วยบกช่วยบังช่วยเบียดด้วยนะครับ
1: ทำท่าจะทุ่มไกลแล้วครับเวลาได้ทุ่มในบริเวณริมกรอบเขตโทษนี่แคนาดาเลือกที่จะทุ่มบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกอยู่ตลอดนะครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มเข้าไปลูกนี้มาสลาวียังมงเคลียร์ขึ้นมาบอลกลับมาที่จอห์นสตันซิกูตวัดเข้าไปลูกนี้ยังโชคได้ครับโบโน่แล้วแคนาดายังเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษตักลูกนี้ยังติดอิซาริยอฟมงเคลียร์มาแคนาดายังเก็บบอลได้อุสตาคิโอแตะหนีมาเอ้าล้มไปผู้เสียชี
0: นอก
1: โอ้ตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษครับไม่ได้เข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหสกิโอได้ฟรีคิกครับแคนาดาหน้าบ้านของทางโมร็อกโกจังหวะแตะหนี
0: โอ้ยนิดเดียวครับก้าวเดียวถึงกรอบเลยครับโอ้โซเวียนอัมราบัตครับดันก่อนครับแต่ไปล้มในกรอบนะครับ
1: คือเหมือนมีมือซ้ายเนี่ยไปเรียกว่าเหนี่ยวทางสกิโอนิดนึงนะครับ
0: ใช่ครับนี่แฟนโมร็อกโกเป่าปากนี่คือเสียวนะครับไม่ใช่อะไรครับอุตส่าห์ก็ระยะนี้ก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่แหละครับ
1: อันตรายครับ
0: จริงๆนี่อยากจะถอยไปตรงกะโหลกมากกว่านะตรงนี้มันใกล้ไปครับแต่ถ้าใครเท้าหนักๆก็ยิงได้ครับแบบนี้
1: คือยิงอัดมันอาจจะดูมีโอกาสมากกว่านะ
0: ใช่
1: เพราะได
0: ้ป
1: ัดให้มันข้ามกำแพงวิถีมันอาจจะมุดได้ช้าเพราะมันใกล้ประตูเกินนะครับ
0: แต่ถ้าเมสซี่บอกไม่มีปัญหาอันนั้นยังไงก็ได้โอ้เมื่อเช้าที่ดูยิงโวซินย่า
1: ไอ้จังหวะที่มีประวัติใช่ไหม
0: โอ้โห
1: ปัดทันเฉย
0: งงเลยแต่เป็นผมก็เหมือนกันต้องคิดนะ40ปีมีครั้งแจ้งเกิดได้ครั้งเดียวนะต้องเอาหน่อยคุณไปตาม IG เขาหรือยังโวซินย่าย
1: ังเลยอะ IG ผมตามชาวผู้หญิง
0: ชัดเจนผมเห็นนะไลฟ์เขาต้องฮันเดย์บาลาดินเอ๊ะซาลิฮาชาฮินนะเอลิฟชาฮิน
1: นักกีฬาไง
0: กีซิมเอเก้
1: เออเราต้องตามนักกีฬาแต่ไม่ได้ตามนักกีฬาฟุตบอล
0: ไปดู
1: ฟุต
0: บอลสักครั้งไหมเพราะว่าไม่น่าแพงมากหลังๆตอนนี้พอเครื่องตกบินเริ่มถอยกันมาแล้ว
1: โจธานเดวิดเปิดโอ้โหเรียกว่าตากข้ามกำแพงไปแต่มันก็โด่งออกหลังไปอย่างที่บอกนะพื้นที่มันเหลือให้บอลมันมุดช้านะครับ
0: คือบอกว่ายิงอัดแบบนี้น่าจะมีลุ้นกว่าเนี่ยแล้วดูจริงเนี่ยกำแพงเนี่ยแตกให้แล้วนะครับ
1: โอ้โหไปยิงในลักษณะตักให้มันข้ามกำแพงแต่ว่าสุดท้ายมันก็โด่งออกหลังไป
0: คือลูกแบบนี้มันจะใส่เต็มแรงก็ไม่ได้จะชิปมันก็ต้องเบาไปอีก
1: ไม่นั้นมันก็จะหายไปหลังประตู
0: ก็เลยลำบากอาจจะเปลี่ยนอาร์เมดกับไลเรียนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเกมรุกลงมาเพิ่มนะครับก็มีขยับเป็นเดวิดพรอมิสนะครับลงมานะครับอีกหนึ่งคนนี่เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับเป็นฝั่งของแจ็คอบเชฟเฟอร์เบิร์กนะครับสองตัวที่ลงมาใหม่นะครับก็ถือว่าน่าจะต้องขยับแบบนี้นะครับก็เชฟเฟอร์เบิร์กนี่มาจาก LAFC นะครับส่วนเดวิดพรอมิสนี่อยู่ในเบลเยียมครับกับรอยัลยูเนียนซังกิลัวนะฮะ
1: กองหน้ากับมิดฟิลด์นะครับที่ถูกส่งลงมายิงไกลลูกนี้วิถีตรงกรอบด้วยครับโบโน่ต้องปัดทิ้งออกหลังไป
0: โอ้โหนี่ส่งอัมราบัตมาชะลอเกมรุกด้วยซ้ำแต่ว่ามีช่องอีกแล้วครับ
1: บูคาแนนครับได้ตะบันด้วยขวาครับ
0: ยิงแล้วลูกมันสายตกพื้นต้องพุ่งปัดครับโบโน
1: ่แต่มุมทางด้านซ้ายครับของแคนาดาอุสคิโอครับเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับอุสคิโอเปิดดูนี่เสาแรกโดนตวัดทิ้งออกมาแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามครับซิโกโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาสุดเส้นหลังจะให้พรอมิสเดวิดมือผลักเต็มๆครับโดนจับฟาวไว
0: ้พรอมิสครับผลักใส่มาซาอุยครับทัวร์นาเมนต์นี้ร่างกายดีมากนะครับต่อไปลงต่อเวลาไม่มีปัญหานะครับลูซามาซาอุย
1: เล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เหมือนเวลาในเกมไม่ค่อยตรงกับคนภาคยังไงหมายถึงว่ากับในจอทีวีเหรอผมว่ามันยังไงมันไม่น่าจะตรงกันเป๊ะอยู่แล้วนะครับ
0: มันจะเหลื่อมๆครับจะเหลื่อมๆครับ
1: แบรนด์เสื้อฟุตบอลรอบนี้ครบเกือบทุกแบรนด์หมายถึงว่ายี่ห้อที่เข้ามาในฟุตบอลโลกคราวนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ก็มันเยอะนะ48ทีมมันก็มีโอกาสที่แบบหลากหลายไปด้วยยี่ห้อนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับกลับมาสู่เกมครับ10นาทีสุดท้ายแคนาดาได้ฟาวตรงกลางสนามครับอุสตากิโอเรียกฟาวให้แคนาดาได้ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับแคนาดา
0: ครับ
1: สกอร์ตามหลังอยู่ครับกับอีก10นาทีที่เหลือครับต้องตีเสมอให้ได้นะครับอุสตากิโอเปิดเข้าไปในกรอบแค่ตัวด้านขวาพักลูกนี้โจทันเดวิดแต่ยังหันหลังให้ประตูดีดคืนกลับมาอุสตากิโอโยนเข้าไปใหม่ก็ยังโดนมงสกัดที่ออกมาโดยเอลอานาอุยอูนาฮีตวัดไปก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามแต่ว่าย้อนกลับไปที่เคโปแคนาดาค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับเดฟกิโรจะให้ทะลุช่องโดนดักได้เอาแล้วครับทาวบี้จะสวนกลับมาขึ้นมา4คนครับโมร็อกโกขวาสุดว่างอยู่ไหลมาบราฮิมดิอัสแตะมาในกรอบโทษเอ้าไปล็อกแล้วคืนมาซัด 2-0 ครับโอ้โหประตูนี้แล้วก็เป็นอูนาฮีครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
0: โอ้มีลุ้นแฮตทริกเลยครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับของโมร็อกโกที่ทำได้อีกแล้วนะครับโอ้โหลูกนี้นี่จะทำให้ขวัญกำลังใจแคนาดาหดหรือเปล่าครับ
1: โอ
0: ้โหจังหวะนี้ต้องให้เลยครับ
1: ประตูนี้อาจจะเป็นประตูปิดกล่องหรือเปล่าครับเพราะเวลามันเหลือไม่ถึง10นาทีครับจากตามลูกเดียวกลายเป็นตาม2แล้วแคนาดา
0: แล้วจริงๆอ่ะเป็นแคนาดาที่เปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่นะครับแล้วโดนสวนมาทีเดียวหายเลยครับแต่ก็ต้องชมการดึงจังหวะของบราฮิมดีอาร์สครับดึงจนไหลกลับมาให้อัสซินูนาฮียิงเสยคานเข้าไปครับ
1: โอ้โหต้องชมตั้งแต่ทางเชมซินทาวบี้จังหวะดักบอลแล้วสวนกลับขึ้นมาครับก่อนไหลให้ทางบราฮิมดีอาร์สครับที่ก็ไม่ยิงนะครับล็อกย้อนกลับมาให้อูนาฮีแล้ววันนี้อูนาฮีนี่จังหวะยิงคมมาก
0: วางเท้าดีครับโอ้แล้วตัดมาให้เนี่ยจังหวะไหลมาตรงนี้เนี่ยดีอาร์สเองเนี่ยเหมือนจะดึงหลอกนะครับจะยิงแต่แปะมาให้ลูกนี้พอดีเป๊ะครับ
1: แล้วคือจังหวะของบราฮิมดีอาร์สดึงไป2คนน่ะ
0: แล้วแตะมาตรงนี้ลงมีแฉลบนิดนึงแต่ว่าบอลมันดีพอจะเข้าทางอูนาฮีนะครับแล้วยิงดีครับยิงชนิดที่ว่าเสยข้างบนครับแล้วเบียดเสาแรกเข้าไปนะครับยืนยันครับ 2-0 โมร็อกโกออกนำแคนาดาครับ
1: คุณกัปตันกอล์ฟบอกหมดความหวังนั่งน้ำตาลิ้นอ๋อแสดงว่าเอาใจช่วยแคนาดาใช่ไหม
0: อ๋อที่เขาบอกตอนแรกอ่ะที่เขาบอกเขาเชียร์แคนาดาเต็มตัวว่าผมจำไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอโอ้โหแต่ประตูนี้นี่มันทำให้ความหวังในการจะกลับสู่เกมของหนึ่งในเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดานี่โอ้ยากเลยครับ
0: คืออย่างน้อยต้องตีไข่แตกก่อนนะครับ
1: คือแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องบุกนะครับเพราะตอนนั้นยังไงเนี่ยคุณตามอยู่1-0เนี่ยแพ้คุณก็ตกรอบอ่ะแต่พอคุณจะไปทะลุช่องแล้วโดนดักได้โดนสวนกลับกลายเป็นโดนประตูที่2เลยนะครับมันก็ทำให้งานยากขึ้นอีกคุณปราโต้บอกหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแต่ต้องมาดูครับแคนาดาเองก็ยังพอมีความหวังนะครับถ้าประตูแรกไล่กลับมาได้เร็วโจนาธานเดวิดซ้ายยิงติดบล็อกแล้วก็ทางด้านทาวบี้หัวทิ้งมาก่อนเอ้าแคนาดายังได้บอลทางซ้ายมาชาเฟเบอร์เปิดลูกนี้ก็ลึกเข้าซองของโบโน่อีกครับ
0: แม่แต่วันนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าทำให้โมร็อกโกยังอยู่ได้ก็คนนี้เหมือนกันนะครับคือช่วยเซฟด้วยทำให้อุ่นใจครับในแนวรับนะครับยาซินโบโน่อย่างที่เรียนครับก่อนหน้านี้เจอกัน2ครั้งนะครับก็เป็นโมร็อกโกชนะทั้ง2ครั้งเลยครับคราวนี้ชนะ 2-1 นะครับแต่ยังมีเวลาให้แคนาดาครับอาจจะจบสกอร์เดิมที่เจอคราวที่แล้วได้ครับ
1: ถ้าประตูแรกมาเร็วก็ไม่แน่นะครับก็ยังพอมีโอกาสอยู่ครับ ขึ้นมาทางขวาโยนลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับแรงไปเข้ามือทางด้านของโบโน่คว้างบอลออกมาเอาจะเอาประตู3หรือเปล่าเพราะโมร็อกโกก็ลุยขึ้นมาครับอูนาฮี
0: อูนาฮีจะเอาแฮตทริกไหมครับ
1: อูนาฮีข้างในมี2คนเปิดตัวไกลให้ไหลมีมงย้อนชนคานแล้วบอลเข้าประตูหรือยังยังไม่เข้าทั้งใบเลยครับโอ้โหยังไม่3-0ครับโมร็อกโก
0: เกือบไปครับแล้วเมื่อสักครู่เครโปนี่ได้ยืนได้แต่ยืนดูแล

0: แล้วนะครับ
1: โอ้โหคือถ้า 3-0 ก็เรียบร้อยแน่นอนนะครับกลับไม่ได้แน่ๆบูคานันหักจากสุดเส้นหลังด้านซ้ายมาตรงกลางครับทาบี้หวดทิ้งออกหลังไปก่อนแคนาดาได้เตะมุนทางฝั่งซ้าย
0: เอาครับ
1: โอ้โหถ้าเข้าก็อาจจะต้องมาดูว่าออฟไซด์ด้วยหรือเปล่า
0: น่าจะไม่เข้าครับ
1: ชนคาแล้วโอ้โหก็กระเด้งออกมานอกเส้นครับ
0: ครับ
1: ยังไม่มีส่วนไหนเข้าประตูเลยครับคือถ้าเข้ามันต้องเข้าทั้งใบนะครับแต่เมื่อกี้นี่ไม่เข้าเลยครับสักส่วนเดียว
0: เลยยังไม่มานะครับโอ้โหแล้วข้ามหลอกสวยครับบูแคนนอน
1: จูธานเดวิดไลท์ออกมาทางซ้ายชาเฟนเบิร์กเปิดเข้ากลางงงสกัดที่เข้ามายังเก็บได้เดวิดลิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายตอกส้นมาบูแคนนอนย้อนกลับมาชาเฟนเบิร์กเปิดเข้าไปก็โดนสกัดที่เข้ามาอีกซิกูสลับเท้าเปิดเข้าไปเลยครับแม่ก็ติดทางอุนาฮีเคลียร์ได้
0: เจสซี่มาร์ชน่าจะสั่งให้บุกแบบเต็มสูบแล้วแหละครับตอนนี้
1: อีก5นาทีโดยประมาณครับไม่รวมการทดเวลาครับจะต่อลมหายใจได้หรือเปล่าแคนาดากับการตามหลังอยู่2ประตูเปิดเข้าไปก็ติดทางอิซาดิยอฟอีกครับมงเคลียร์มาแล้วอัมลาบัตเข้าไปกระแทกใส่จังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวครับโจนาธานเดวิดโดนกระแทกล้มลงไป
0: ต้องเอาประตูแรกคืนมาให้เร็วก่อนนะครับ
1: จะเปลี่ยนมิดฟิลด์อย่างเอลมูลาเบตลงไปนะครับทางโมร็อกโก
0: ก็แทนน่าจะอัสซีรูนาฮีนะครับ
1: จะเปลี่ยน2คนด้วยครับอิซาดิยอฟก็โดนถอดออกนะครับมาวานซาเดนนะครับที่ถูกส่งลงไปครับ
0: ครับ
1: อูนาฮีกับอิซาดิยอฟที่โดนถอดออกนะครับ
0: ก็น่าจะแพ็คเกมแล้วแหละครับ
1: แคนาดาก็เปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆบูคานันโดนถอดออกไปแล้วเอาเนลสันลงมาฟรีคิกของแคนาดาเปิดไปโบโน่ก็ชกออกมาอีกครับ
0: โอ้เจ้าตัวโดนกระแทกเข้าไปครับแหมเป็นพรอมิสอีกแล้วนี่จอมอัดผู้เล่นโกโลโกเลยครับ
1: แต่บอลโด่งนี่ไม่พลาดเลยครับโบโน่
0: แม่แต่แกเป็นคนรู้ราบสูงอยู่แล้วนะครับบอลแบบนี้เนี่ยแกไม่ค่อยพลาดอยู่แล้ว
1: ตัดสินใจตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดนะครับแคนาดานี่ก็เปลี่ยน2คนนะบูคานันกับทางซิกูที่โดนถอดออกนะครับคนที่ถูกส่งลงมาเนี่ยก็มีทางโจนาธานโซริโอนะครับจากโตลอนโตรัปเตอร์นี่ก็เป็นตัวเก่านะครับและอีกคนหนึ่งเป็นเจเดนเนลสันนะครับ
0: ครับแต่ก็เป็นจุดที่ต้องแก้นะครับต้องเอาตัวที่สดลงมาบี้นะครับเจสซี่มาร์ชเองก็ต้องพยายามทำทุกทางนะครับ
1: อยู่ในฮีกำลังจะเป็นฮีโร่ครับทำคนเดียว2ประตูเลย
0: แต่วันนี้ยิงดีทั้ง2ลูกจริงๆนะครับดูทีครับลูกนี้ครับลูกที่สวนกลับมาเป็น 2-0 นะครับไม่มีใครประกบเขาเลยนะครับโอ้นะจังหวะของเดฟิกิโรนี่ก็ตามมาไม่ทันแล้วครับอย่างที่เรียนนะครับต้องชมเชมซีนทาวีนะครับที่เลี้ยงตัดมาแล้วจ่ายดีอาร์สก่อนจะจ่ายย้อนกลับมาครับนี่ครับฮาคิมีก็สะใจครับคือรูปเกมนี้อาจจะไม่ได้เหนือกว่ามากนะแต่ว่าพอมีจังหวะทำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับ
1: กำลังจะเป็นทีมแรกครับตอนนี้ขาหนึ่งข้างนี่ก้าวเข้าไปอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะโมร็อกโกแคนาดาต้องเรียกว่าอาศัยปฏิหาริย์อะไรครับการสถานการณ์แบบนี้ครับที่จะพลิกสถานการณ์
0: ใช่ครับ
1: แต่ความแน่นอนของประตูของโบโน่มันก็สำคัญนะจังหวะที่มันโดนกดดันโดนเปิดอะไรเนี่ยคือเขาไม่พลาดเลยนะครับตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดอ่ะ
0: คืออ่านประสบการณ์เก่าด้วยนะคร
1: ับ
0: ปัจจุบันนี่ไม่ได้เล่นยุโรปก็จริงแต่ว่าก่อนนั้นก็เล่นมาหลายทีมแล้วนะครับ
1: ก็สร้างชื่อกับเซบีย่าแล้วตวัดยิงในกรอบเขตโทษของแคนาดาก็โดนเคลียร์มาอีกครับ
0: อื แต่พูดถึงแคนาดาเองทีมนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยๆเยอะครับ
1: โอ้แต่ก็ยังไม่ยอมนะครับแคนาดาพยายามบุกอยู่ครับอย่างน้อยๆก็ขอตีไข่แตกครับเพื่อโอกาสในการลุ้นครับเนลสันเปิดไปจับบอบไม่ดีครับโจทานเดวิดลาฮิมีเคลียร์มาตรงกลางสนามก่อนคือตอนนี้โมร็อกโกเวลาตัดบอลได้ก็พยายามทิ้งบอลไปด้านบนให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนนะครับทด8นาทีเป็นอย่างน้อยครับเหลืออีก8นาทีครับลมหายใจของแคนาดาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ครับพวกเขาจะพลิกสถานการณ์ตัวเองได้หรือเปล่า
0: โยกดีครับ
1: โยนเข้าไปเนลสันเอาบอลตกในกรอบเขตโทษแตกโดนจับแฮนด์บอลครับ
0: นี่ครับคายรารินครับเจอไมเคิลโอลิเวอร์ครับนี่ครับบอลตกที่แขนเลยนะครับจริงๆบอลตกแขนส่วนใหญ่ผู้เล่นเกมรุกอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าเขาจะมองว่าเป็นการได้เปรียบในการเล่นเกมรุกนะครับ
1: โอ้โหน่าเครียดเลยครับเจสซี่มาร์ช
0: ชด8นาทียังพอมีเวลาครับ
1: จ่ายประตูแรกต้องมาให้เร็ว
0: ก่อนครับอย่างที่เรียนครั้งที่แล้วเจอกันในฟุตบอลโลกก็คือ 2-1 นะครับ
1: ส่วนโมร็อกโกถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็ต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บไซบารีแต่จังหวะนี้ลาฮิมีพามามุมทงทางขวาเลยครับเดฟูกิโดบังเอาไว้ก่อนเอางัดกันอยู่เบาไม่ออกนะครับแล้วกลายเป็นว่าทางไรมี่ไปทำฟาวทางออสโตรีโอครับ
0: โอลิเวอร์ปล่อยนี่กองเชียร์แคนาดานี่ไปยืดแล้วอิซาดิยอบน่าจะตึง
1: โอ้ก็อาจจะต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บของทางอิซาดิยอบด้วยหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่ารอบที่แล้วนี่ชาดิลาดก็เจ็บนะครับจนสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้ลงสามเป็นตัวจริงเอ้าโดยเอวิดโดนกระแทกล้มไปผู้สินไม่ได้ให้ฟาวนะครับ
0: นะอุ้ยนี่ดึงไม่ได้ครับ
1: ราฮีมีจะพลิกไปไม่ได้ครับเอลไอนาอุยหวดลูกนี้แต่บอลมันโด่งอย่างเดียวไม่ไปไหนไกลครับออกข้างเป็นบอลทุ่มของแคนาดาเนลสันลิสตาจอห์นสันเดฟูฮิโรชาฟเฟอร์เบิร์กเดฟูฮิโรเนลสันลุยเข้าไปในกรอบแค่ด้านซ้ายเนลสันเนลสันม้วนยังไม่มีเหลี่ยมเปิดรับฮาคิมี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อน
0: โอ้โหแต่ทดนี่มา3นาทีแล้วครับโดยประมาณครับ
1: อุสตาคิโอครับเป็นคนเตะมุมทางฝั่งซ้ายเคาะมาชาเฟลเบิร์กโยนลูกนี้ชกได้หมดอ้าวแล้วเคโปขึ้นมาด้วยแล้วแม่แต่ว่าจังหวะนี้มีนกหวีดไปแล้วนะครับเป็นฟรีคิกของโมร็อกโก
0: โอ้นี่ถ้าโมร็อกโกได้บอลนี่สวนยาวเลยนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นได้เปรียบทันทีนะครับ
1: เสียงออกมาเล่นลูกนี้ด้วยนะครับเกรโปผู้สาประตูของแคนาดาวันนี้เจอ2ประตูของอูนาฮีเข้าไปก็หมดสิทธิ์เซฟครับ
0: ครับ
1: ทางมักซิมคริปโปแต่ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของแคนาดานะพวกเขาเองตามหลัง2ประตูนี้ก็ยังพยายามบุกอยู่เรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้ท้อเลยครับเนลสันให้อ้าวไปให้ผิดจังหวะกันดีครับแม่เสียบอลโมร็อกโกก็ทิ้งไปด้านบนครับให้ตัวด้านบนวิ่งไปกดดันทางแคนาดาอ้าวแล้วเคยโปเจอบีบจากทางชาวบี้ก็เบิ้ลบอลหลุดออกข้างไปเองอีกครับเสียทุ่มให้โมร็อกโกไป
0: นี่ครับน่าจะค่อยๆเล่นเลยครับหิวข้าวไหม
1: มากครับอ้าว
0: พูดฝั่งแคนาดาก็เซ็งนะครับคือจริงๆรูปเกมพวกเขาไม่ได้เป็นรองอะไรมากนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันเข้าเหลี่ยมการยิงประตูเป็นโมร็อกโกดีกว่าครับ
1: อะไรครับโจธานเดวิดตวัดมาชาเฟลเบิร์กลิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายพยายามเปิดบอลมีฉลับฮาคิมี่ออกหลังไปได้เป็นเตะมุมครับ
0: อันนี้ลงมาก็ดูครอสบอลได้ดูเหมือนกันนะครับเชฟเฟอร์เบิร์กเนี่ย
1: ลงมาแล้วมีอิมแพคกับเกมนะครับ
0: บุนาฮีครับ
1: ทีมสตาฟนี่เข้าไปจูบหัวเลย
0: เลยนะครับ
1: ชาร์ลเปิดมาเครโปพยายามจะขึ้นมาแล้วบอลมันโด่งไปหน่อยครับมุงไม่ถึงยังได้เป็นบอลทุ่มอีกครั้งครับแคนาดาทางขวา
0: คือนี่คือกะว่าทีมเนี่ยจะยันอยู่ตรงนี้เลยนะครับแกไม่ลงเลยครับโอซูริโอครับโดนดักอีกแล้วครับเทาวีนี่ลงมาถือว่าเปลี่ยนจังหวะเกมได้ดีเลยนะครับเชมดินส์เทาวี
1: ชาเฟลเบิร์กทางซ้ายจะล็อกหนีโดนทำฟาวล์โดยราฮิมิอาก็ฟรีคิกระยะอันตราย
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: มานาวีนี่ก็แหมมีล่วงลงไปนะครับกัดฟันกันหมดแล้ว
1: แคนาดาก็สีหน้าเซ็งๆอ่ะคือก็ต้องยอมรับในเรื่องของคุณภาพทีมนะครับพวกเขาเป็นรองทางโมร็อกโกจริงแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีครับแฟนๆโมร็อกโกก็ร้องเพลงฉลองกันแล้วครับราฮิมีมีล้มลงไป
0: นะครับ
1: ก็มีโอกาสที่จะ
0: ผ่านเขาก
1: ลายเป็นตัวหลักของทีมนะราฮิมี
0: ว่าไซบารีเจ็บเนี่ย
1: ว่าไซบารีเจ็บต้องไปดูว่าไซบารีเจ็บมากน้อยแค่ไหนอีก
0: อย่างที่เรียนครับการสโมสรเขาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับราฮิมีนะครับ
1: รอฉลองแล้วครับทดป่าตอนนี้ผ่านมา7แล้วเทลมูลาเบตย้อนกลับหลังไปก่อนครับอัมดาบัดเปิดขึ้นไปทางซ้ายจะให้ทาวบี้ก็แรงออกข้างไปครับ
0: เดี๋ยวนาทีสุดท้ายแล้วครับ
1: พรอมิสเดวิดแม่พยายามพิงแต่ก็โดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเอ้ามาอีกแล้วครับโมร็อกโกหลุดขึ้นมา3คนไหลมาราฮิมีจ่อๆยิงเรียบร้อยครับ 3-0 ครับประตูปิดเกมอย่างแท้จริงครับราฮิมีตัวสำรอง
0: บิ๊กจุ่นพึ่งทักเจอแป๊บเดียวจะเป็นตัวหลักยิงโชว์เลยครับราฮิมีโอ้โซวิยานราฮิมีครับอัดเข้าไปจนได้ครับโอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: สกอร์ขาดเกินคาดนะ
0: แต่ก็เข้าใจครับว่าแคนาดาต้องบุกแล้วครับจังหวะตั้งแต่เริ่มเสียประตูแรกมันก็ต้องบุกเพื่อเอาคืนนะครับแล้วก็ไม่โดนสวนเจอลูก2นี่จะเอาลูกตีไข่แตกก็โดนลูก3อีกครับโอ้โหก็ต้องเขาเครดิตให้โมร็อกโกด้วยครับกับเกมสวนกลับที่ทำได้ดีนะครับ
1: โอ้โหบราฮิมดิอาสนี่ก็มี2แอสซิสต์นะครับวันนี้ครับประตูที่2กับประตูที่3ครับใครลาลินพรอมิสเดวิดก็เต็มที่แล้วเลยครับ
0: ครับ
1: จากครึ่งแรกที่จบไปกูกันว่ามีโอกาสจะเสร็จทางแคนาดาสุดท้ายโมร็อกโกนี่โอ้โหดู
0: มาแบบ
1: หลุดมา3คนนะครับจะออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับบราฮิมดิอาสเลือกไหลซ้าย
0: ยิงลูกนี้ไม่ต้องจับนะครับคือรอจังหวะเครโปออกมาแล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปครับทำได้ดีครับทำได้ดีลูกนี้ครับก็ไม่รู้จะพูดคำไหนครับก็สมควรจะได้ครับ
1: ดีใจกับแฟนบอลโมร็อกโกด้วยนะครับพวกเขาจะเป็นทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหบูนาฮี2แล้วก็ราฮิมี1
0: ก็ถือว่าเป็นเกมที
1: ่แล้วก็จบเกมเลยครับชนะไป 3-0 ครับโมร็อกโก
0: ก็โมร็อกโกนะครับได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ก่อนจากอูนาฮีนาทีที่50นะครับแล้วก็มาบวกประตูที่2นาที82ก่อนจะมาปิดท้ายช่วง 90+8 จากโซฟิยันราฮิมีนะครับก็สรุปครับโมร็อกโกครับเอาชนะแคนาดาไป3-0นะครับผ่านเข้าไปรอในรอบควอเตอร์ไฟแนลเรียบร้อยนะครับไปรอพบชนะระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยที่จะเตะกันต่อจากคู่ของเรานะคร
1: ับ ถามต้องหน่อย
0: จ้ะ
1: มันมีโอกาสไหมกับความพลิกล็อกที่จะเกิดขึ้นในเกมระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมีโอกาสไหม
0: ผมว่าอยากผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสมาคราวนี้เนี่ยเหมือนเดชองได้คุยกับลูกท้องว่าพี่จะไปแล้วพี่ต้องเอาหน่อยซึ่งผมว่าจริงๆโอมากอบฝรั่งเศสเขาดูดีทุกระบบนี่ครับตัวสำรองกับตัวจริงใช้ได้จังผมว่าพลิกไหมล่ะ
1: โอ้ผมว่ายากนะผมมองว่าแค่ปารากวัยแพ้ประตูนึงเนี่ย
0: ถือว่าสุดๆแล้วนะ
1: ผมว่าก็สุดๆแล้วนะครับ
0: แต่ผมมองว่าแต่ปารากวัยเขาเป็นทีมที่สู้ไงคือถ้าโดนบุกๆมาเจอสวนเนี่ยผมก็จะไปเข้าทางฝรั่งเศสอีกด
1: ัง
0: นั้นผมว่าฝรั่งเศสชนะแน่อยู่ที่ว่าเขาจะชนะเยอะหรือเปล่า
1: บอกน้องจุนนินทาเอกคิมเอกโดนให้ฟังหน่อยโอนให้500จากจ่าชาโอ้ไม่ทันแล้วนะ
0: จ่าชาพี่จุนเขาพูดไหวแล้วแต่เขาไม่บอกพี่ไง
1: คุณลงเล็กบอกว่าผมต้องตัดแว่นโปรเกรสซีฟแล้วมั้งครับสายตาสายตายาวและสั้นรวมกันใช่ไหมใช่แต่ว่าผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าผมไม่อยากได้แบบนั้น
0: อ่
1: ะก็ยอมที่จะเสียเวลา
0: อย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ดึงแว่นขึ้นแล้วกันอุนาฮียิงไปที่ประตูแล้วครับคืออะไรไม่เข้าใจหรือจะยิงไปกี่ประตูแล้วอย่างเงี้ยหรือยังไงถ้าอูนาฮียิงในทีมชาติวันนี้บวกไปอีก2ก็จะเป็น11ประตูนะ
0: ครับ
1: นะครับมุมกล้องโอลิเวอร์สับเต็มเท้าดูลูกยิงที่2เหนื่อยแทนเลยมุมนี้เพสเท่าไหร่นั่นจากคุณลงเลนออกมาก็ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้บอกตัวเลขมานะ
0: คือไม่ได้มีความเถียวใช่ไหม
1: แล้วก็ส่วนข้อความเนี่ยปิดท้ายบุกไม่เอาหลังเลยจากคุณอาดามโฮ
0: น่าจะเป็นกองเชียร์แคนาดา
1: แต่ว่ามันก็ต้องเอาอะนะ
0: ไม่คือพอโดน1 0แล้วอะ
1: ยังก็ต้องเอาอะ
0: คือมันเป็นน็อกเอาท์เนาะ
1: ใช่
0: มันมีนัดเดียวแล้วไง
1: จะแพ้1-0 3-0มันค่าเท่ากันน่ะ
0: ใช่ครับ
1: ยังไงก็ต้องบุกนะครับ
0: คือถ้ามันบุกไปแล้วดันได้ประตูเนี่ยมันก็ทำให้กลับมาสู่เกมได้เลยนะคร
1: ับ คุณชวีวาน3-0เลยจบข่าวนะครับบอกอาจารย์เป่าได้แล้วจากคุณวิรุฒนะครับคุณชยังกลูแววบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสนะ
0: ไม่แต่ผมว่าวันนี้โอลิเวอร์เป่าดีนะคือเป่าดีหมายถึงว่าถ้าเราดูเขาในพรีเมียร์ลีกจะคนละแบบ
1: บอกว่าโมร็อกโกหวานเจี๊ยบโอเคน่าจะประมาณนี้นะ
0: จ้า
1: เดี๋ยวผมปิดที่ Facebook ให้นิดนึงด้วยแล้วกันอ่ะเพราะว่าคู่ต่อไปเขายังไม่มา
0: ผมต้องดูไงหรือเขาคิดว่าตีสามคู่ต่อไป
1: ไม่เขาต้องรู้สิว่ามันตีสองถึงตีสี่คุณอุ๊บอกเซ็งเป็ดนะฮะอ๋อไปกินแซนด์วิชเซเว่นดีฟาร์นะครับค
0: ุ
1: ณธนากรกะการดีบอก FC เราทั้งสองอ่ะขอบคุณมากนะครับคุณอัธพงศ์สวนผลไม้บอกสวัสดีพี่จุนเอาอีกแล้วแคนาดาเต็มแม็กเรียบร้อยนะแต่จริงก่อนเกมผมชอบโมร็อกโกนะ
0: ผมก็ชอบโมร็อกโกอ
1: ย่างที่บอกไปอ่ะน่าประมาณนี้
0: จ้า
1: ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับวันนี้ผมกับน้ำต้องไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
0: ครับ
1: นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาวันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: บอลโลกสตอรี่
9: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปน ลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
11: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
12: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
13: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
15: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่าย เกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
16: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
17: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่กับผมจันอู๋แล้วก็เซียนสดนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีเซียนสดด้วย
1: สวัสดีจันอู๋แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้
0: กำลังขึ้นเลย
1: มัน
0: เซียนสดกำลังขึ้นเลย
1: ช่องว่างเลยกำลังจะโหนึกว่าจะรอดูบราซิลนึกว่าแหมจะมีขออภัยดูฝรั่งเศสปารากวัยสิ
0: ครับผม
1: นี่ช่องว่างเลยแล้วก็วันนี้เราออกอากาศจากตู้แช่ปลา
0: ครับผม
1: เพราะว่าเห็นอาจารย์อู๋ขนาดว่าหนาๆยังบอกว่าหนาวเลย
0: เออผมขนาดเด็บ
1: หนาวจริง
0: เด็บหนาๆแล้วนะสายไนท์นะ
1: ไนท์
0: ถือชิลด้วยโอ้โหข้างในนี่อย่างเย็นเลย
1: เพราะว่าหลังๆเราพากแล้วเรานั่งข้างนอกให้อาจารย์อู
0: ๋
1: แต่พอวันนี้มานั่งข้างในห้องจัดแล้วคือแบบโอ้โหแอร์เย็นมาก
0: ใช่ใช่ไอ้ขู่ขนาดสนมันมี
1: ใช่ใช่ผมใส่แจ็คเก็ต
0: มีแจ็คเก็ตอยู่อย่างหนาวเลย
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็เอสเอฟเอส 468-9899 นะครับยังส่งเข้ามา

0: คุยกันได้นะครับรวมไปถึงทางช่องทางแชทนะเราก็คงมาพูดคุยกันได้นะครับผมสบายๆกันไปวันนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าอยู่กันประมาณ2ชั่วโมง
1: ใช่
0: นะครับ
1: พอเดี๋ยวบอลกลับมาเตะตีสี่ยังไงเดี๋ยวไลน์อัพก็เดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวแจ้งให
0: ้คู่นี้ก็ถือว่าเกินคาดเนอะ
1: 3-0นะแคนาดาโมร็อกโก
0: เพราะว่าคู่ที่ผมมองว่านะ
1: ครึ่งแรกยัง0-0ครึ่งแรกยัง0-0เลยจันอูครึ่งแรกอะยังไม่มีประตูเลย
0: กะว่าตามสไตล์ของโมร็อกโกอ่ะเขาเป็นทีมที่ไม่เน้นเกมรุกอยู่แล้วเหนียวแน่นใช่ไหม
1: แคนาดาไปแรกไง
0: ใช่แล้ว
1: เปิดเพิ่มก็โดนเพิ่ม
0: รอให้แคนาดาบุกเพราะถ้าดูตามรูปเกมเนี่ยบุกเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแต่โดนไป3เม็ดนะครับยิ่งบุกยิ่งโดนเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ก็สกอร์มันเหลือเชื่อไปหน่อยนะ
1: ความเก่าความเนี้ยมาตรฐานยังห่างกันอยู่ถึงแม้รูปเกมจะสูสีแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดโมร็อกโกเยอะกว่า
0: เพราะแคนาดาเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยคือถ้าไปไล่เรียงกันนั้นตั้งแต่นัดแรกของการมาเล่นฟุตบอลโลกนะคู่หน้าไม่เคยซ้ำกันเลยนะ
1: ใช่กองหน้าเปลี่ยนตลอดคายลาล
0: ิงใช้งานไม
1: ่
0: ได้
1: ไอ้โจนาธานเดวิดอาจจะเป็นตัวยืน
0: มันมี
1: โอฮูลูวาเซยี่มาสลับ
0: มันมีจุดหลอกตาอยู่หน่อยนึงไอ้ช่วงช็อตแฮตติกของโจนาธานเดวิดอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยทีเดียว
1: โอ้โหแฮตติกใส่กาตาร์กันจันอูหมูแต่ว่า
0: โอ้โห
1: เกมรับแคนาดาก็เสียเยอะอย่างวันเจอสวิตก็ยังแพ
0: ้เกมรับก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: มีทั้งทีมอ่ะว่าไอ้ตัวเนี้ยโอเคอยู่เลย
1: ตัวไหน
0: ไอ้อุสเกียวเนี่ย
1: อ๋อก็กองกลางกับตันทีมเบอร์7
0: เนี่ยอันนี้
1: เ
0: ล่น
1: ได้ดีเคยเล่นปอร์โต้ไง
0: ใช่ใช่อันนี้โอเคเลยนะครับนอกนั้นนี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงเนอะ
1: ใช
0: ่กองหน้าอย่างไคลาลินโอรูวาเซยี่อย่างเงี้ยนะครับโจนาธานเดวิดผมว่าโอ้ดูแล้วก็ยังเหนื่อยแล้ววันนี้ก็โอ้โหตัวหนึ่งที่เล่นดีมันตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้นะผมว่าตัวเนี้ยไม่อยากเอ่ยชื่อด้วย
1: ใช
0: ่อูนาฮีเนี่ย
1: เ
0: ป็นตัวที่ฟอร์มดีจัดๆเลย
1: เพิ่มได้ไหม
0: ตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับ
1: อาซาดีนอูแล้วก็ลังบีเล็กจะได้พี่จะได้ไม่เกี่ยวไงแล้วก็นาฮี
0: อะไรก็ได้มาคั่นหน่อยนะ
1: แบบเป็นชื่อกลางอะเหมือนอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนหรือเจมบอดเพา
0: หรือไม่ก็ไม่ต้องเล่นดีแล้วไม่ต้องยิงอะ
1: อาซาดีนอู
0: ไม่งั้นก็ต้องคุยชื่อไม่ดีผมว่า2คนเลยนะที่แบบฟอร์มเด่นจัดๆคืออีกคนนึงคือฮาคิมี
1: ่วันนี้อูนาฮียิง2อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยิง2เลยอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้าฮาคิมี่เนาะ
1: ครับ
0: โหดจริงอันนี้ก็เป็นบอลระบบอย่างแท้จริ ง
1: ระดับท็อปอยู่แล้วแบ็คขวาเบอร์1ของโลกอ่ะอาซาฮาคิมี่ชั่วโมงนี้ครับอ่ะก็พูดคุยกันนะครับใครอยากคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมก็ส่งมาเลย4689899
0: ใช่นะครับ
1: อันนี้มี Facebook Live มั้ยอาจารย์ไม่รู
0: ้น่าจะมี
1: มีใช่ไหมเพราะว่าอย่างอันนี้มันไม่ได้ภาคไงแต่ SMS อ่ะมีแน่นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก่อนจะไปดูเรื่องไลน์อัพหรือว่าพูดคุยเรื่องข่าวก็เดี๋ยวดูผลฟุตบอลก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลบราซิล B 2คู่นะอ่ะ3คู่ลอนดีน่านำ CRB 1-0แล้วก็มีคิคูม่ากับสปอร์ตเรซิเฟ่รวมถึงโนโวลิซอนติโนกับแอตเลติโกโกเอเนเซ่0-0นะครับ
0: ครับ
1: ชิลีครับผมว่าต้องมีคนถามอ่ะครั้งที่แล้วก็มีคนถาม
0: ม
1: าเกาเยสนำปาเลสติโน1-0แล้วก็ซานฟิลิเป้ยังเสมอกับยูเนียนลาเคเรล่า0-0นะครับนอกนั้นก็
0: เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วไง
1: เต็ม
0: นี่บอล2คู่เองด้วย
1: ใช่อุ่นเครื่องนี่อัมสเตอร์เทนนี่ชนะทางฮอน1-0แล้วก็ถ้าคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับมีทางโอ้วันนี้พี่อู๋ได้ดูนี่ป่ะบอล U19 ชิงแชมป์ยุโรป
0: แต่ว่าตามอยู่
1: เดนมาร์กชนะเวล3-0แต่ที่แปลกคือสเปนอัดเยอรมันของอาจารย์อู๋ไป4-0
0: บอลเด็กไง
1: แย่ทุกชุดเยอรมันต้องให้เยอร์ครอปมาเลยไม่เข้าแต่ว่าก็แพ้สเปนเละเลยไงวันนี้
0: ไม่แต่แพ้เละแต่มันก็มันเข้ารอบอยู่แล้วไง
1: มันสู้ไม่ได้มันยิงไม่ได้
0: ไม่
1: มัน
0: เข้ารอบอยู่แล้วไงจบ1-2อยู่แล้วมันก็อาจจะไม่อารมณ์เหมือนวันนั้นนอร์เวย์กับฝรั่งเศสไง
1: แต่ไม่คิดว่าจะขาดขนาดนี้ไง
0: แต่ก็ไม่คิดว่าจะ
1: แล้วสเปนเนี่ยเล่นมา3นัดเนี่ยจะ
0: ไม่เสียประตูเลย
1: ชนะเวล7-0ชนะเดนมาร์ก3-0ตบเยอรมัน4-0
0: 14นะ14ลูกแล้วนะ
1: เออ
0: เกมนะ
1: ครับ
0: แต่บอลเด็กมันก็สไตล์นี้อยู่แล้วเวลาชนะกันมันไม่ค่อยเพลาอยู่แล้ว
1: แต่ตัวมันดีกว่าเยอรมันเยอะเนี่ยผมไปดูแล้วครับจะดูจำไอปีตัชของเรอัลมาดริดได้ป่ะเนี่ยใส่เบอร์10ให้ทีมชาติสเปนชุด U19
0: สเปนชุดนี้ผมว่าเผื่อมีสิทธิ์แชมป์นะน่ากลัวนะฟอร
1: ์
0: มดีมากแล้วโอ้โหแล้วเวลเจ้าภาพนี่ไม่ได้เอาอ่าวเลย
1: คาบ้านเละ
0: เวลโดนเท่าไหร
1: ่ขนาดเขามีอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าอีก2ทีมาจันโอ้เวลยังจบที่4อ่ะ
0: เพราะว่า
1: 3นัดแพ้รวดไม่มีแต้มอันดับ
0: 3ที่ดีที่สุดไปชิงพวกที่5ที่6กันได้อยู่ไง

0: ครับ
1: เวลโดนไป14ลูก3นัด
0: โหเจ้าภาพยับเยิน
1: ครับ
0: ไม่มีทรงเลยนะครับสำหรับบอลเด็กนะยูโรยู19ที่คิกออฟกันอยู่ตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ส่วนถ้าจบไปแล้วเดี๋ยวผมดูให้มันเหมือนมีคู่อื่นๆด้วยนะครับก
0: ็น่าจะเป็นพวกไอ้บอล
1: สแกนดิเนเวียนนี่ไงมีสวีเดนออสเวนคาร์2คู่แล้วจบไปแล้วเดเกฟอร์แพ้มาโม0-1แล้วก็ฮัมสตัดวันนี้แพ้วัสเตลาส1-3นะครับส่วนฟินแลนด์4คู่เนี่ยลาติชนะนิสตา1-0 SJK ชนะ TPS 3-1ยาโรชนะอีเวส2-1แล้วก็วีเอสวาซาชนะมาเลนฮาม4-0นะครับไอซ์แลนด์จบไปแล้ว2คู่อันคลาเนสแพ้เบเดบริก1-2แล้วก็เวสต์มาเนียชนะวาลู1-0วาลูนี่โดนใบแดงด้วยนะครับนอกนั้นก็ถ้านอร์เวย์ลีกดองนะครับเอเกซุนชนะมอสแมลมอสนะไม่ใช่โมนะ3-0แล้วก็ฮอตนะครับชนะสตอมกอสเซต4-3บลายนี่ชนะเสมอแซนเนต1-1ส่วนถ้าเป็นหูผมเพิ่งรู้วันนี้เคลีกกลับมาเตะด้วยจันหูมีหน้าตกรอบเร็วก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยเคลีกเดี๋ยวกลับมาเตะละ
0: ครับ
1: วันนี้ชุนบุกคุณไดแพ้กังวอน 1-2 อันยางแพ้โปฮัง 2-3 แล้วก็เทจอนเสมอกับปูชอน 2-2 ส่วนถ้าอุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีซาวบวกนี่ไงเรดบูซาวบวกชนะทางกอนิกซับเซ่ 2-1 มี PSV เนี่ยเริ่มอุ่นแล้วเสมอรอยัลอันเวิร์บ 1-1วิสลาคาคอฟชนะคาวิน่า 2-0 มิดทิแลนชนะซีเคบอก 4-2 คลับบูชชนะคอไทส์ 4-2 แล้วก็ดอเดชแพ้เฟยนอส 0-6 อักมาเสมอเกนส์ 3-3 ดูโดโกเลตเสมอโปโตซันนี่ 2-2 แล้วก็อาแจ็กนะครับแพ้พานาเทนกอส 1-3 นะครับน่าจะครบแล้วถ้าอะไรตกหล่นก็48 98 99
0: ครับ
1: ผมว่าผมน่าจะจัดให้ครบแล้วจันอู่เป็นงานไม่มีติดขัด
0: อันนี้คุณเด็กรถเขียวสายยาวเขาบอกถูกต้องครับสนบอลชิลียิงเยอะ
1: เป็นไงเห็นป่ะผมรู้ใจแฟนรายการร
0: ู้
1: มือกันอยู่แล้ว
0: เขาเป็นพวกสายเช้าไงแต่ของผมไปสายนี่ก่อนแล้วสแกนดิเนเวียก่อนแล้วจบเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยตั้งแต่หัวค่ำ
0: แล้วก็ยู19ผมชอบบอลเด็ก
1: วันนี้ยู19ตามทรงหมดเลยไงสเปนแล้วก็เดนมาร์ก
0: แต่ก็ไม่มีหลุดล็อกนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานอะไรพวกนี้ก็เข้ามาตลอด
1: เมื่อวานหลุดล็อกทั้งแผงไปแล้วไงอาร์เจนโดนแล้วก็อียิปต์ไม่ชนะในเวล
0: า
1: แล้วก็โคลอมเบียไม่พอนี่รู้สึก
0: ไม่ใช่บอลเอ็นดิตี
1: ้อ๋อไม่ใช่บอลโลก
0: บอลไม่ใช่บอลเด็ก
1: บอลเด็ก
0: อะไรเงี้ย
1: แต่เมื่อวานโคลอมเบียแค่ลูกเดียวไม่พอไงถูกป่ะเมื่อวานนี
0: ้ไม่แต่โคลอมเบียเมื่อวานอ่ะต้องโทษอะไรป่ะต้องโทษกาน่า
1: โอ้โหมันเหนียวไง
0: ไม่ใช่กาน่าเหนียว
1: ทำไม
0: คือกาน่ามันทำอะไรโคลอมเบียไม่ได้ไงโคลอมเบียมันเล่นแบบสบายๆเห็นป่ะ
1: ใช่
0: จนแบบโคลอมเบียมันรำคาญอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ลุยดีอาร์ตนี่ล้ำหน้าไม่พักเลยนะอาจารย์
0: อยากจะหวดขาดีอาร์ตมากเลยเมื่อวานโอ้
1: มันคนละฟอร์มกับบาเยิร์นเลย
0: โคลอมเบียคมๆนะ
1: โอ้ยมีสองอ่ะ
0: โอ้โหว่ามี 3-4 ลูกอ่ะคนเบียร์เหนียวก็เยอะเลย
1: มันไม่คมอ่ะ
0: ใช่ใช่แต่ดันไม่คมกันเองนะ
1: ครับ
0: ส่วนทาง YouTube นี่บอกคุณปั๊กสวัสดีมาแล้วก็คุณอนุรักษ์บอกว่าถามถึงฮาคิมซีเย็กหน่อยครับหายไปไหนครับยังติดทีมชาติโมร็อกโกไหมพี
1: ่
0: ซีเย็กไม่ติดแล้วนะครับซีเย็ก33แล้วแต่ซีเย็กตอนนี้เขาไปอยู่ในโมร็อกโกในลีกในโมร็อกโกไปอยู่กับทีมวีดัตวีดัตไอแอตเลติกนะครับ
1: มันงอเหรอครับมันเลยต้องดัด
0: มันพี่ตรงนะครับ
1: มันงอใช่ไหม
0: ก็บอกอยู่แล้วไงเป็นทางด้านของอาหรับิกไม่ค่อยตรงนะครับไปอยู่ในทีมในบ้านเกิดเขา
1: ก็ดัดหน่อยเดี๋ยวจะตรงอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าดูไปจริงๆผมนึกว่ามันจะอายุเยอะกว่านี้นะ
1: ผม
0: สามที่สามเองนะ
1: ผมว่า
0: เร็วอ
1: ะอายุแกน่าจะเล่นในยุโรปได้แต่เรื่องพฤติกรรมวินัยอะไรเงี้ยนะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วที่ขึ้นมากับอาแจ็คอะไรเงี้ยจริงๆคือเล่น
0: ไหนก็เบื่อไม่ใช่เอา
1: ผมว่าตอนเล่นกับเชลซีก็ดูดีแต่ด้วยวินัยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องย้ายบ่อยนะ
0: คือจากที่ดูในประวัติเนี่ยแกหลุดทีมชาติตั้งแต่ปี2024แล
1: ้
0: วนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่อยู่ในสายเลยครับ
1: คือตั้งแต่ออกจากเชลซีนี่พเนจรเลยจะหนูไปกาลาตาสลายไปเอาดูฮาอิลแล้วกลับมาวีดัต
0: ตอนดังมันดังมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โคตรดังตอนอยู่อาแจ็ค
0: นะตอนอาแจ็คนี่โอ้นี่คือเป็นอะไรโกลเด้นบอยนะ
1: ยุ
0: คนั้นนี่ก็โกลเด้นบอยนะแต่ว่าโอ้กราฟชีวิตจริงๆจะว่าไป33อ่ะอย่างที่สนบอกอ่ะมันยังสามารถอยู่ในท็อปลีกทีมกลางๆหน่อยก็ยังได้นะ33 34
1: แต่โอ้คิดดูดิขนาดนักเตะ

0: 40โมดริชโรนัลโดยังเล่นได้
1: อื
0: เล
1: ม
0: ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไอ้นี่ไงโวซิญ่าก็40แต่น่าจะเรื่องระเบียบว
1: เม
0: ินัย
1: ซ
0: อ่
1: ง
0: ะ
1: เมสซี่เห็นไหม
0: อ
1: ่39สบายสบายอืมอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าคุณวีรพัฒน์เอ้ยอันนี้พิมพ์จริงนะ
0: ทำไมฮะ
1: สวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
0: โอ้
1: อันนี้ถ
0: เ
1: ื
0: ล
1: อ
0: ย
1: ว่า
0: อ
1: เป
0: ่
1: ็
0: ะ
1: นข้อมูลที่ถูกต้อง
0: อ
1: น
0: ัน
1: ะ
0: น
1: ค
0: ี
1: ร
0: ้
1: ับ
0: คือเขาตาถึง
1: ส่วนคุณภูทิพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนสวิตพี่อูคองโกวงเล็บใหญ่นะครับ
0: แล้วทำไมผมเป็นสวิตอ่ะ
1: ก็เป็นสวิตก็ถือว่าก็ในระดับหนึ่งก็ถือว่ามาตรฐานยุโรปแต่อันนี้ของมันอันนี้มันโนหนึ่งไง
0: เหรอ
1: เพราะก็ทำวิจัยมาแล้ว
0: แต่คองโกอูตกรอบไปแล้วเลย
1: เออโอ้โหเสียดายเสียดายคองโกสงสารเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แพ้ไม่ใช่แพ้ทีมชาติอังกฤษนะ
0: แพ้
1: แพ
0: แฮ
1: ้
0: ร์ร
1: ท
0: ี
1: ี
0: ่
1: ม
0: เค
1: ชาติน เคน เจอเคนยิงสองลูกเข้าไปต้องยอมแต่อังกฤษก็ฟอร์มไม่ประทับใจนะ
0: โอ้ย
1: เนอะ
0: พี่อู๋ว่า
1: ไม่ประทับใจอ่ะ
0: ผ่านเม็กซิโกไหม
1: ผมว่ามีเสียวอ่ะ
0: เหรอ
1: ผมว่ามีต่อเวล
0: แล
1: า
0: ้วเม็กซิโกเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นี่
1: ใ
0: ย
1: ช
0: ังไม
1: ่
0: ่เสียประตูเลยนะชนะทุกเกมด้ว
1: แ
0: ย
1: ล้
0: น
1: ว
0: ะ
1: เจ้าภาพด้วยนะเล่นในบ้านด้วยใช่ไหม
0: ใช
1: เ
0: ่
1: กมนี้ก็เล่นที่เม็กซิโกด้วยผมว่าทำเป็นเล่นไม่นะเผื่อมีต่อเวลา
0: ครับ
1: ไม่น่าจะกินง่ายๆเหมือนกันนะ
0: อืม
1: อ่ะก็ว่ากันไปใครยังข้อความก็ยังสามารถส่งมาได้นะแต่ช่วงนี้ก็คงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของซื้อขายตัวผู้เล่นนะ
0: อืม
1: ล่าสุดอยากรู้จริงว่าม
0: ีใครบ้าง
1: สเปอร์มันจะไม่โดน Financial Fair Play เลยเหรอ
0: คือเห็นเขาบอกว่าพอปีที่แล้วอ่ะได้ไป
1: นี่มันเท่าไหร่200กว่าแล้วดิ
0: ใช่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงปีที่แล้วอ่ะแล้วปีนี้ไม่ได้ไปมันก็เลยแบบมีส่วนต่างเยอะแล้วแบบว่ายุคก่อนๆเขาก็แทบไม่ได้เสิร์ฟมันยันอูแต่ซื้อมาติอุสเฟอร์นันเดส80กว่าซื้อ
1: 85
0: ซื้อตัวนี้100ไหนจะซื้อนี่ไปแล้ว
1: ฟันเฮเก้
0: ฟันเฮเก้
1: หรือฟันเฮเกอร์อีก65ล็อบโบมาฟรี
0: ช็อปกระจุยอ่ะ
1: นี่ล่าสุดไปเล็งไอ้นี่นะจูเนียร์กูปิไง
0: แล้วมีข่าว
1: จูเนียร์กูปิเขาบอกว่าสโมสรบอกต้องมี90นะ
0: โอ้โหมันรอดได้ไงนะ
1: เออ
0: แล้วมีข่าวนี้ด้วยราฟาเอลเลอา
1: อ่ะใช่ๆเห็นบอกจะเอาเลอาด้วย
0: โอ้โห
1: คิดดู
0: คือเขาขุดเจอบ่อน้ำมันใต้ไอ้นิวทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมอ่ะ
1: เออก็ยัง
0: แบบใต้สนามสเปอร์มีน้ำมันนะเนื้อมันถูกหวยจากไหน
1: หรือไม่ก็แบบว่ามีทองอะไรอยู่แล้วฝัง
0: ไ
1: ว้ใต้แบบหลุดโอ้โห
0: อาร์เซนอลเราจืดเลยเนี่ยจันอู๋ยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ย
1: โอ้
0: มีแบบซื้อขาดไอ้ฮาคิคาบิเย่อย่านับเลยมันก็ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
1: แล้วคาบิเย่มันก็รอมาอยู่แล้ว
0: แล้วเราแฮลนี่ด้วยเราแฮลเด็กอย่างเชลเลมี่มองกาด้วยโดนซิตี้ปาด
1: ให้เขาไปเถอะ
0: ให้เขาไป
1: เอามาก็เท่านั้นแหละเราก็ยังไม่รู้ยังไง
0: เอามาก็ไม่ได้ลงอ่ะ
1: เออซื้ออนาคตมากกว่า
0: แต่ทีมอื่นเนี่ยแมนยูได้แค่เอเดสันน
1: ่ะแต่แมนยูก็น่าปวดหัวนะไปมาผมว่าไอการหาตัวแทนคาเซมิโร่มันยากนะแล้วตอนนี้มันเริ่มหลุดไปเลยเอเดสันไปแล้วโตนาลี่ไปแล้ว
0: โตนาลี่ไปสเปอร์มาติอุสเฟรเนสไปสเปอร
1: ์ไปแล้ว
0: อาจจะกลับมาช้อยเก่าไงบาเลไอกาลอสบาเลบา
1: แล้วบาเลบาก็ไม่รอดหรอกต้องมี100
0: ก็อาจจะเหลือ80นะ70ไม่ฟอร์มปีที่แล้วมันดรอปอ่ะ
1: แต่ยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าช็อปยี่ห้อไบตันไม่ต้องกลัวยี่ห้อไบตันไม่มีถูกหรอก
0: และชั่วโมงนี้เขาไม่ร้อนเงินด้วยว่าเขาเพิ่งขายฟานเฮเกอร์ไปได้เงิน
1: อืมโอ้ทีมเขาลงทุนถูกแกตายซื้อตัวมาแบบเหมือนได้ฟรีอ่ะตอนนี้แมนยูก็ปวดหัวเรื่องการซื้อตัวเนาะ
0: โอ้ยวันนี้แฟนรายการหลับหมดแล้วเหรอส่งมาได้นะ4899
1: มาเรื่อยๆนี่เมื่อกี้ไปคุยข่าวกันเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าโอ้โหแต่ว่าผมว่าก็เป็นดาบสองคมเนาะสเปอร์อ่ะคือถ้ารุ่งเลย
0: ใช่
1: แต่ถ้าไม่เรียกว่ามันเกิดไม่เวิร์คขึ้นมาก็แย่นะ
0: แต่ผมว่าเดแซบี้ทำได้ดันโอ้คือผมว่า
1: เดแซบี้น่ากลัว
0: ฝีมือดีอยู่แล้วไง
1: แล้วแต่ละตัวเป็นตัวที่ตลาดต้องการเลยนะใช่ไหมเพราะเป็นตัวที่เขาแย่งกันอยู่อย่างโตนาลี่อย่างเงี้ย
0: ใช่
1: อย่างเฟร์นันเดส
0: แต่เห็นบอกว่าโตนาลี่เนี่ยที่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนเบสชาเหมือนกับเดแซบี้ดันโอเป็นคนบ้านเดียวกันน่ะก็เลย
1: ผมว่าส่วนหนึ่งนะผมว่าส่วนหนึ่งนะ
0: ม
1: าจากไอ้2,700เนี
0: ่ยอ๋อค่าเหนื่อย
1: ไงอันนี้
0: ไม่ต้องคิดเยอะ
1: สำคัญเลยนะครับ
0: ผมทีมอื่นก็เลยถอยเจอไอ้ค่าเหนื่อยกับค่าตัวเนี่ย
1: ใช่เท่าไหร่275,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ
0: เรายังสู้ไม่ไหวอ่ะคิดดูขนาดแมนยูยัง
1: แฟนสเปอร์ยิ้มเลยเนาะตอนนี้นั่งตีพุงเลยอ่ะดูข่าวอย่างเดียวแล้วแต่ละตัวไม่มีตัวแบบตัวโนเนมเลยนะฟานเฮเกอร์เราก็เห็นอยู่ตัวระดับทีมชาติแล้วก็มันก็เป็นตัวหลักเล่นในพรีเมียร์มาอยู่แล้วล็อบโบก็อาจจะเรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมเพราะมันฟรีอ่ะนอกนั้นนี่โอ้โหตัวไอ้เฟร์นันเดส

0: อย่างไอ้เจ้าฟูโตนารีแล้วเดี๋ยวดูไอ้กูปีกูปีมันก็ปีที่แล้วเล่นผลงานดีอ่ะจูเนียร์กูปีอ่ะอืม
1: แล้วนี่เห็นบอกว่าจะเสริมไอ้นี่ด้วยนี่ของสเปอร์อ่ะ
0: อืม
1: เห็นบอกว่าก็ยังไม่จบเออแบบตัวลุกอะไรเงี้ยเห็นบอกยังไม่ถูกใจเดซาบี
0: ้ใช่ใช่ใช่เห็นบอกจะซื้อเต็มเกมลุกเพิ่ม
1: เพราะเขาไม่เอาไอ้เปรินย่าแล้วไงเขาคืนให้ไบเอิร์นกัน
0: อ
1: ู
0: ่แล้วทำไมไม่เอาไม่รู้ทำไมปกติไอ้ปริญญามันเล่นดีไม่เหรอ
1: ไม่ก็ได้โตนาลี่คือดีจะดีกว่าไงเจอได้โตนาลี่ได้มาตูสเฟรนเดสจบเลยไม่ต้องเอาแล้ว
0: โอ้แล้วปริญญานี่ไบเอิร์นอย่างเซ็งอ่ะ
1: แต่จริงๆอ่ะผมว่าเบิร์กวาวอ่ะมันน่าจะยังเก็บไว้นะแต่ว่าเหมือนมีข่าวจะขาย
0: แต่เบิร์กวาวอยากไปนี
1: ่
0: ตัวมันอยากย้ายด้วย
1: ใช่
0: นี่ครับ
1: จริงๆเบิร์กวาวสไตล์ก็ไม่ได้ต่างกับมาตูสเฟรนเดสเยอะนะ
0: แต่ว่าเฟรนเดสมันกำลังสดไง
1: ครับ
0: ใช่ป่ะปีแล้วมันเล่นดีอ่ะคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนนี่อิชิบะพี่เฟงกี้เดย์ใหญ่ครับ
1: แล้วทำไมผมอิชิบะฮะ
0: อิชิบะนี่คือไอ้นี่ร้านบะหมี่ป่ะอ๋อนั่นอิชิบัง
1: อิชิบัง
0: ไออิชิบะนี่คืออะไรอ่ะจำไม่ได้ชื่อป่ะ
1: อะไรนะพี
0: ่ชื่อนักเตะป่ะอิชิบะ
1: รู้แต่ชิบะไงมันเป็นเขตหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นไงแต่ถ้าโซบะเนี่ยยากิโซบะเลยหิวเลยเนี่ยพออาจารย์อู๋หิวก็ทางผมหิวด้วยเลยเนี่ย
0: ผมท้องร้อง
1: เดี๋ยวปล่อยให้อาจารย์ไปเปิดเพลงนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยเดี๋ยวว
0: ันนี้ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันด้วย
1: จริงเหร
0: อ
1: นี่เพิ่งตื่น
0: ออกไปธุระไปธุระมา
1: อ๋อนึกว่าเพิ่งตื่น
0: เพราะว่าไปซื้อของไปดูโฮมมา
1: อ๋อดูอ๋อช็อปลูกค้าเลยเหรอดูโฮม
0: ไปดูโฮมมาเพราะว่าบ้านน้ำรั่วจุดซื้อ
1: เรียบร้อยไหม
0: ไปดูรางน้ำไปดูพวกรางน้ำมาเห็นเขาแนะนำว่าปกติเราใช้รางไอ้รางน้ำฝน
1: อ
0: ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที
1: ่
0: ม
1: ัน อลูมิเนียม
0: หรือเป็นอะไรที่เราเคยใช้อะ
1: พลาสติกอะ
0: ผมไม่แน่ใจว่ามันคือพลาสติก
1: อลูมิเนียม
0: อะไร
1: เ
0: นี่ยแต่เขาบอกว่าแนะนำให้ไปใช้แบบพวกเหมือนเป็นพวกเหล็กเตเลตอะไรพวกเนี้ยเราก็เลยไปดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใส่ไอ้พวกไอ้พลาสติกมันชอบหลุดมันชอบรั่วมันเอาไม่อยู
1: ่
0: เขาบอกว่าถ้าใช้พวกนี้มันจะไม่ค่อยรั่วแล้วโหเจอน้ำรั่วผมปวดหัวมากเลย
1: ครับ
0: ก็เลยไปดูโฮมอย่าลืมนะไปใช้บริการกันดูโฮ
1: ม
0: ไปจัดมาละก็เลยไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ออกมาเลยไงโอ้โหเมื่อกี้เห็นไอ้จุ่นกับไอ้ต้องจะไปกินข้าวก็นึกจี๊ดเลยอยากหาคนแทนเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
1: ผมดูข่าวให้เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยโรมาโน่รายงานมาว่าเจอเกมท็อปเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ตัวเองเลยนะว่าผมพร้อมแล้วสำหรับการคุมทีมชาติเยอรมัน
0: เต็งหนึ่งอยู่
1: ใช่เขาบอกว่ารีชาร์จสมบูรณ์แบบแล้วก็เรดี้นะครับเขาบอกว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆสำคัญมากที่ผมจะได้รับงานนี้แล้วก็ขอบคุณที่ทีมชาติเยอรมันเนี่ยสนใจผมโอ้โหเพราะนั้นก็
0: โ
1: อ
0: ้โหรอเลยตอนนี้นับวันรออย่างเด
1: ีย
0: วเลย
1: ให้ 101% เลยเกิน 100% แล้ว
0: คือแบบนับวันรอเลย
1: แล้วนาเกลสมันก็ว่างแล้วไง
0: เออ
1: ให้เปลี่ยนได้ป่ะอาจารย์อู๋ผมแบบเอาเนลสกอมันมาคุมอาร์เซนอลได้มั้ย
0: ไม่เอา
1: ทำไม
0: ไม่เอาไม่เอาเห็นชั่วโมงนิดผมตีเก๊ไปแล้ว
1: ผมก็ยังเบื่อเนต้าคิดดูขนาดมาร์ติเนลลี่เงี้ยที่เรายิงเงี้ยอันเช่ใช้ปุ๊บโอ้โหเล่นเบอร์8ยิงประตูชัยใส่ญี่ปุ่นแต่เราเอามาเล่นไม่เป็นใช้ไม่เป็นเลย
0: ใช่
1: โค้ชสำคัญนะ
0: จริงดิ
1: เออ
0: ไม่ถ้าเกิดจะเอาอันนี้ไปเอาอันเช่กับอันเช่มาดีวะ
1: ถ้าสมมติ
0: แต่เกลมันไม่ไหว
1: เออหรอ
0: โอ้นาเกลมันผมว่า
1: ไม่แต่ผมไม่ค่อยโทษนาเกลมันเนี่ยโอ้โทษคุณภาพตั้งแต่เยอรมันมันไม่ดี
0: ตอนทำบาเยิร์นก็ไม่ดีนาเกลมันเห็นไหมล่ะตอนทำบาเยิร์นก็ไม่ดี
1: ไม่ชอบใช่ไหม
0: ตอนแรกผมชอบแต่ผมว่าเขาลั้นไปหน่อยอย่างตัวเองไหมซานเน่อย่างเงี้ยก็จะเอามาให้ได
1: ้มันก็ไม่มีดีกว่านี้แล้วไง
0: โอ้โหแล้วไอ้คิดฟืนลิตอย่างเงี้ย
1: เลเวลลิ่งเลเวลลิ่ง
0: ทำไมไม่เอามา
1: เลเวลลิ่ง
0: เออพวกนี้ก็มีก็ไม่ใช
1: ้
0: ก็ยังงงอยู่แล้วไอ้ตัวไหนมันไม่ดีอ่ะมันก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบ้างไงแกก็เล่นอยู่สูตรเดิมอะไอ้ใช่ป่ะไอ้ใครฮาแวดยืนหน้าเป้าโห
1: ด
0: ีไม่มีแผนอื่นเลย
1: เอออ
0: ันนี้ไม่ต้องมาคุมก็ได้ฝากใครมาคุมก็ได้
1: แต่ใครฮาแวดแบบนี้ว่าหนักแล้วเนี่ยจันอู๋ผมเห็นฟอร์มวอเตอร์บัตเตอร์ป่ะโอ้โหโคตรหนักยิงจุดโทษแย่จัดแบบโอ้โหมันยังกับไม่ใช่กองหน้า
0: น้องนิกนี่กำลังดิ่งเลยนะครับคุณวีรพัฒน์บอกผมชอบฟังรายการพี่มากครับฟังเพลินมากครับอ่ะขอบคุณด้วยก็ตามกันได้เอ้ยอันนี้นี่เฮ้ยเหมือนคนใกล้ตัวนะ
1: ยังไงอ่ะเขาบอกว่าอะไรครับ
0: คุณอะไรคุณปราโมทเหรอครับคุณปราโมทบอกพี่อู๋หัวบานใหญ่นะครับ
1: อ๋อทรงผมไงพี่แบบผมบานๆอ่ะ
0: ให้นึกภาพเห็ดแชมิยองแบบนั้นเลยสน
1: ครับ
0: ยังไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
1: แล้ว
0: แค่ยอดก็โหดแล้วอ่ะ
1: ยอดมันโหดแล้วตรงโคนมัน
0: ถึงบอกไงว่าสวิตช์เดี๋ยวมาเทียบกับอู

0: คองโกอ๋อโ
1: อเค
0: ใครลองรู้จักลองไปเดินดูในซูเปอร์เห็ดชบิยองดู
1: ครับอันโอ้ดูดิเขาออฟฟิเชียลมาแล้วเสื้อใหม่บาซ่าปีหน้าโคตรสวยเลยนี
2: ่
1: ดูดิสวยมาก
0: เออสวย
1: นะมันแบบไม่ได้เป็นลายทางสลับเลือดหมูน้ำเงินแบบสลับมันแบบเหมือนไล่สีอ่ะ
0: ใช่ๆไล่เฉดแล้วก็
1: น้ำเงินอยู่ข้างแล้วแดงอยู่กลาง
0: ผมว่ามันไม่เชยด้วยนะ
1: สวย
0: เออสวยสวยสวยเลย
1: แล้วไอ้สปอนเซอร์ Spotify นี่คือแบบ
0: มันเข้าเลยนะ
1: นะ
0: ใช่ใช่มันแมทเอออันนี้ official ใช่ป่ะ
1: official
0: แล้ว
1: เออเดี๋ยวไปซื้อหน่อยเข้ายังน่าจะยังไม่เข้า
0: อันนี้ไงเขาบอกอยู่ดิ official buy to บานแล้วบานอ๋อบานมอ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เออสะกดอยู่
1: บานบานเลยจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะไม่ได้จะขายเสื้อบอลนะฮะ
0: เพราะบ้านเราเพราะบ้านเรามีเอเย่นอยู่รับมาเร็ว
1: มีแต่แบ็กสเตเดียม
0: โปรเฟสเซอร์เหมาอ่ะ
1: โปรเฟสเซอร์เหมาโอ้ตายแต่เมื่อกี้เห็นดันต้องใส่เสื้อนี่โมร็อกโกเป็นยังไงหนูซื้อไหม
0: เฉยๆอ่ะเสื้อโมร็อกโกผมเฉย
1: ๆ
0: ผมชอบเสื้อโปรตุเกสตัวสีแดงมากกว่าสวย
1: ตัวยาวใช
0: ่ไหมใช่ใช่เสื้อโปรตุเกสเสื้อสเปนสวยนะ
1: แต่ผมอยากได้เสื้อแคปเวิร์ดมีขายไหม
0: เออเห็นหลายคนบอกว่า
1: จริงเท่เลยนะฟอร์มดีด้วย
0: เห็นแฟนรายการเราเนี่ยแหละบอกแต่ผมยังไม่ไปดูสักทีเขาบอกว่าเสื้อยืนคือละเซาสวยมาก
1: จริงเหรอ
0: เออเขาบอกเป็นตัวยืนนะเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นตัวเติร์ดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้เสื้อเติร์ดมันสวยเนาะ
1: นี่จริงแคปเวิร์ดน้ำเงินดำเนี่ยสวยนะแต่มันยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะคาเปลลี่อ่ะโอ้แบบ
0: ผมไม่ค่อยชอบพวกไอ้สีน้ำเงิน
1: อ๋อ
0: เพราะว่าเสื้อบอลส่วนใหญ่สีน้ำเงินมันเยอะไงสนเออเราเลยเบื่ออยากได้แบบเสื้อที่มันสีแปลกๆอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนอาร์เซนอลน่ะผมก็ไม่ซื้อตัวแดงขาว
1: ก็
0: ไปซื้อตัวเติร์ดตัวขาวตัวอะไรพวกนี้แหละคุณนันทพงศ์บอกเป็นอย่างที่ผมคาดครับเจ้าภาพตกรอบชาติแรกคือแคนาดาผมเชื่อว่าวันนี้นะน่าจะ 70-80% นะ
1: อาจจะมีเม็กซิโก
0: คาดว่าเป็นโมร็อกโก
1: อ๋อใช่เพราะโมร็อกโกก็เริ่มก่อนเริ่มเกม
0: แต่กูได้ผมชอบโมร็อกโกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะ 3-0 เพราะตอนแรกผมกะว่ามัน 2-0
1: ขนาดเนเธอร์แลนด์ยังหยุดโมร็อกโกไม่อยู
0: ่แล้วยิ่งหูเราเห็นแล้วยิ่งได้พาแคนาดามา2เกมนะไม่มีอะไร
1: ใช่แค่แบบบอลเพรสซิ่ง
0: กองหน้าทุกนัด
1: บอลเพรสซิ่งแล้วก็แบบนักเตะแข็งแกร่งมีความเร็วแต่ความละเอียดความแน่นอนเงี้ยมันน้อย
0: มันได้คึกแต่ประสบการณ์มันน้อย
1: ใช่
0: มันบุกแหลกก็จะโดนลูก3อ่ะ
1: ครับ
0: คุณพุทธิพงศ์บอกสนสวิตมาจากภาคสวิต3นัดไปดูรีแอคอีก1นัดครับอ๋อ
1: โหขอบคุณมากคุณพุทธิพงศ์นี่แฟนบันแท้ผมเลยผมที่เนี้ยเขาให้ผมภาคแต่สวิตเซอร์แลนด
0: ์อ้าวทำไมอ่ะ
1: ผมแบบโนเนมไงผมแบบ
0: เอาเหรอ
1: จูเนียร์นะภาคโนเนมเขาให้ผมภาคสวิตผมไม่ได้ภาคหรอกบราซิลยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ย
0: เจ็ดแดงหยองหมดอะบอกเลยบอกผมชอบทุกทีม
1: อ๋อภาคได้หมด
0: ผมไม่ชอบภาคทีมใหญ่ชอบภาคทีมเล็ก
1: ครับเพราะว่าเล็ก
0: เพราะว่าใหญ่มันได้ไม่กี่นัดถ้าเล็กได้หมดบ่อย
1: อ๋อเน้นจำนวน
0: ไม่เป็นหาไม่เป็นหา
1: คิดดูขนาดผมไปรีแอคที่บีจีอ่ะไม่ยังรีแอคสวิต
0: ต์ไม่จะสนรีแอคสนปอมอ่ะเออพี่เคยดูอยู่ปลอมกันกะส่งไปด่าแล้ว
1: พี่จะเลื่อยเก้าอี้ผมแล้ว
0: กะแบบเฮ้ยสนเอาพี่ไปแฮปไหมอะไรเงี้ยพี่รีแอคดีกว่านะ
1: ที่ทักหานี่เลยทักหาดานเชาเลย
0: เอออย่างสนรีแอคมันดูปลอมอย่างพี่ยังดูการละครอ่ะยังดูแบบนี้มากกว่าส่วนทางผมสลับกันนะ
1: นี่แต่ว่าดานหยองมาช่วงหน้านะสกิปได้นะ
0: อันนี้มันมีทางไอ้นี่
1: คู่หน้าใครพลาดเนี่ย
0: ต่อจากเราใครอ่ะ
1: ดูก่อน
0: ดูก่อนจำไม่ได้อ่ะสนดูอยู่ใช่ไหม
1: หรือว่าถ้าจันหยองมานี่ทุบเลยได้ไห
0: ม
1: คู่หน้านี่จริงด้วยพยองเดชกับจันบอม
0: อีกแล้ว
1: เ
0: หรอเฮ้ยมันทุกวันเลยนะ
1: ใช่ไงเขาบิ๊กเนมเราโนเนมอ่ะเราก็เนี่ยมานั่งคุยไปเรื่อย
0: บอกทางเอสเบสบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณอู๋ฝรั่งเศสจะถึง2ไหมครับรอตัวเดียวจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
1: ผมให้3ขึ้นไป
0: เออ
1: ไม่คือวันนั้นน่ะ
0: ผมมองว่ามีถึง4อ่ะ
1: คือวันนั้นน่ะเยอรมันครองได้ทุกอย่างและแค่จังหวะสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่ะมีจังหวะสุดท้ายความเฉียบคมที่สำคัญคือมีชุด2ที่ดีด้วยพวกเชกีพวกไอ้ดูเอลงมาผมว่าทะลุ
0: แล้ววันนั้นผมพากไอ้คู่เยอรมันกับปารากวัยนะผมว่าปารากวัยไม่มีอะไรเลย
1: ก็แค่ปลาลากกล้วย
0: คือเยอรมันมันแย่เอง
1: ใช่มันจ่อไม่เข้า
0: เยอรม
1: ัน
0: แย่ไม่มีอะไรเลยถึงเกมขนาดเยอรมันแบบที่ไม่มีอะไรแล้วเยอรมันยังบุกเกมถูกป่ะ
1: คือเอาตรงๆคือไปโดนก่อนอะถ
0: ้
1: าไม่โดนก่อนผมว่าสุดท้ายก็บท 1-0 อะไรเงี้ย
0: แล้วผมว่าตัวรุกเขาไม่ดี
1: ใช่
0: ไอ้อเวลอสอะไรเอ็นซีโซ่ก็ในระดับนึงเนอะมัน
1: ไม่ได้น่ากลัวแล้ว
0: อามิรอนก็แบกทีมอะคุยง่าย

0: แหมดูดิ
1: มีไอ้กาลาซ่าอะไรเงี้ยดีหน่อย
0: แล้ววันนี้เจอไอ้ตระกูลเอนะ
1: ดูเอ
0: ดูเอเดมเบเล่เอ็มบัปเป้ใช่
1: ไ
0: หม
1: โดนแน่
0: โอล
1: ิ
0: เซ่นะมันมีไอ้ตระกูล
1: บาโคล่า
0: โอ้โหบาโคล่า
1: แบลลี่บาโคล่าหลังๆผมเริ่มชอบนะผมว่ามันดีกว่าดูเอ่ะมัน
0: ไม่คู่นี้มันคล่องกว่าม ันสลับกัน
1: ในเปเช่ดูเอดีกว่าแต่ในทีมชาติบาโคล่าดีกว่า
0: ดูเออ่ะผมว่านะมันเลี้ยงกินตัวดีแต่ถ้าเอาเร็วอ่ะบาโคล่ามันจี๊ดกว่า
1: ขามันยาวอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันจี๊ดกว่ามันเหมาะกับการเป็นปีกเนอะนี่ยังอยากให้แบบเปลี่ยนจากไอ้มอร์แกนโรเจอร์ได้ไหม130โหไปบาโคล่าได้ไหม
1: เออ
0: ผมว่าบาโคล่าคงไม่ถึงหรอก
1: มอร์แกนโรเจอร์นี่บอลโลกครั้งนี้ยังไม่ฉายเลยแบบลงมาทำอะไรไม่ได้เป็นสำรอง
0: เ
1: ล
0: ยพื้นมากเลยไอ้หูปีนี้ตัวแพงๆไม่ค่อยดีนะอย่างอาวาเลสนี่หนักเลยอ่ะ150นี่ยังไม่ยิงเลยอ่ะ
1: อันนี้มี
0: ก็ผมกับสนยังคิดเหมือนกันนะคุณไก่101
1: ทะลุ
0: สนว่ามี3ผมว่ามี4อ่ะ
1: ผม
0: ว่าอาจจะมีไม่เอ็มบัปเป้หรือไม่ก็เดมเบเล่แฮตทริกอ่ะ
1: ปัญหามันคือนัดที่แล้วเนี่ยไอ้ปารากวัยมันนำก่อนเกมก็เลยเข้าทางแต่ถ้านัดที่แล้วเกิดเยอรมันนำก่อนอ่ะผมมองว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
0: มีสิทธิ์ไหลนะ
1: ไอ้ปารากวัยก็ต้องเปิดเกม
0: ผม
1: จะให้คุณผู้ฟังจำเกมอาจารย์อู๋จำได้ป่ะไอ้เกมปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
0: เกมแรก
1: ที่โดนไป 4-1 อ่ะเออมันจะไปอย่างนั้นแหละ
0: โดนเร็วแล้วไหลเลยไหลเป็นน้ำเลยอ่ะบอกหวัดดีค่ะนะอู๋ใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่า
1: ไอ้ใหญ่แต่เล็กนี่มันดูแบบมันขัดมันดูแบบดูขัดแย้งกันนะ
0: ไม่มันก็มีบางส่วนที่มัน
1: อ๋อคือด้านบนใหญ่แต่ด้านล่างเล็ก
0: ใช่ไงก็มันเหมือนคุณทดท่อปลาท่อใหญ่แล้วมันรีดลงเพื่อความแรง
1: อะไรนะสนปืนอะไรนะ
0: สนปืนโตจริงหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: คุณแฟนปืนปลอม
1: เช็คได้เช็คได
0: ้แล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียอ๋อทีมพี่เป็นรองทุกคู่ค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะปรเชียครึ่งแรกครึ่งเดียวค่ะไม่ชอบเชียยาวๆค่ะเจอ
1: ห
0: นุ่มแฟนนอน
1: ก็โอเคก็สมหวังเนี่ยเพราะว่าครึ่งแรกไอ้แคนาดายันอยู่0-0อย่างนี้คู่หน้าก็เชียปารากวัยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมเชื่อว่าปารากวัยอ่ะโดนในครึ่งแรก
1: โดนครึ่งแรกเลยฮะ
0: ผมว่า20นาทีมีแน
1: ่สวีเดนอุด11คนยังอุดไม่อยู่เลย
0: น่าจะเจอประธานผมว่าอารมณ์เหมือนสวีเดนอ่ะเออพอโดนแล้วก็เป็นน้ำเนาะอันนี้คือเป็นแค่ความคิดเห็นนะพอถึงเวลาอาจจะออกมาแบบไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไล่ดูโอ้ยแป๊บนึงขออภัยพอไปรีเฟซมันมาบานเลย
1: มาเช็คหน่อย
0: คุณนันทพงศ์บอกโทนี่บรูมเนี่ยเจ้าพ่อเลยครับเรื่องเอานักเตะโนเนมฟอร์มดีมาปั้นขายแล้วได้ราคาครับพวกนี้ก็ถือว่าเก่งอย่างพวกดอทมุนก็ใช่เอาตัวที่แบบเขาไม่ค่อยเอาแล้วมาปั้นต่อนะอ
1: ัน
0: นี้เก่งไลซิกนี่ก็ไลซิกนี่ก็เป็นพวกแนวพวกไบรตัน
1: อ
0: ่ะซื้อตัวมาถูกแล้วก็มาปั้นตอนขายแพงนะครับไอ้พวกนี้เก่งนะครับ
1: เดียววองเด้ก็เตรียมเป็นร้อยกับเป็นร้อยล้าน
0: ตอนซื้อเท่าไหร่ยัง10กว่าเองมั้งคุณบิงซูบอกบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกันครับจากพ่อน้องโนเนมไอ้พ่อน้องเนมโอ้โหไปเพิ่มชื่อให้ลูกครบซะงั้น ขอไป
1: แต่อู๋ว่าไงบราซิลโดยอันเช่กับอาร์เจนโดยเมสซี
0: ่ผมว่าเหมือนเป็นการดวลกันระหว่างเมสซี่กับอันเช่
1: อ
0: ่ะฝั่งบราซิล
1: เ
0: นี่ยผมว่าตอนนี้นะ
1: คุณภาพนักเตะยังสู้อาร์เจนไม่ได้
0: เท่าไหร
1: ่
0: แต่คุณภาพโค้ชน่ากลัว
1: โค้ชแบบหยิบจับเก่ง
0: ส่วนฝั่งนี้คุณภาพนักเตะเอาตรงตอนนี้ปวดหัวมากเลยแต่ละคน
1: ก็ต้องพึ่งเมสซี่เยอะหน่อยทุกคนต้องแบบวิ่งเข้าเมสซี่เป็นศูนย์กลางอ่ะ
0: โอ้ถ้าคู่นี้เจอกันผมว่านะ
1: มีโอกาสเจอแน่นอนโอ้ไอสายล่างไง
0: ถ้าเกิดว่าบราซิลผ่านทางด้านของอังกฤษก็ยังไงบราซิลต้องเจออังกฤษก่อน
1: คือมันอย่างนี้ทางสายบนเนี่ยมีโอกาสที่ฝรั่งเศสจะตัดกับสเปนเพื่อส่งตัวแทนยุโรปมาหนึ่งทีม
0: ใช่
1: สายล่างในมีโอกาสที่ถ้าบราซิลผ่านอังกฤษเนี่ยมีโอกาสที่บราซิลจะตัดกับอาเจนเพื่อส่งอเมริกาใต้มาลุ้นชิงกับสายบน
0: ครับ
1: เออเพราะนั้นน่าดูนะหรือถ้าใครแบบแต่ไอ้โปรตุเกสกับอาเจนนัดชิงก็มีโอกาสนะแต่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
0: ใช่ใช่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
1: แต่จะผ่านเลยทรงนี้แบบโอ้โห
0: ดูแล้วน่าเหนื่อยใจเนาะ
1: ขนาดเจอโครเอเชียยังเป๋ทรงเลย
0: ผมว่าตัวผู้เล่นน่ะไม่แพ้แต่ทีมเวิร์คสู้ไม่ได้
1: ทีมเวิร์คโคตรห่วย
0: ทีมเวิร์คโอ้โหงงๆมากว่าน
1: ัก
0: เตะชุดนี้ของโปรตุเกสผมว่าน่าผิดหวัง
1: คือผมว่าโรเบโต้มาร์ติเนซห่วยมากอ่ะแบบไม่เก่งเลยคือเอากองกลางเปเช่แบบกลายไปเล่นพื้นๆน่ะวิตินญากับชาวเดเวสนี่อยู่เปเช่

0: คตรเก่ง
1: โอ้โห
0: การ
1: ระดับ
0: จับ
1: ไม่ลีกอะ
0: พอมาเล่นในทีมชาติโคตรพื้นพื้น
1: ไม่แล้วคุณมีบูโน่จอมแอสซิส
0: ใช่
1: กับไอ้สองมิดฟิลที่ได้แชมเปี้ยนลีกเอาแค่3คนนี้พอนะไอ้3เหลี่ยมแล้วไม่ต้องนับตัวอื่นนะ
0: ตามความน่าจะเป็นมันควรมัดรวมแล้วก็ต้องเก่ง
1: ที
0: ่ไหนได้วันเจอโคเอเชียนี่เปลี่ยนออกหมดเลยเอาแบบเอาไอ้แบดาโดผมแบบรู้สึกว่าหมดสภาพไปแล้วอ่ะแล้วก็แบบและไอ้ช่วงที่ยิ่งเปลี่ยนเอากอนซาโลรามอสลงมาเล่น 4-2 เล่นหน้าคู่อ่ะโอ้โหโดนโคเอเชียกดแทบพัง
1: ถึงจะได้โหม่งก็จริงนะ
0: ใช่
1: แต่ถามว่าเล่นดีไหมไม่ดีนะ
0: ไม่ดี
1: ไม่ดีนะไม่ดีเลยนะ
0: แล้วการเซโลประกบไปเปดิสิตอย่างห่างอ่ะเกมรับก็มั่ว
1: คือได้มาจังหวะครอสลูกนั้นน่ะแล้วมาโหม่งเข้าทีเดียวเอง
0: ใช่ผมถามนั่นอู๋งี้ไอ้ราฟาเอลเวก้านี่เก่งยังไงโอ้โหแบบผมว่าธรรมดามากเลยไอ้เซนเตอร์เขาอะที่จับคู่ด้วยเบนดิอาร์ตอะ
1: คือเซนเตอร์เขาก็ประมาณนี้นะ
0: ผมว่าไม่ผมยังชอบนี่มากกว่าผมยังชอบไอคอนคาโลอินาซิโอหรือไม่ก็ไ
1: อใช่
0: ยังชอบ
1: อินาซิโอ
0: ไออันเตโดซินวาไอสองคนเนี้ยไออินาซิโอมีข่าวมิลานนะใช่
1: อ
0: ิน
1: าซิโอโอเคกว่า
0: แต่ผมว่าไอเขาเอาไอเบก้าลงเพราะแค่วิ่งเร็วเพราะไอรูเบนดิอาร์ตมันวิ่งช้าไง
1: เพราะใช่เพราะดิอาร์ตเขาตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วไง
0: แล้วไอ้เวก้ากับบีแล้วโอ้โหพลาดโคตรบ่อยไม่เห็นเก่งเลยถ้าดีจริงเชลซีไม่ขายหรอกโอ้โหเชลซีบาเดียชิลชาโลบาคือไอ้ถ้าเวก้าเก่งจริงอ่ะมันเบียดไอ้พวกโอ้โห
1: กลายเป็นชาโลบาดูดีกว่าอีก
0: ใช่ไง
1: นะชาโลบาดูดีกว่า
0: แต่โปรตุเกสกับใช้เวก้าลงผมก็งง
1: จะแบ็คโหดใช่ปะ
0: นูโน่เบนเดส
1: เบนเดสกับเจ้าคาเซโลนะ
0: ดาโลยังไม่ได้ลงเลย
1: แต่ผมมองว่านูโน่เบนเดสในมือมาร์ติเนสกับในมือหลุยเอริกเก้คนละเรื่องก
0: ัน ก็คนละ
1: กับเปเช่
0: โค้ดมันมีส่วนจริงๆนะโอ้โห
1: คนดีอ่ะแต่ว่าอันนี้ถือว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะ
0: แต่โปรตุเกสเอาง่ายเอาง่ายถ้าอันเช่คุมโปรตุเกสอ่ะผมว่ามีลุ้นถึงแชมป์โลกอ่ะ
1: จริงๆอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอุปกรณ์ในมือนี่พร้อมเลย
0: โอ้โหอุปกรณ์โคตรดี
1: อุปกรณ์ดีมากนะครับเดี๋ยวผมสลับไปทางฝั่งทาง YouTube บ้างเนาะเขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกไปแล้วนะใครวาลินชำราบครับ
0: อ๋อใครราลิน
1: ใครวาลิน
0: เขาเปลี่ยนเป็น
1: วาล
0: ิน
1: ชำราบครับ
0: ชำราบนักเตะอุบลเหลือแต่ใครไหนใครนึง
1: กับ
0: ใครอาแวดใครอาแวดก็ไปแล้ว
1: เอ้ยแล้วเนี่ยของคุณพ่อน้องเนมเนี่ยเรายังไม่ตอบเลย
0: ว่าไงอ
1: ่
0: ะ
1: จริงเขาบอกว่าบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกัน
0: อาจารย์อูก่อนทั้งถ้าต้องเลือกอ่ะ
1: ผมก็ยังมองว่าถ้าวัดกันนะลูกพี่เมสซี่ก็ยังน่ากลัวอยู่อ
0: าร์เจนน่ากลัวกว่า
1: เพราะเมสซี่ก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องอ่ะ
0: ยิงทุกนัดอ่ะ
1: ใช่
0: ผมก็ให้อาร์เจนเพราะผมมองว่าเมสซี่ยังไงจะแย่ยังไงก็น่าจะแบบมี1ประตูอ่ะส่วนบราซิลเนี่ยถึงแม้โค้ชเก่งแต่ถ้าอันเช่หยิบจับลงไปดีแต่ถ้าวันนั้นนักเตะทำไม่ได้ขึ้นมาม ันก็จบไง
1: วางแผนมาแล้วอ่ะนักเตะมันไม่ได้นะแต่เมสซี่ผมเชื่อว่ามหัศจรรย์เขาว่าเดี๋ยวเขาก็หาช่องอย่างน้อยลูกนึงก็น่าจะมีอ่ะ
0: และที่สำคัญเนี่ยคือนักเตะอาร์เจนในชุดนี้มันโคตรสู้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอ่ะคืออาจารย์อูเห็นบอกว่าไอตอนเจอเคปเวิร์ดตีเสมอ 2-2 อ่ะเหมือนไอสคาโลนี่จะมอดแล้วไปนั่งแล้วแต่นักเตะในสนามมันไม่ยอมอ่ะค
1: ือ
0: แบบแพชชั่นแบบโอ้โหคือแบบอ่ะถึงต่อให้โดน 3-3 มันก็อาจจะนำอีก 4-3 เพราะนักเตะแบบเหมือนเล่นเพื่อเมสซี่
1: นักเตะยังเอาอยู
0: ่นักเตะเอานักเตะแบบ
1: นักเตะมันไม่ได้ว่าแบบหมดแพชชั่นแล้วไง
0: สปิริตดีส่วนทางอ่ะบราซิลที่ว่าตอนนี้เหมือนสปิริตทีมเริ่มดรอปลงแล้วโอ้โหคือเนย์มาร์ตอนนี้เริ่มบ่นเลยนะมีข่าวว่านักข่าวไปสัมภาษณ์เนย์มาร์ว่ารู้สึกไงบ้างไม่ลงเขาบอกผมก็ซ้อมเต็มที่แต่ก็อยากได้โอกาสบ้างอ่ะเริ่มแบบอ่ะเห็นป่ะแบบก็อยากลงอ่ะเริ่มแบบ
1: แต่ก็ยังคิดในแง่ดีกันยังเนมาถ้าเนไม่มาก็ขาดไปตัวนึงใช่ป่ะก็ยังโอเคคิดในแง่ดีได้อยู
0: ่ครับ
1: เฮ้ยโอ้ดูมันจิกหน้าใส่ครับโอ้
0: กำลังสาระเลยวันนี้อุตส่าห์แบบวันนี้อุตส่าห์แบบสาระเลย
1: ก็ไม่ต้องกลัวอยู่กับจันหูไม่ต้องกลัว
0: ไม่ได้ผมต้องท็อปฟอร์มเพราะว่าเดี๋ยวเจอหยองย่างเก้าอี้
1: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจัดรายการเหมือนกันน่ะมันจะน่าเบื
0: ่ออ
1: ย่างปุ๊บสนสาระอยู่ใช่ไหมพี่ก็สาระเลวไปเลย
0: ไงไม่ได้ช่วงนี้ผมต้องเร่งฟอร์มเพราะว่าเผื่อจะได้ภาคบราซิลแบบอาจารย์หยองเพราะว่าหลังๆเนี่ยภาค
1: เราวิ่งนี่หลับเลยนะ
0: เ
1: พราะช่วงนี้บอลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะ
0: เ
1: ราเลยต้องฉีกต้องฉีกหน่อย
0: พอชั่วโมงนี้ผมก็เหลือแต่เสาร์อาทิตย์แล้วที่เนี่ยเพราะแบบบอลธรรมดานี่ไม่มีนะไม่มีเลยนะลำบากแล้ว
1: ก็ต้องแย่งกันหน่อย
0: แล้วแบบระดับ
1: ก็ต้องแย่งหน่อย
0: ระดับนะหังมาภาคเราผมก็ลำบากแล้ว
1: แต่ดูแล้วน่าจะยากแล้วอย่างดูแล้ว
0: ดูแล้วนัดชิงอ่ะจบแล้วนัดชิง

0: อาหาร
1: ไม
0: ่
1: ไม
0: ่
1: เพราะเพราะวันนั้นผมจัดการแล
2: ้
1: ว
2: เ
1: ป็นเขาเดินไปส่งพี่หังก
2: ับ
1: พี่ท็อปที่รถ
2: อู้ไม่เจอกันเลย
1: ไม่ใช้ทีเด็ดทีเดียวปุ๊บแกรีบกลับเลย
2: เป็นไง
1: บอกพี่หังพี่ท็อปพี่ขอบคุณมากครับพี่ที่แหมกระทั่งไม่มีใครจะจ่ายพี่ก็ยังมาพากอะไรเงี้ยแกรีบขับเลยออกเกียร์หนึ่งล้อฟรีเลยดิบไปเลย
2: แกบอกยังกินอู๋ไม่ด้อย
1: ไม่พี่ไม่ได้กินด้วยบอกเลยพี่ท็อปบอก
2: มีสิไม
1: ่มี
2: อ๋ออันนี้คือตบไหล่อ
1: ่ะไม่แต่ว่าเราเป็นวิธีที่ตัดตอนเนี่ยตัดตอนคู่ต่อสู้ไงพี่ท็อปพี่หังนี่พากฟรีนะพี่มันก็ต้องอย่างนี้มันต้องใช้ชั้นเชิงกันหน่อย
2: เขาอะไรพูดว่า
1: อ้าวโอ้ยอ้าวคนละคน
2: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำไม่มีมีไหมมีแบบอ้าวแบบ
1: อ้าวพี่หัง
2: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำมีแบบ
1: เ
2: สีย
1: ง
2: ท
1: ึบไอ้นี่มั่วไอ้นี่มั่วคนละยี่ห้อไปทำเสียชื่อพี่หัง
2: เมื่อวันนั้นนะหังเขาบอกแล้วบอกโอ้เดี๋ยวขอบคุณเบ่งที่แบบให้โอกาสโอ้ขนาดนี้เลยอ่ะ
1: ไม่แต่ตอนนี้อาจจะด่าละ
2: ด่า
1: เพราะรู้ว่าไม่ได้ตังค์พักฟรีอันนี้หยอกๆนะหยอก
2: ๆนี่เนี่ยคุณนันทพงษ์ถามมาสรุปนะห่างไม่แฮปหรอกครับอ้าวไม่แฮปเลยครับ
1: มีมีแต่ว่าม
2: ีอยู่แล้วเผอแฮปแบบเขาเรียกว่าสเปเชียลคอส
1: ไม่แต่ว่ากับนะห่างหรือพี่ท็อปเลยพวกเนี้ยบางทีเราเกรงใจเขาเราก็ต้องรอช่วงที่เขามาได
2: ้อ่
1: ะบางที
2: ไม่เขาบอกแล้วมาได้ทุกช่วง
1: เนาะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวผมต้องไปคุยลูกพี่
2: ผมไม่แต่สุดท้ายนะหังก็เบียดหย่องไม่ได
1: ้
2: เออนะหังมาคู่เดียวแต่หย่องมาทุกวันหย่องมาทุกวัน
1: พี่ท็อปบอกเครียดเลยอ่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าโมร็อกโกมีเหตุผลอะไรพิเศษกว่าชาติอื่นครับทำไมเมื่อก่อนเป็นทีมกลางแต่ตอนนี้เก่งมากขึ้นมาเป็นระดับท็อปของโลกไปแล้ว
2: เขาส่งนักเตะไปเล่นลีกยุโรปมากขึ้นไง
1: ผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากนักเตะคือมันจะเป็นช่วงๆเนอะนักเตะทอนักเตะมันดีแล้วตอนให้ดูดิครับ
2: ฮาคิ
1: ม
2: ี่อย่างเงี้ย
1: ใช่ป่ะพวกฮาคิมี่อาไซบาล
2: ีเนี่ยก็ไปอยู่กับบาเยิร์นแล้ว
1: ม
2: ีนี่ไงมีไอ้คู่กลางเขาผมก็ชอบเลย
1: ก็ของแมนยู
2: ไอเนี้ย
1: ไอยัสซีโบโนไม่ต้องพูดถึง
2: ไม่ของกลางคู่กลางเขาอะบูอาตี้กับไอเอล
1: อานาอุย
2: เอลอานาอุยของโรม่าเนี่ยคู่นี้กำลังโหผมว่า2ตัวนี้รวมกันเกิน100ล้านปอนด
1: ์
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ก็ตอนนี้เขาบอกไอ้บัวดี้ตอนนี้จ
2: ากตัวเอลก็80แล้วมั้ง
1: จากที่ตอนนั้นปีที่แล้วแบต้าตามอยู่เนี่ยประมาณ40
2: เ
1: ขาบอกตอนนี้ต้องมี7 80
2: โอ้โห
1: แล้วตอนนี้เห็นไอ้เจ้าของสโมสรลิวบอกตัวขนาดนี้อาจจะต้องมี100แล้วนะโ
2: อ
1: ้มันขย่มใหญ่เลยตอนนี
2: ้เฮ้ยแต่ผมเอานะสมมติเอาบัวดี้มายืนเบอร์6แล้วดีแคไลเบอร์8เพราะว่ากินมาไลฟ์ไม่รู้เขาจะขายให้เปล่าเพราะว่าไอ้นิวเวอร์ซอนเขาได้100ล้านมาจากโตนารี่แล้วไหนจะได้80มาจากไอ้กอร์ดอนแล้วไง
1: แต่ไม่เห็นด้วยนะมาใส่เบอร์6เบอร์8
2: ทำไมอ่ะ
1: เพราะอย่างผมชอบเบอร์ตองขนาดเบอร์ตองคุ้มหน่อย
2: 5,000
1: ก็คุ้ม
2: ตอนนี้มีไหมไปเลยไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเลย
1: โอ้วายแล้วป่าน
2: ี
1: ้วายแล
2: ้
1: วตอนนี้จะไปทำอะไร
2: เอ้ยเราต้องไปนี่ไงไปเก็บกวาด
1: ม
2: ีไห
1: มแล้วผมว่าโมร็อกโกเขาต่อยอดจากไอ้คราวที่แล้วที่เขาได้อันดับ4ไง
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วเขาไม่ได้ใช้ไอ้วาริสเลกากีแล้วนี
1: ่ไม่แต่ว่านักเตะมันก็ยังยืนชุดนี้อยู่นี่ขนาดมาไม่ครบนะถ้ามีไอ้นาเกิดอีกตัวไง
2: หลังยิง
1: น
2: ั่
1: น
2: ตับ
1: เลยแล้วไอ้อัปเดีย
2: อัปเดียเอสซูรี
1: เจ็บอ่ะสองคนนี่เป็นตัวหลักผมว่าปีกเขาจะน่ากลัวกว่านี
2: ้แต่ผมแปลกใจที่ชุดนี้เขาไม่เรียกไอ้นี่จันโอ้ไอ้กองหน้าเขาอ่ะไอ้ยูเซฟเอ็นเนสเซอรี่อ่ะคิดดูนักเตะในระดับนั้นยังไม่เรียก
1: มันดรอปไปแล้ว
2: ดรอปอ่ะ
1: อุ้ยดรอปไปเลยอุ้ยไอไซเบอรี่จี๊ดกว่าเพราะว่าขนาดบาเยิร์นซื้อแล้วอ่ะใช่ไหมไอเจ้าไซเบอรี่อ่ะมันโอเคอยู่
2: ซีเอชก็ไม่เรียกละ
1: โอ้ซีเอชผมว่า3-3ไม่น่าเรียกหรอกมันต้องกลับมาคือถ้าซีเอชกลับมายุโรปได้นะผมว่าโอเคอาจจะกลับมาติดแต่วันนี้แกก็กลับไปเล่นทีมบีดัตอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทีมดัง
2: ยังดัตไม่เสร็จเหรอ
1: ยังดัตจูเลยตอนนี้เขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกเป็นชื่อนักแสดงฟงหวินบทสงป้าครับซอนนี่อิจิบะ
2: อ๋อ
1: ตกลงคนที่เล่นสงป้าเขาเป็นญี่ปุ่นเหร
2: อ
1: ผมนึกว่าเป็นคนจีน
2: อ๋อเหรอ
1: เฮ้ยแต่ผมชอบเขานะบุคลิกก็ดีนะ
2: ครับ
1: ดัชนีสามพิเศษ
2: น
1: ี่จำท่าได้เลยเฮ้ยผมชอบเรื่องนี้ผมชอบเพราะหลายคนชอบทักผ
2: ม
1: หน้าเหมือนไอหวิน
2: ครับ
1: หน้าเหมือนหวิน
2: ดันอูดู NMS หน่อยมา
1: เดี๋ยวนี้บอกว่าเมื่อวานใครๆก็บอกว่าอาเจนต้องยิง3ถึงยิง4หนูเลยอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามได้ค่าลงทุนเลยค่ะ อาจารย์รู้สุดแฟนนอน
2: เมื่อวานผมถาม

0: จริงจานอู่คู่อาเจนกับแคปเบิร์ตให้ใคร
1: มให้อาเจน
0: ใช่ไห
1: ม
0: ผมถามมาไม่เห็นมีใครให้แคปเบิร์ต
1: ผมก็มองว่ามีถึง4
0: ใช่ไหม
1: เออผมมองว่ามีถึง4
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายชนะใน90นาทีแม่งยังไม่ชนะเลย
1: ไม่จากวันนั้นน่ะก็มันก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะแค่มันไม่ชนะไอ้วอสินยาตัวเดียวช่วยมาถามรูปเกม
0: ไม่แล้วอย่างนี้โอ้โหเกมรับมันพลาดอ่ะคือผมว่าถ้ามันปล่อยนำ 1-0 ไปนานๆมันหาลูก2ได้แต่มันไปโดนได้ไง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ฮองโกะมีประคบน้ำแข็งในต้นขาขวาด้านหลังเหมือนเจ็บตึงๆเหรอ
1: ก็แบกจริงเพราะว่าดูฟอร์มเอเลียสเอเดสันก็ไม่ดีนะ
0: พื้น
1: ๆเออเอเลียสเอเดสันผมว่าไม่เฉิดฉายเลยอ่ะ
0: แต่แบ็คขวาเดคแคไลไม่ยังต้องเล่น
1: อ
0: ่ะ
1: แต่เดคตอนเนี้ยไลกับเคนอ่ะเป็น2คนที่ขาดไม่ได้อ่ะ
0: เออ
1: แล้วก็จูดอีกค
0: น
1: โอ้มีตัวแบกของทีมเนาะคุณอนุรักษ์บอกว่าขอบคุณทุกคำตอบครับพี่นานๆดูบอลทีแทบตามไม่ทันเลยไม่เป็นไรครับเราส่งมานี่เราถ้าอ่านให้ทันผมอ่านให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่งมาแล้วไม่อ่านก็จะกระไรอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ปาร์ตี้3แล้ว
1: นะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไม่เป็นไรก็ตามเก็บข้อความยังส่งมาได้เพราะว่าฟุตบอลก็ไม่มีอะไร
0: เดี๋ยว
1: นะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวดูแลอัพให้ด้วยคู่ตีสี่อ่ะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
0: ครับ
9: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: บอลโลกสตอรี
12: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
14: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร

0: 02-2216770
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เพลงเก่านะไม่ได้ฟังนานแล้วพอดีคิดถึงก็เลยมาเปิดซะหน่อยนะครับขับกล่อมมาซะหน่อยอย่าเพิ่งหลับกันแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อในช่วงของ99 Live Volo นะครับอยู่กับจันอู๋แล้วก็เซียนสดนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan ครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับก็สามารถลุ้นของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มีโกลกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากแล้วก็โหวตเลยวันนี้อย่าช้านะจ๊ะ
1: จันอู๋ได้โหวตยัง
0: ไม่รู้ของเราได้ปะ
1: ได้โหวตได้ไหมเราไม่ได้เป็นเอาทางานอสมทไงเราเป็นฟรีแลนซ์เราได้เผื่ออาจารย์อู๋นี่ไงมีรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นคันใหม่
0: มีจักรยานไฟฟ้าแล้วแต่นี้อยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเหมือนกันเล็งก็อยู่เหมือนกันเนี่ยฮอนด้า UC 3เนี่ยสวยดีเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็กลับมาว่ากันต่อเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกพังเอเซเบธบอกว่าสวัสดีครับพี่สน49พี่เฟง73นะครับ
1: 73นี่น่าจะเป็นเท้าช้างละมันแบบมันบวมอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะ
0: แม่ผมไปหาหมอมาละหมอเป็นมะเร็ง
1: จากเลย
0: หมอว่าเป็นมะเร็งครับ
1: ก่อนที่อู๋จะไปเก็บข้อความเดี๋ยวผมนี่ก่อนสรุปผลบอลให้
0: จ้ะจัดไป
1: แล้วก็แจ้งไลน์อัพของตีรอบคู่ตีสี่ก่อนหลายคนเขาจะพิจารณาไงว่าวันนี้แนวรุกฝรั่งเศสมีใครบ้างนะแต่ก็ย้ำอีกรอบใครอยากพูดคุยกับเราสองคนก็4899999ส่งมาหน่อยผลบอลตอนนี้เนี่ยบาซิลบียิงกันทุกคู่แล้วนะครับทริคูม่านำสปอร์ตเรติเฟ่1-0ลอนเดรีน่านำซีอาร์บีมาซิโอ3-0แล้วก็โนโวลิซอนติโนนำทางอาเลริโกกัวเนเซ่1-0นะครับรวมถึงถ้าบอลถ้วยชิลีเนี่ยมาการเยสตามหลังปาเลสติโน1-2ซานฟิลิเป้กับยูเนียนลาคาเรล่า0-0แล้วก็เซนหลุยส์กับเอเวอร์ตัน0-0นะครับ

0: อ่ะแล้วก็มี USL Championship หรือ Championship ของอเมริกันเนี่ยคู่หนึ่งอินดี้อีเลเว่นเสมอกับชาวสตันชาวสตัน0-0
1: ครับ
0: อ่ะส่วนไลน์อัพนะครับคู่
1: จัดไป
0: ปารากวัยฝรั่งเศสนะครับก็วันนี้
1: เต็มสูบบอกเลย
0: ฝรั่งเศสนี่ประตูเป็นไม่ยองนะครับแบ็คขวาชูสคุนเด้แบ็คซ้ายเป็นลูกาดีนเซ็นเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบากับดาโยบาเมกาโน่นะครับกองกลางวันนี้ปรับวันนี้ชัวเมนนี่

0: ก็แบดลี่บาโกล่าหน้าเป้าเป็นท่านประธานคียานเอ็มบัปเป้
1: ซ้ายเป็นบาโกล่าขวาเป๊ปซี่นะครับข้างบนเป็นสาสี่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็กลางเป็นรูทเบีย
1: เบอร์10เป็นแฟนตาโอ้รูทเบียแก่โอ้โหรูทเบียรูทเบียต้องคนแก่กิน
0: ท้อเลยท
1: ้
0: อ
1: โอ้รูทเบียนี่ทำไม30นี่ไม่รู้จักแล้วนะ
0: ส่วนฝั่งปารากวัยนี่โหประตูนี่โคตรเหนียวเลย
1: โอ้อันเดอร์กิลน่าซื้อมากนะ
0: มันแบบผมว่าได้ย้ายแน่เลยเพราะว่า
1: เกือบ2เมตรอ่ะ
0: เขาอยู่ซาเลโซในอาร์เจนนี่มันเล็กเกินไปสำหรับเขา
1: ใช่ใช่ชั่วโมงนี้มีสิทธิ์ย้าย
0: ทั้ง
1: กองนั้นก็ตัวเดิม
0: ๆ3เซนเตอร์มีโอมาอัลเดเต้โหฟิตเฉยไอ้ที่เก็บ
1: ก่อนหน้านี
0: ้ของฟันเดอร์แลนด์อ่ะแล้วก
1: ็กุสซาโวโกเมส
0: กุสซาโวโกเมสกับตันทีมแล้วก็เวลาสเกตวิงแบ็คขวากาเซเลสวิงแบ็คซ้ายเป็นอารอนโซแล้วก็กองกลางมีกาลาซาตัวนี้เล่นดีจากอู้กับคูบาส
1: ตัวสัตว์เกมดีมากนะ
0: ด้านซ้ายมิเกลอามิรอนด้านขวานี่ไอโกเมสของไบตัน
1: อ
0: ่ะชื่อหน้ามันอะไรจ๊ะหนู
1: ไอเดียโกโกเมส
0: เดียโกโกเมส
1: เดียโกโกเมส
0: หน้าเป้าเป็นโฮโลเอลซิโซ
1: ครับ
0: วันนี้ปารากวัยเล่น5-4-1โอ้โห
1: จัดมา5เลย
0: แพ็คเต็มที
1: ่
0: ตัวไงแพ็คอยู่ไหมวันนี
1: ้ผมว่าไม่อยู่อ่ะผมว่ากลางมันไอโบบาดิยาเล่นดีกว่าแต่ว่าไอ้นัดก่อนที่เจอเยอรมันมาช่วงท้ายๆสกิลกินไง
0: ครับ
1: เจ็บน่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วผมว่าก็ยังคงมีความคิดเหมือนเดิมนะผมว่ามี3เม็ดอะ
0: มันใหญ่นะ
1: เออ
0: มันใจ
1: ไม้เมยองลูกแรกขึ้นมาโมง
0: เอาเกินไป
1: ดูไปดูไปใช่ป่ะ
0: โอ้จะอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะท้ายๆจะเปลี่ยนเดชองมายิง
0: โอ้ยโอ้โหเดชองเดินให้ไหวก่อนนะโอ้โหแชมป์โลกตั้งแต่ปี98
1: ยืนยืนเป็นหน้าเป้าเอาไงใช้ความเก่าผมว่า3มีอ่ะ
0: ขาดคู่นี้สถิติเจอกันมา5ครั้งหลังฝรั่งเศสชนะไป2แล้วก็เสมอกัน3ครั้งเจอกันล่าสุดปี2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสเฉือนกันโอ้เฉือนวิว
1: ครับผม
0: 5-0
1: ครับสบายๆไปก็วันนี้อาจจะมีสิทธิ์นะ
0: วันนี้อาจจะเฉือนวิวอีกสัก3-0ผมให้3-0
1: เอ็มบัปเป้แฮตทริกไปโอดิเซ่เม็ด
0: เออ
1: แล้วก็เดม
0: เพราะว่าตอนนี้นี่เมสซี่ขึ้นดาวซันโวยิงสุดในบอลโลกครั้งนี้เวลานามาวานยิงอ่ะท่านประธานบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: 6ประตูเท่ากันแล้วนี
0: ่เออท่านประธานอยู่ไม่ไหวนี่ต้องยิง
1: ประตูเท่ากันอยู
0: ่เออต้องยิงหน่อย
1: อันนี้บอกว่าเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงคุณพุทธิพงศ์บอกอยากกินมะหมี่หมูแดงน้ำซุปร้อนๆครับ
0: คร
1: ับ ตอนนี้ผมอยากเป็นไอ้นี่มากกว่า
0: เป็นอะไร
1: อยากเป็นแบบเป็นข้าวมากกว่า
0: ข้าวอะไรดีอ่ะ
1: ไม่ถ้าตอนดึกๆผมไม่ค่อยกินอะไรร้อน
0: ๆชอบเย็นๆ
1: ใช่ใช่ก็กินเป็นพวกเย็นตาโฟไป
0: ครับ
1: ปกติต่อล้อต่อเถียง
0: น
1: ี่ม
0: ันหิว
1: ไ
0: หมวันนี้ก็หิวเหมือนกัน
1: ไม่มีต่อปากต่อคำ
0: หิวเลยวันนี้หิว
1: หิวจริง
0: วันนี้
1: ปกติสดเป็นเถียงทุกดอกนะครับคุณนันทวงศ์บอกรอดูครอปเยอรมันครับเนี่ยผมรอนับวันเลยอยากให้เจคแคปครอปเข้ามาเลยไวๆอ่ะ
0: จะกลับมากู้วิกฤตได้ไหม
1: ผมเชื่อว่าครอปก็ดีกว่านี้แต่ว่ายูโรให้โอกาสเขาหน่อยนะ
0: ครับ
1: ผมเพิ่ง2ปีนะเราไปลุ้นบอลโลกอีกทีนึง
0: เห็นเขาบอกว่าจะโละพวกไอ้อย่างนอยเออร์พวกโทนาธันทาพวกรูดิเกอร์พวกเก่าๆออกมาเลยเขาบอกว่าจะเก็บมาแค่คิมมิทกับเวียส2คนเท่าดีแบบเหมือนกับว่า
1: ผมก็ไม่ติดก็ให้โอกาสโค้ชอ่ะ
0: และคือที่เหลือเขาบอกว่าจะสร้างแบบสายเลือดใหม
1: ่ก็เราทนซาเน่กับเกลมันมาได้แล้วอ่ะนะอันนี้เราก็ให้โอกาสครอปแหละครอปจะทำไงก็แล้วแต่เราหวังผลอย่างเดียว
0: แต่ซาเน่แย่จริงแบบโอ้ยไม่ไหวว่ะ
1: คุณอะไรคุณสุมัตเหรอครับสุมัต KPS นะเนอะบาเยิร์นเสริมตัวเด็ดๆไหมครับผม FC บาเยิร์น
0: ก็นี่ไงได้ไซบารี่มานี
1: ่ใช่อิสราเอลไซบารี่ไป
0: ของดีแล้วได้นี่ด้วย
1: แล้วก็แดนเทเดอร์บราวน์นะครับ
0: แดนเทเดอร์บราวน์แบ็คซ้าย
1: แบ็คซ้ายจากแฟรงก์เฟิร์ตนะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกเมื่อก่อนบุกมันมากตอนล็อบเบนลิเบอรี่เลวานมานซูคิดตอนนี้ก็ดีนะครับตอนนี้ก็ดีอาร์ตกับไอ้เจ้าโอดิเซ
0: ่
1: ผมว่าถ้าจะนึกถึงช่วงล็อบเบอรี่นะผมว่าดีอาร์ตกับโอลิเซ่นะใกล้เคียงสุดแล้วนะถ้าจะหาแบบปีกในตำนาน2ตัวนี้นะปีนี้โหดมากแล้วก็หน้าเป้าก็มาแทนเลวานก็คือเคนเนาะก็ลงตัวเพราะว่าแกยิงไปโอ้ยิงเกิน120อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมปีที่แล้วนะครับ
0: แต่ตอนเนี้ยโอลิเซ่ค่าตัวโคตรพุ่งเลยหนูแบบ
1: โอ้โห
0: ผมว่ามี150อ่ะตอนเนี้ย
1: คือปกติมันเล่นปีกกับบาเยิร์นมันก็คือปีกระดับท็อปๆของโลกนี่มันเล่นเป็นกลางเบอร์10แล้วมันยังเล่นดีอีกอ่ะ
0: ให้บอลโคตรดีอ่ะไปโคตรแอสซิสต์เยอะสุดของฟุตบอลโลกตอนเนี้ย
1: อันนี้ถือว่ามันเป็นอีกตำแหน่ง

0: เผลอเผลอนี่ไหมเผลอเผลอดิป่ะบาเยิร์นขยับโอลิเซ่มาเล่นเบอร์สิบแล้วซื้อปีกใหม่ไงมัน
1: ไม่ปีกเขาก็มีหลายๆคราวไงอ๋อไอ้ยูหนูนี่กำลังดีผมว่ามันได้โอกาสพอดีเลย
0: หรือไม่ก็เขาซื้อนี่ไหมซื้อไอ้เจ้าเออจะมีแซดนาบี้อีกดิใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่แต่นาบี้ก็อีกหลายเดือนเลยกว่าจะหายไงมูเซล่าพวกเนี้ยได้อยู
0: ่ครับ
1: อาจจะไม่ซื้อเพราะว่าซื้อเพราะไอ้ไซเบอรี่มันซื้อไซเบอรี่มาแล้วไงไซเบอรี่มันยังเล่นทางปีกขวาได้อยู่เล่นกองหน้ากับปีกขวาได้อย่างโอเคคุณสูงจกเหรอครับบอกถ้าบทอ่านผิดขออภัยนะเขาบอกนอนปล่อยท็อตซาจริงไหมครับ
0: อันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยนะหนูมันมีข่าวว่ากาลาตาสลายนี
1: ่คุยเบสิกตัส
0: ใช่ป่ะในตุรกีให้ความสนใจแล้วราคา20ล้านยูโรบอกไอเบสิกตัสคุยกับเอเย่นแล้วก็คุยค่าเหนื่อยของตอซาเรียบร้อยแล
1: ้
0: วแต่ผมไม่เห็นด้วยจันอูคือแบบถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ปีกซ้ายใหม่อ่ะแล้วตัวที่พึ่งพาได้มากสุดคือตอซาเราจะไปขายผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ
1: จะมีมาร์ตินเนลลี่
0: เป็นผมปล่อยมาร์ตินเนลลี่แล้วเก็บตอซา
1: ไม่
0: จะ
1: ปล่อยแล้วมาร์ตินเนลลี่แต่ก็ไม่มีใครเอา
0: ไม่แต่ว่าจานอูผมชอบตอซาตรงที่ว่า
1: เขาตอซาดีกว่า
0: เขาทางบอลเซนต์บอลดีอ่ะแล้วเขาชอบยิงประตูสำคัญ
1: แล้วตอซาผมว่าขยันกว่า
0: ใช่
1: ขยันกว่านะถึงแม้จะอายุมันเยอะแล้วนะ
0: แล้วแบบมันไม่หือไม่อือไม่บ่นอ่ะผมชอบตรงนี้คือแบบคาแรคเตอร์เขาแบบอยู่ง่ายกินง่ายแบบดูแลง่ายที่สำคัญเล่นอเนกประสงค์หน้าต่ำ
1: ด้
0: านขวาได
1: ้
0: ใช่
1: มันแค่20ล้านยูโรนะคร
0: ับ20ล้านทุกวันนี้จานอูซื้ออะไรได้ขนาดไอ้ดาวรุ่งเลสเตอร์ก็ยังสิบเลย
1: เด็กไอ้16 17อ่ะได้อยู
0: ่โอ้โห
1: นะ20ล้าน
0: ผมยอมเก็บไว้ใช้ซีซั่นหน้าเอาไว้แบบเป็นตัวหมุนอ่ะแล้วยอมปล่อยหมดสัญญาฟรีดีกว่าถ้า20ล้านมันน้อยไป
1: ตอนนี้คือตัวท็อตซาเองก็คุยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะรอหลังบอลโลกก่อน
0: ใ
1: ช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันท็อตซามันยังเข้ารอบอยู่อ่ะเขาคงอยากจะไปโฟกัสเรื่องของการเล่นฟุตบอลโลกก่อนบอกว่าหลังจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวจะมาอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่ระหว่างสโมสรกับสโมสร
0: ครับแต่ผมปล่อยไปผมเสียดายนะดูตอซาผมรู้สึกว่าแบบ
1: 20ล้าน
0: อ
1: ะมันถูก
0: แล้วคิดในแง่ว่าคุณถูกลอตเตอรี่มาแล้วอะเพราะว่าจำได้ป่ะว่าก่อนตอซาจะมาเราจะเอาไอ้มูดิก
1: อ
0: ะแล้วเราโชคดีดอกนั้นมาแล้วมาได้ตอซาที่ถูกกว่าและใช้งานได้อะ
1: ครับ
0: คือแบบโอ้โหเพราะนั้นดีลตอนดีลเนี้ยมันโคตรคุ้มแล้วยังไงคืออยู่ที่คุ้มมากคุ้มน้อยอะปล่อยฟรีไปไม่เสียหายหรอกปีหน้าเอาลงมาจำในนัดเจอเวสต์แฮมได้ป่ะจันโอ้โหไม่มีตอซาลำบาก
1: แต่ทอสซาแกชอบยิงลูกสำคัญ
0: ใช่มันยิงลูกสำคัญเยอะ
1: คือถ้าแบบสมมติเขามาซื้อสัก 4-50 ล้านโอเคอ
0: ย่างนั้นขาย
1: เพราะนักเตะอายุ30กว่าแล้ว
0: แต่ถ้า20ล้านโอ้ยเบาไป
1: เพราะแกก็ปีหน้าก็32ใช่ไหมถ้า50ล้านก็โอเคแต่20ล้านมัน
0: แล้วฟอร์ม
1: ทีมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเหมือนที่จำเป็นนะ
0: แล้วฟอร์มในบอลโลกครั้งนี้ดีแล้วจันอู๋คือผมให้ตอซาเป็นเดอะแบกเบลเยียมนะคือคิดดู
1: เป็นเยี่ยม
0: ไอ
1: โดกูยังโดนเปลี่ยนไป
0: ไอโดนี่กาเซียยอมเปลี่ยนโดกูกับเดอะบอยแต่เอาทอซามาเล่นตรงกลางเป็นเบอร์สิบอะแสดงว่าแบบเขาให้คุณค่า
1: คือตัวอื่นไปนะแต่ทอซาปกติไม่จำเป็นแกจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะ
0: ใช่เซนบอลเขาดีอะผมว่าเขาแบบไอตรงเนี้ยมันฝึกไม่ได้มันเขาชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลา
1: อันนี้บอกเมื่อราว13ปีที่แล้วคณะไฟเฮ้าส์กับเพลงดังที่เปิดI Live My Life For You นะก่อนเข้าเนี่ยซึ่งถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับขาร็อกมากๆผมก็มีโอกาสได้ไปดูสมัยที่ยังเล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพปัจจุบันนักร้องนำวงนี้เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายจากคุณโจมอริสันอ๋อ
0: แล้วก็พี่โจด้วย
1: เขาบอกเคยมาเล่นมินิคอนเสิร์ตที่ร้านปักกิ้งทอย
0: เหรออ๋
1: อพอดีผมนึกถึงอยากฟังพอดีเลยก็เลยเปิดมา
0: อ๋อนี่จันอู๋เลือกเองเหรอ
1: ใช่ๆ
0: ไม่ได้ว่าดีเจไปเหรอ
1: ป่าๆอู๋จะดีเจไปเพียงอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ได้เลยช้าเขาดีเจไปต้องเร็วกว่านี้อีก
0: ดีเจไปนี่บอกให้มาเปิดแฟชั่นทีวีข้างในดูนี่ไม่ยอมมาเลย
1: ถ้าเป็นช่างเฮาไอ้ช่างไปของเราเนี่ยต้องกดประมาณคูณสัก10เท่าให้เพลงมันเร็วกว่านี้ไม่ได้นี่ถือว่าช้าไปพอดีผมอยากฟังสนก็เคยอยู่คณะนี้นี
0: ่คณะอะไรฮะ
1: ไฟเอ้ยอันนี้ไฟเขา
0: อันนี้ด่าใช่ไหม
1: ไฟ
0: เอ
1: ้ย
0: ขึ้น
1: ไอเด็กเกาะเบาไอเด็กเกาะเบา
0: วันนี้ไม่เถียงวันนี้หิวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันเนี่ยจันโอ
1: ๋ช่วงนี้เห็นในสนมันซึมๆนั่นต้องลงเล่นงานมันไม่ค่อยตอบโต
0: ้อ๋อช่วงนี้
1: ปกติมันตอบโต้คร
0: ับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินได้นอนไม่ค่อยจะพอดูบอลเยอะ
1: บอกนะอู๋นะสนอย่าลืมนะคะงวดนี้กระแสบอลโลกยังแรงต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาก็ออก

0: ไอ้2026อ๋อแต่ออกตัวกลับ62ค่ะงวดนี้ก็เหลือบอลโลกครั้งที่23แล้วก็104นัดไปหาซื้อติดกระเป๋าเองกันไปนะคะมาแน่ๆจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: ถ้าถูกนี่ผมจะยกย่องคุณเทยลงทุนเลยเพราะว่าผมนี่เข้าใจว่าซื้อหวยน้อยแต่ว่าไม่เคยถูกกับจันู
0: ของผมนี่เพิ่งถูกไปเนี่ย62เนี่ยทะเบียนรถพอดีเลย
1: ครับ
0: ทะเบียนรถเพิ่งออกมาใหม
1: ่
0: รถภรรยาออก62มาพี่เพชรแกจัดไปก็เลยว่าโอเคถูกมา3ใบ
1: อ่ะฮะผมนี่ซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลยขนาดเลขท้ายให้สลับอะไรยังไงก็ไม่เคยถูก
0: แล้วก็พี่ๆกินให้อิ่มนอนให้หลับด้วยนะครับเป็นห่วงอยากให้กินหน้าปลาซาบะซูชิเหรออ ๋
1: อโอเคขอบคุณมาก
0: โอ้แต่ปลาผมชอบทานอยู่แล้วพวกซาบะนี่ใช่เลย
1: ครับ
0: แต่ซูชินี่ยังไม่เท่าไหร
1: ่ทำไมหนูไม่ชอบกินซูชิอ่ะ
0: ชอบกินพวกปลาตระกูลปลาปลานิลทอดอะไรอย่างเงี้ยปลาซาบะโอเคอยู
1: ่ครับ
0: เขาบอกต้องพูดถึงน้องออลวันโอเซเว่นครับสนถึงจะหายง่วงเอ้ยคือใครคือใคร
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ชี้แจงหน่อยเนาะเฮ้ยคุณ
1: น้องออนอ๋อดีเจออนเม็ดมันโอเซเว่นไงจันอู๋เคยเจอไหม
0: ไม่เคยเห็นนะคือได้ยินชื่อเขาแต่
1: จันอู๋ต้องเจอสิ
0: เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้า
1: อย่างจันอู๋มาจัดกูรูเงี้ยเขาก็พอจัดรายการตรงขึ้น107เสร็จเขาก็เดินลงลิฟต์พอๆกันผมมาจัดกูรูผมยังเจอบ่อยเลย
0: เอ้าแล้วทำไมผมไม่เคยเจอเลยอ่ะ
1: โอ้โหจันอู๋เคยดูนี่มาหนังเรื่องสารแน10ล้ออ่ะที่เขาเล่นเป็นพนักงานเซเว่น
0: หน้าเหมือนนี่พี่เปิ้ลนาครเหรอ
1: โอ้ยท้อเลยถ้าหน้าเหมือนพี่เปิ้ลนาครนี่โอ้
0: ยกูบูลลี่อ่ะกูบูลลี่พี่เปิ้ลอ่ะ
1: ท้อเลยท้อ
0: โอ้ท้อ
1: ท้อ
0: กูบูลลี่ว่ะส่วนคนไม่ดีว่ะเดี๋ยวผมไปสลับมาทาง YouTube บ้างนะก็คุณนันทพงศ์บอกว่ากีราซาวภาพลวงตาปารากวัยคือของจริงครับแต่กีราซาวก็จริงๆ
1: ผมให้กีราซาวเนี่ยของจริงปารากวัยภาพลวงตาผมให้ตรงข้ามเลย
0: เขาบอกเราจะแพมฟาร์มเห็ดกันเลยครับอ้าว
1: จานอู๋เล่นเอาเห็ดมาโชว์ไม่พักเลย
0: คุณชูสุพงศ์บอกไปถอนฟันแถวรามคำแหงชัดเจนดีจากลุงแมนยู
1: คร
0: ับผมแล้วก็คุณสุมัดเนาะขวาแดงใบเล่ประตูไม้พิรมพร
1: เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนไงไหมพี่ลมพรล่ะ
0: คุณนรพงศ์เย็นโฟเย็นตรงไหนครับอ้าวก็เห็นก็ตั้งชื่อเย็นไง
1: เย็นโฟที่ใส่น้ำแข็งไหม
0: เย็นโฟไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะผมไม่ชอบคนจะชอบทำอะไรทำเย็นๆหมดเลยนะ
1: ไม่ชอบของร้อนเนี่ยเอางี้เวลา
0: เย็นโฟอันเงี้ยกลับบ้านก็ต้องไปทาเย็นเตร็ก
1: เหรองี้ไปออนเซ็นไม่ชอบดิ
0: ชอบโอ้โหน้ำร้อนผมไม่อาบเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะแล้วนอกจากแบบเวลาเราไปนวดมาอย่างงี้แล้วเขาบังคับให้เราต้องอาบน้ำร้อนน่ะถึงจะอาบไม่งั้นมึงอาบน้ำเย็นไม่ไหวคุณชอบอาบน้ำร้อนใช่ไหม
1: ผมชอบอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงผมรู้สึกว่ามันสบาย
0: แต่จริงๆเขาบอกว่ามันดีนะแต่ผมอาบไม่ได้
1: จริงเหรอจ๊ะ
0: มันร้อน
1: ผมกลับได้ยินว่าอาบน้ำร้อนไม่ดีมันทำให้เหมือนกับว่าผิวมันเสียมันเหี่ยวแต่ถ้าอาบน้ำเย็นเหมือนที่ทุกวันนี้เขาคิดแช่น้ำแข็งไง
0: ต้องมีเวลา
1: ทุกวันนี้เขาคิดไฮเดชันแช่น้ำแข็งไง
0: ไอแช่น้ำแข็งมันเป็นการเรื่องของเลือดแต่ว่าน้ำที่เย็นมันไม่ได้เย็นถึงน้ำแข็งส่วนไอ้น้ำร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้อาบเวลาเรากลับจากทำงานดีกว่าแต่เวลาเช้าเราออกไปทำงาน
1: อ
0: ่ะให้อาบน้ำเย็นที่เขาแนะนำกันนะ
1: แต่ตอนนี้ผมหนาวมากเลยผมเป็นคนขี้หนาวตอนนี้ผมใกล้จะเหมือนอยู่ตู้แช่ปลาเนี่ยแต่อู๋ใส่เสื้อยืดตัวเดียวไม่หนาวได้ไงผมใส่เสื้อนี้ยังหนาวเลย
0: ผมยังขนลุกเลยเนี่ย
1: เหรอโอ้
0: หนาวสันหลังเลยนะครับ
1: ไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: อันนี้มีบอกว่าอู๋ถูก62ผมก็ถูกครับวันเกิดผม26กรกฎาคมครับอ๋อพี่จอน
1: หวยเหรอ
0: ผมก็นี่ไงกับจันเพชร
1: อ้าว
0: จันมน
1: ได้เท่าไหร่
0: จ
1: ันเอก
0: ก็3ใบไง
1: อ๋อ 6,000
0: เ
1: ฮ้ยอันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าให้จันอู๋เลี้ยง
0: ซื้อไป 18,000 เพิ่มโอนเพิ่ม
1: อ๋อโดนอยู่ดีอ่ะ
0: ไม่ไม่แต่ได้แต่ว่าหักไอ้ตัวที่ซื้อไปกับโอนกับมาเหลือคนละ3-400เอง
1: มันเจ้าอ่ะ
0: ไม่หักไปแล้วเหลือคนละ3-400 อะไรเงี้ยก็โอเคอ๋อสนุกแบบแค่รวมกลุ่มกัน
1: ยังอยู่ครับกลุ่มนี
0: ้โอ้อันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่จอนของ6ด้วยอ
1: าจารย์เพชรไม่มาแล้วเนี่ยอาจารย์เพชรเนี่ยอ
0: าจารย์เพชรช่วงหลังนี่
1: อาจารย์เพชรไม่มาแล้ว
0: แกไปนี่แกวงดนตรีแกไงรวมวงกับเพื่อนๆกับพวกเพื่อนๆด้วยกันแต่ช่วงหลังแกไปเล่นตามร้านอยู
1: ่
0: ไม่มีเวลาแล้วตอนนี้แกไปสายดนตรีเต็มๆแล้ว

0: ครับ
1: แล้วก็คุณพงษ์สถิตบอกครอปเยอรมันเป๊ปสเปนขัดสนฝรั่งเศสสล็อต
0: ฝรั่งเศสต้องสี่ด่านดิ
1: สล็อตฮอลแลนด์บันเทิงล่ะ
0: เอ้ยแต่ว่าสล็อตกับเดนเทนฮากมีข่าวกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์จริง
1: ใช่ๆถึงบอกนี่ไงบันเทิงไง
0: เพราะว่า
1: เพราะครอปเยอรมัน
0: เพราะว่าคูมันเขาจะออก
1: ถ้าสเปนเป็นเป๊ปแล้วก็ซีดานเป็นฝรั่งเศสนะอย่างมันแต่มันมาด่างพ้อยตรงนี้
0: เนเธอร์แลนด์โมยวิสัยทัศน์คือเขาไม่มีกุนซือดีอยู่นี้หรอผมก็ไม่ขุด
1: ไม่เขาจะเนเธอร์แลนด์ด้วยกันไง
0: เอานี่ดีกว่าเอาเนี่ยแอดโวคาดดีกว่าที่พาไอเนี่ยพายคือลาซาไปบอลโลก
1: กลับไปอีกรอบนึงยังดูดีกว่าพวกนี้
0: ด
1: ี
0: กว่าคูมันดีกว่าเทนฮากดีกว่าสล็อตอ่ะ
1: ยังได้เก๋ากว่านะ
0: หรือไม่เอาเนี่ยอาจารย์กูสใช่ไหมกูสฮิดดิ้งโ
1: อ
0: ้รุ่นใหญ
1: ่รุ่นนะนะกูส
0: ใหญ่รุ่นใหญ่
1: แกหายไปเลยนะคุณนูโน่บอกอาจารย์อูนาฮีไหมครับผมเกลียดตัวนี้ผมไม่ชอบแต่มันเล่นดี
0: นั่นก็บอกแล้วไงให้พ่วงด้วยว่าอูเล็ก
1: ผมชอบเล็กนาฮีไอตัวลูกครึ่งญี่ปุ่นอ่ะฮากิมิ
0: อ่ะ
1: ฮากิมิบอกขออนุญาตครับช่วงนี้พี่ๆนอนตอนไหนกันครับ
0: นอนบ่ายนอนเที่ยง
1: นอนใช่นอนบ่ายนอนเที่ยงพอวันจบผมก็ล่วงเลย
0: นี่ผมเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย
1: คือของผมเป็นพวกประเภทนอนแบบชาร์จแบตได้อ่ะอย่างพุทธมีเวลาเงี้ย
0: ตอนนี้แบตเริ่มเสื่อมแล้วชาร์จไม่ค่อยเข้าอ่ะ
1: 20นาทีครึ่งชั่วโมงได้อยู่แต่บางคนไม่ได้ไงบางคนเวลาท่านนอนนะนอนสักชั่วโมงแล้วตื่นปวดหัวอย่าไปคิดอ่ะต้องนอนยาวๆอย่างผมนอนสั้นๆได้
0: นี่นักพากย์เบอร์199มาแล้วอาจารย์หยอง
1: อาจารย์หยองกับอาจารย์บอมนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวอาจารย์อู๋เอาไปสกิดป่ะ
1: บอกว่าพี่ออนพัทธิลาใช่ไหมคร
0: ับ ใช่นั่นแหละอาจารย์อู๋เคยเจอป่ะ
1: ไม่เคยเจอสักที
0: เดี๋ยวเปิดให้ด
1: ูแต่ได้ยินชื่อบ่อยมากเลย
0: ไม่เจอยังไงถ้าเกิดผมมาจัดกูรูอันนี้คือแรงบันดาลใจนะ
1: คุณอุกฤษคุณอุกฤษบอกว่าสนครับ FC จากอเมริกาครับ
0: อุ้ยขอบคุณมากครับ
1: คุณสนนะคุณอาทิตย์บอกฝรั่งเศสผ่าน2มั้ยครับผมกับสนยังมองว่าน
0: ี่ๆเปิด
1: ให้ดูน่าจะได้เนาะอ๋อคนนี้เขาเป็นดาราป่ะ
0: ใช่เป็นดาราไงที่แสดงสารแน่
1: อ๋อที่รู้สึกเคยอยู่ช่อง3ใช่ไหมคนนี
0: ้ไม่รู้แต่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
1: อ๋อคนนี้คือชื่อคนนี้อ๋อแต่คนนี้ผมไม่เคยเจอผมเจอเขาไปบ่อยแต่ผมไม่คิดว่าคือเป็นคนนี้
0: นี่แหละ
1: นึกว่าคนละคน
0: น่ารักมาก
1: ใช่เห็นเขาแอบมองผมอยู่บ่อย
0: อ๋อหรอ
1: ผมก็เลยบอกเขาว่าน้องพี
0: ่บอกว่าเมียไม่ให้มีแฟน
1: ไม่บอกน้องไปเลยว่าน้องอย่ามาหลงรักพี่นะพี่มีภรรยาแล้วบอกเขาตรงๆเลย
0: ทำไมพี่เป็นคนดีขนาดนี
1: ้บอกตรงๆเลย
0: ผมนึกว่าพี่จะบอกว่าอ๋อโทษทีพอดีเมียพี่ไม่ให้มีแฟน
1: ไม่เพราะว่าเดินสวนด้วยกันบางทีอ่ะใช่ป่ะด้วยบุคลิกเราเนี้ยเขาต้องหลงรักเราสักวันหนึ่งแหละเราก็เลยบอกเขาไปตรงๆเลยผมเป็นคนเปิดเผย
0: พี่หยองมาจัดได้ไหมผมจะกลับแล
1: ้
0: วโอ้มันไส้ดันโ
1: อ้มันเริ่มสู้แล้ว
0: ตอนนี้ถ้าหายง่วงแล้ว
1: เริ่มสู้คุณเป้บอกสวัสดีครับพี่อู๋คุณสนลุงแมนยูไปถอนฟันอะไรตอนตีสามครับ
0: ครับ
1: ไม่อาจจะไปถอนฟันมาก่อนแล้วก็ได้คุณเป้คิดในแง่ดีคุณก้องเกียรติบอกทั้งสองท่านมีไปเมืองนอกไหมพี่ฝากคิ้วของหน
0: ่
1: อย
0: ไม่รับ
1: ผมเกิดมาผมยังไม่เคยไปเมืองนอก
0: เพราะว่าเรา
1: ไม่เคยออกนอกประเทศเลย
0: เพราะว่าเราเนี่ยฐานะดีแล้วจ้าอู
1: ๋
0: เรา
1: ไม่จำเป็น
0: เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะ
1: ผมก็หิ้วนะ
0: เหรอหิ้วอะไรคร
1: ับหิ้วสาวไปหิ้วที่นู่นเลย
0: เบื่อ
1: หิ้วมาตลอดครับ
0: เบื่อคนหล่ออ่ะ
1: ไม่ใช่เราเสียตังค์ดิ
0: หรอ
1: เสียตังค์ดิโอ้โหสนก็คุณก้องเกียรติบอกว่าหมดบอลโลกแล้วมีบอลอะไรต่อยาว
0: ๆอุ่นเครื่องไงนี่ไงเชลซีเนี่ยมาอุ่นกับแถวอินโดเนี
1: ่
0: ยแล้วก็นี่ไงมีแอสตันวิลล่ามาบีจีที่คลอง3แล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวก็โหอีกแค่ไม่ถึง2เดือนก็พี่เมียกลับมาแล้ว
1: ใช่ๆเดี๋ยวแป๊บเดียวเองคุณนูโน่บอกว่าจันอูเข้าวันไหนบ้างครับ FC มานานครับ
0: นี่เป็นไง
1: อันนี้มันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ก็เข้าพรุ่งนี้เข้าสามทุ่ม
0: ใคร
1: พรุ่งนี้ก็อูเล็ก
0: เหรอ
1: ตอนสามทุ่ม
0: เข้าว่าอูนาฮี
1: โอ้เบิ้ลเลยว่ะ
0: โ
1: อ้อูนาฮีคู่เลยโอ้ตาย
0: มันมีสองคนเลย
1: ครับ
0: โอ้เหมือนเมื่อวานอ่ะไอ้เดอะแคปเวิร์ดมีอันนั้นไม่มีชื่อเหมือนกันดูอาเต้สองคน
1: อ
0: ่ะ
1: อ้าวอันนี้ถึงก็ต้องอ้าวข้อความนี้ข้อความนี้นี
0: ่ว่าไง
1: คุณพงษ์สถิตบอกอาจารย์บีภาค

0: บอลเมื่อคืนอย่างฮาเลยครับแต่ผมหลับ
1: โอ้โหสรุปฮาไม่ฮาเนี่ย
0: ต่อแต่เลยนะคุณพุทธิพงศ์บอกภาค4คนเลยครับคู่ฝรั่งเศสพี่อูพี่หยองพี่บอมพี่สนจะได้เป็น F4 FM99
1: ได้นะเพราะว่า
0: หรือไม่ก็ชาย4นะครับ
1: ภาค4คนแต่เดี๋ยวเรา2คนเซ็นไง
0: ได้นะ
1: เออแล้วเดี๋ยวให้อ
0: ย่างผมเนี่ยเหมือนเต้าหมิงซื่
1: อ
0: ใช่มั้ยอย่างคุณสดเนี่ยหน้าเหมือนจ่าย
1: ๆ
0: เออ
1: แล้วคุณหยองอ่ะ
0: หยองคือเหมือนคุณหยองลูกยีคุณบอมเหมือนสายยัน
1: เฮ้ยแต่ว่าเราภาคต่อได้นะแต่ว่าเราเซ็นไงแล้วสองท่านนั้นเขาเซ็นเยอะแล้วเราก็ให้เขา
0: ไม่ใช่อยู่ดี
1: เราก็ให้เขา no help ไป
0: คุณก้องเกียรติฤดูกาลนี้เปิดเมื่อไหร่มีเลื่อนไหม
1: เออปกติ
0: สน
1: ไม่เลื่อน
0: ได้ไหม
1: เปิด
0: ฤดูกาลมาที่เท่าไหร่
1: เดี๋ยวผมเปิด
0: เดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะครับผมคุณเดอะกาแล็กติกกอดบอกดาวซันโวบอลโลกปีนี้น่าจะมียิงทะลุ10ลูกโอ้ตอนนี้ก็ไป6แล้วเนาะคุณกาแล็กติกกอดผม
1: เ
0: พราะเชื่อว่าพวกนี้ยิงถึงนะ
1: เปิดฤดูกาลวันศุกร์ที่1สิงหาเอ่อ21สิงหาคม
0: โอ้โห21กับวันที่1นี่คุณ
1: 21สิงหา
0: เดือนวัน21ใช่มั้ย21สิงหานะ
1: นี่ก็กรกฎาคมแล้วเดือนหน้าแล้ว
0: เออป่ะแป๊บเดียวนะ
1: เอ้ยเร็ว
0: นี่พอไปพูดสิงหามันดูไกลไงเออยังไงระบบแมอันนี้ไหม
1: สิงหา
0: แมนวล
1: ใช่
0: ระบบสนแมนวลนับน
1: ิ้วไม่เพราะว่าผมไม่แน
0: ่นับนิ้วออกกล้องเลย
1: เพราะว่าผมจำได้ว่าออกัสคือสิงหาก็ใช่ไงเปิด21ออกัสเออก็เดือนหน้าโอ้ย
0: ไม่พอพูดคำว่าสิงหานี่ใจมันห่อเหี่ยวเลยไงม
1: ันรู้
0: ว่
1: าตายแล้ว
0: เออเดือนนี้กรกฎาคมแล้วโอเคเลย
1: เฮ้ยแล้วเปิดฤดูกาลมานี่เลยทีมว่าที่ดับเบิ้ลแชมป์อาร์เซนอลรับมือโคเวนทรีในบ้านสบายวันเจี๊ยบ
0: จัดไปน้องใหม่จัดไปน้องใหม่
1: 30
0: ม
1: โมไปก่อน
0: สอยช้างก่อนเลย
1: ใช่
0: ช้างกระทืบโลงใช่ไหมสอยช้างก่อน
1: เดี๋ยวเจอโลงกระทืบ
0: หลังจากนั้นหนักทุก
1: โลงกระทืบช้าง
0: คุณนูโน่บอกวันนี้บอลไม่มีอะไรเลยนินชาจุนดีกว่าครับแอ๊กแอ๊กนะแอ๊กแอ๊ก
1: นี่เดี๋ยวเขาไปเตะบอลอีกนะเดี๋ยวเขาจะเตะบอลที่บีจีโอที่8แล้วข่าววันนั้นเขาเจอเทพเจริญศักดิ์กระชากแทบเป็นล
0: ม
1: ร่างกายก็อายุ40แล้วก็แก่แล้ว
0: ไอ้จุ่นจริงๆมันก็ไม่เก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ไม่เขาเก่งไม่เก่งไม่ว่าแต่เขาอายุเยอะแล้วผมสงสารเขาผมกลัว
0: ไม่ถึงบอกว่าถึงตอนมันเก่งมันก็ไม่ดีกว่านี้หรอกมันก็ไม่ต่างกัน
1: เดี๋ยวเกิดเขาเข้าโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดอีกอันตราย
0: อ๋อคุณไอแอมโดนบอกว่านางเอกเพลงเชือกวิเศษนะครับตะกี้เห็นหน้าแล้วค
1: ุ
0: ณ
1: ใช
0: ่ไม่พอบอกเป็นเชือกคุณผมเลยไม่รู้ว่าน้องคือคนไหนแต่พอมาดูรูปอ๋อโอเคเคยเจอกันแล้วนะครับ
1: จริงๆผมก็เป็นพระเอก MV เพลงเชื่อวิเศษได้นะอันนั้นสารัตใช่ไหม
0: อัน
1: นี้สาหร่าย
0: ครับผม
1: สาหร่ายอยู่ค่ำ อยู่ดึกอยู่เช้า
0: สารัตอยู่เย็นนะครับ ของผมสาระเร็วอยู่กลางวัน ครบเลยทั้งวันเลย
1: ครับ
0: คุณอุกฤษบอกว่าทำไมหยองมาแล้วผอ.เจ๋งไม่มาไม่เจอคู่นี้นานแล้ว
1: เอ้ยก็เขาส่งผอ.หยองมาแล้วไงอันนี้มือขวาเลย
0: คุณชุสุพงศ์บอกว่านอนฟังแถวรามจากลูกแมนยูนะครับคุณนูโน่บอกโอ้โหดับเบิ้ลนูนาอีขอบคุณมาก
1: โอ้โหแล้วเขาเอาไปเก็บตัวไหนมีสอง
0: เฉีย
1: บ
0: อูนาอีโมร็อกโกตกรอบดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดชื่อมันคุณนดุเดชแสงจันทร์บอกพี่คิดว่าพี่ไหนได้น่าจะเป็นทีมไหนนะทีมไหนได้แชมป์โลกถ้าเป็นผมนะผมก็ยังมองตอนนี้ผมว่าฝรั่งเศสเขาแกร่งทั่วแผ่นกว่าไปถึงตัวสำรองนะผมเลยมองว่าฝรั่งเศสน่าจะได้แชมป์อ่ะสนนะ
1: ผมให้ไม่ฝรั่งเศสก็อาร์เจนแล้วกัน
0: เพราะมันก็มีโอกาสชิงกันด้วยนะ
1: อาจารย์อู๋คิดง่ายๆผมอาจารย์อู๋ก็สายบน
0: อ
1: ่ะสเปนหรือฝรั่งเศสชิงเอาแบบมองข้ามช็อตไปก่อนนะคิดว่าใครจะผ่านคิดว่าใครจะผ่าน
0: ใครหมายถึงผู้ไหน
1: สเปนหรือฝรั่งเศสจะเป็นตัวแทนสายบน
0: ก็ผมมองว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกไงก็ต้องมองว่าฝรั่งเศสชนะดิ
1: แล้วถ้าเกิดฝรั่งเศสชิงกับใครระหว่างสมมุติถ้าตัวแทนสายล่าง
0: คิดว่าอาร์เจนนะ
1: อ่ะ3ทีมเนี้ยอาร์เจนบราซิลอังกฤษคิดว่าใครเข้าชิง
0: ผมว่าเป็นอาร์เจน
1: อาร์เจนใช่ป่ะงี้มันก็จะกลายเป็นรีแมตช์คู่ชิงรอบที่แล้วเลย
0: ก็จัดไปใช่ป่ะมันก็ต้องมีแล้วมันไอ้นี่ด้วยล้างมือก่อนจะจบไงให้ใครคาใจนะเดชองพอดีเด้ไงแกก็อยากจะถอนแค้นคืน
1: อ
0: ่ะแต่ว่าถึงเวลานั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นทีมอะไรเพราะว่าจะว่าไปฟุตบอลมันก็ลูกกลมๆเนาะพอจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเตะยาก

0: มันจะไม่กิ้งไงถ้ามันลูกบอลสี่เหลี่ยม
1: กิ้งอยู่ก็กิ้งอยู
0: ่
1: เออขนาดคนธรรมดาผมยังเตะกิ้งเลย
0: นี่
1: ผมย
0: ัง
1: เตะลูกขนุนเลย
0: เตะข้างหน้าได้ไหม
2: เราก็ไม่เอาเราก็ประจำเลยเราก็คุณสตอรี่คิวบอกฟุตบอลมี11คนพี่ก็รวมทีมมา24คนภาคทุกตัวเลยครับโอ้โห
0: รวมทีมอ่ะเออรวมทีม
1: น่าจะแพงนะ104นัดด้วยแล้วผมค่าตัวผมแพงด้วยไง
0: ครับระดับท็อป
2: เอ้ยโอ้โหอันนี้ก็โหดไป
0: ทำไม
2: คุณ BVC บอกว่าเมสซี่ยิง7ครับ
1: ถ้ายิง7ก็ยิงลูกนึง
0: ทำไมอ่ะ
1: 7ลูกพอดี
0: อ๋อครับ
2: ก็มีเอ้ยโอ้โหสมมุติว่าเกิน
0: ทำไมอ่ะ
2: เพราะตอนนี้ก็6แล้วไง
0: ก็เหลืออีกต้องหลายนัด
2: ใช่หรือหลายนัดผม
0: ถ้ายิงจันอู๋บอกว่าเขาชิงนี่ก็โอ้โหอีก 2-3 นัด
1: 10ถึงมีนะ
0: เออ
1: 10ลูกน่าจะได้อยู
0: ่แต่จริงเมสซี่ก็ต้องยิงตุนๆไว้เพราะเอ็มบัปเป้เขายังเล่นอีกหลายครั้งอ่ะเมสซี่เผื่อครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล
2: ้
0: ว
2: อุ้ยผมว่าครั้งนี้แล้วครั้งนี้ไม่ไหวแล้วล่ะนะรอบหน้ายากยากแล้วอ่ะ
0: ครับ
2: เขาบอกนอกจากพี่บรีแหลมแท่นแหลมสิงห์นะครับแกจะมุกแพรวแล้วยังมีแช่งทีมภาคชุดต่อไปให้บอลเสมอต่อเวลายิงจุดโทษอีกนะครับอันนี้ก็ฮาแต่ว่าตัดไปนิดนึงจบบนโลกหุ่นนี้แล้วพี่ช่วยทำสถิติว่าดีเจท่านในภาคบอลต่อเวลายิงจุดโทษมากที่สุดจากแฟนคลับเจ๋งซ่อมคอมในตำนานของผมโดนไปละ2ครั้ง
0: คู่
2: เยอรมันไปจุดโทษแล้วก็เซเนกัลไปต่อเวลาแต่สเปนยังในเวลาอยู
0: ่แล้วไอ้สองคู่ที่ต่อเวลานี่อาจารย์อู่ภาคกับอาจารย์เอกหมดเลยป่ะ
1: ใช่ใช่
0: แสดงว่าอาจารย์เอกว่าเป็นคนที่ทำให้ต่อเวลา
2: เดี๋ยวก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์นะ
0: ไอ้คู่ที
1: ่ขนาดคิด
0: ไอ้คู่ที่ไม่ต่ออาจารย์อู่อยู่กับใครอ
1: ยู่อาจารย์บอล
0: เห็นป่ะแสดงว่าใครอ่ะ
2: ฟ้องอาจารย์เอกฟ้องอาจารย์เอก
0: แซวแซว
2: ก็ว่ากันไปเนาะน่าจะเดี๋ยวลมดูก่อนน่าจะไล่จนหมดแล้วนะน่าจะจัดให้หมดละ
0: เบรกไหมเบรกไหม
2: ไม่น่าจะมีคล้าม
0: เบรกไหม
2: เออ
0: เบรกก็ได้ฟังครั้งหนึ่งหมดเพลงคราวนี้ให้ดีเจไปเลือกจะได้แบบว้าวว้าวแบบว้าวหน่อยว้าวหน่อยกระตุ้นหน่อยเดี๋ยวตีสี่บอลเตะเนี่ยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
2: ครับ
3: บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
4: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
6: ่สนุกเกอร์
5: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
7: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
8: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026

0: คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกจักรกลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: กลับเข้าสู่ FM 99นะครับไอทีมระโดคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
5: ไลฟ์ในไลฟ์ช่วงตู้แช่ปลา
4: 99ไลฟ์ขั้วโลก
5: โคตรเย็นหนาวจัดโอ้โหแอร์นี
4: ่เขาใช้แอร์หรือว่า
5: เขาเพิ่งล้างแอร์มาเนี่ย
4: โอ้โห
5: หนาวจัด
4: ขนจะมาลุกทุกส่วนแล้วเนี่ย
5: ดันอูจะเอาผ้าม่านมาห่มเลยใช่ไหม
4: โอ้ผมจะไปดึงผ้าม่านก่อนรายการยักษ์มันมาห่มแล้วเนี่ย
5: อ่ะอัปเดตผลบอลหน่อยบอลบราซิลนี่ยิงกันเหลือเชื่อกันอู
4: ๋
5: ลอนดีน่านี่นำเซียบี 5-0 บอลบราซิลจะมายิงกันเยอะขนาดนี้นี่ยากนะ
4: ปกติมันชอบเสมอ
5: ใช่บางทีประตูเดียวนี่จบแล้ว
4: ค
5: ีคูม่านำเลติเฟ่ 1-0 นะครับแล้วก็โนโวริซอนติโนนี่ก็นำกอยเนนเซ่ 3-0
4: ครับผม
5: แล้วก็อ่ะชิลีครับนะที่ถามกันมาเนี่ยมาเกาเยสตามหลังเปเรสติโน่ 1-2 ซานฟิลิเป้กับลูเนียนเลคาเรล่า 0-0 แล้วก็ซานหลุยนำเอเวอร์ตัน 1-0 นี่เอเวอร์ตันชิลีก็มี
4: ครับ
5: นะประมาณนี้นะครับผลบอลส่วนไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งอีกรอบนะครับ ช่วงหน้าเนี่ยเตรียมมาแล้วนะครับก็อาจารย์บอมเหมือนหยองวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็จัดเต็มนะครับมีเปลี่ยน1ตำแหน่งก็คือกองกลางมาใช้มานูโกเน่นะครับก็แนวรับประตูเป็นไม้เมยองแบ็คขวาชูสกุนเดแบ็คซ้ายลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซอลิบากับไดองปาเมกาโน่นะครับกองกลางเป็นมานูโกเน่กับอาเดียงลาบิโ
4: อ
5: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่าด้านหน้าเป้าเป็นเอ็มบัปเป
4: ้ครับผม
5: ส่วนฝั่งปารากวัยข้างหน้าเป็นออร์แลนโดกริลนะครับแล้วก็แนวรับมีวาลาสเกตกุสซาโวโกเมสแล้วก็โอมาอัลเดราเต้นะฟิตกลับมาแบ็คขวากาเซเลสแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซของกลางมีกาลาซ่านะครับแล้วคูบาสตัวลุกมีเอลมิรอนแล้วก็มีทางด้านโกเมสแล้วก็หน้าเป้าเวนโฮโลเอ็นซิโซ
4: ครับผม
5: อ
4: ันนี้ทางเอซีบอกว่าที่บอกว่านะอูใหญ่แต่เล็กเนี่ยคือตัวนะอูเป็นคนตัวใหญ่แต่ตำแหน่งงานเล็กกว่าตาเจ๋งค่ะโอ้ดูต่อแต้เลยส่วนที่บอกว่านะสนปืนโตจริงหรือเปล่าคือนะสนแฟนปืนจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งแกชอบบอกชอบแมนซีแต่คุณเคยลงทุนแฟนนอน
5: คุ
4: ณไม่ชอบแมนซีบ่อยเหรอ
5: หลังๆไม่ค่อยชอบแล้วเพราะผมชอบเป๊ปในจานูแต่พอเป๊ปออกแล้วผมก็
4: มัน
5: ไม่อยากดู
4: บทความท้าทาย
5: ไม่รู้ว่ามาเลสกาจะทำซิตี้สนุกเหมือนเป๊ปหรือเปล่าไง
4: คุณพุทธิพงศ์บอกสารัตอยู่เย็นสนสวิตอยู่ยันหว่างครับ
5: ครับ
4: คุณสับปะรดมีบอกว่าพรุ่งนี้มีอะไรแข่งครับพรุ่งนี้ก็มี2คู่เหมือนเดิ
5: ม
4: พรุ่งนี้มันอะไรเด้อ
5: พรุ่งนี้เม็กซิโก
4: อังกฤษ
5: แล้วก็บราซิลกับ
4: นอร์เวย
5: ์
4: นะครับพรุ่งนี้มี2คู่นะครับค คุณธนบดีบอกสวัสดีครับเพิ่งตื่นมาเชียร์ฝรั่งเศสเดี๋ยวเราตามกันยาวๆได้เลย
5: ครับ
4: บอกอยากให้สหรัฐชิงกับโคลอมเบียครับผมชอบซีรีส์นาโคสครับ
5: อย่าเลย
4: ดีเอเจอเอสโคบาร
5: ์ดานอูเห็นโคลอมเบียเล่นเมื่อเช้าป่ะเอาเวลานอนผมขึ้นมาโคตรแบบโอ้โห
4: น่าง่วงมาก
5: คือดูมาเกินครึ่งแรกแล้วจะนอนก็เกรงใจก็ไหนๆยังไม่นอนก็ดูสุดท้ายแม่งมีลูกเดียว
4: ไม่แต่อาจจะเป็นเพราะมันเจอกาน่
5: า
4: ใช่ไหมแต่ถ้าเจอทีมดีๆอย่างวันนั้นเจอโปรตุเกสมันก็ไล่ยำโปรตุเกสอยู่นะ
5: โปรตุเกสเกือบโดน
4: ใช่ถึงบอกได้ยำโปรตุเกสอยู่นะ
5: ครับ
4: ทำไปเล่นไป
5: แสดงว่าโปรตุเกสนี่มันก็ผมมองว่าไม่ถึงไม่ผ่านสเปนอ่ะถ้านับเท่าที่เห็นวันนี้ถ้าไม่วันเจอกันไม่เจอสเปนไม่เล่นแบบโอ้โหพีคท็อปฟอร์มแบบเว่อร์ๆนะ
4: ยากนะเพราะสเปนดูแล้วโหดวัวไม่ขยับครับพี่สนจันอูจากคุณอาร์มซ่า
5: ทักทายอาร์มด้วย
4: เพิ่งตื่นหรือเปล่าอาร์ม
5: แล้วเอ็นอาร์มทักมาในไลน์ก็ขอบคุณมาก
4: นักเตะเม็กซิโกคนไหนชอบเชียร์บอลอิตาลีตอบหลุยโคโมวงเล็บโรโมจากอาร์มซ่านะฮะ
5: อ
4: ่ะกลับมาทางฝั่งของ YouTube บ้างเนาะ
5: ครับ
4: คุณนูโน่บอกจันอู๋ช่วยไปเรียกยอดให้เดอะสเตเดียมหน่อยครับเขาไม่ได้เรียกอ่ะถ้าเรียกกะเอาตัวหวดค่าตัวแพงๆซะหน่อย
5: ครับ
4: มีแฮปกับเขามั่ง
5: อุ้ยแต่เดอะสเตเดียมล่าสุดเขาเฮียวิโกนะห่างไปแล้ว
4: ครับก็เห็นในสนามในอเมริกาเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้ทุกสนามมีอีกเยอะไหมอิจฉาไทยหมดสิทธิ์จัดจากคุณก้องเกียรติแต่สนามในอเมริกาส่วนใหญ่มันมาจากสนามที่จัดพวก NFL เนาะแล้วส่วนใหญ่สนามมันใหญ่มากนะแฟนบอล 70,000 อัพนะแล้วก็บอกว่าถ้าตอนนี้ไปดูรอบต่อไปสงสัยต้องมีเป็นล้านแน่ๆถึงไปดูได
5: ้ตั๋วแพงมากเห็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตั๋วแพงอยู่
4: ผมว่ารอบลึกๆนี่น่าจะเต็มหมดแล้วมั้งเนาะ
5: ครับ
4: เนาะรอบ16รอบ8แบบเนี้ยตั๋วจองน่าจะเต็มเนาะแล้วก็ผมกลับมาทางฝั่งนี้บอกจำได้ตอนคุณสนมาจัด99ใหม่ๆชอบพาผมไปท่องลีกบาซิลตอนฟ้าสางประจำจากแฟนคลับ99ยุคอม
5: อก็ทุกวันนี้ก็ยังท่องอยู่ครับเห็นบางท่านก็ต้องการอยู่บอลบราซิลแต่ผมมั่นใจเลยในชั่วโมงนี้ฟุตบอลบราซิลก็ไม่พ้นผม
4: ใช่เพราะว่าเห็น
5: ลอนเตรีน่านี่ไงล่าสุดลอนเตรีน่านำ 5-0 คิคูมา
4: ผมส่วนใหญ่จะเป็นอูสเกนเดเวีย
5: อ๋ออูนี่เหรออู
4: ไวไวคาลิก้า
5: อู
4: ไอซ์แลนด
5: ์ไอซ์แลนด์อูฮัฟนาฟยอดู
4: อ
5: ูเซนยานาน
4: ฮัตจันจอดูดูเด็กอันนี้เดี๋ยวคุณฉัตรชัยบอกว่าคู่บราซิลกับนอร์เวย์มีความเห็นยังไงคะสน
5: บราซิลวันเวย์ครับคือเทียบง่ายๆเข้าใจว่าฟุตบอลไม่ใช่บัญญัติยางแต่ขนาดญี่ปุ่นที่ว่าระบบดีเกมรับแน่นวินัยสูงยังเอาบราซิลไม่อยู่ใน90นาทีผมมองว่านอร์เวย์เกมรับไม่ได้แน่นเหมือนญี่ปุ่นด้วยซ้ำอาจจะวูบวาบตรงกองหน้าแต่ผมว่าเกมรับบราซิลเอาเกมรุกนอร์เวย์อยู
4: ่
5: และความเขี้ยวของบราซิลจะปราบทางด้านนอร์เวย์ได้ภายใน90นาทีแต่อู๋มองว่าไงเขามาไล่เราแล้ว
4: ไอ้เนาะมาเอารีโมท
5: เขามาไล่เราม
4: าเอารีโมทเขานะครับของผมยังชอบนอร์เวย์นะ
5: จริงเหร
4: อเพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ไงบอกว่าไอ้เกมรับนอร์เวย์มันอาจจะไม่ดีเท่าไงแต่เกมรุกมันเทียบกับญี่ปุ่นมันคนละเบอร
5: ์ครับ
4: ใช่ป่ะมีฮาลันมีนูซ่ามีอะไรผมมองว่าไปต่อเวลา
5: เหรอ
4: แต่ผมเชื่อว่ายิงกันเยอะนะ
5: ยิงเยอะ
4: เพราะว่ามันคงไม่มาตั้งรับกันหรอกนอร์เวย์มาสู้เด็กมันกำลังสด
5: ครับ
4: อารมณ์มันเหมือนเด็กกำลังเปรี้ยวอ่ะส่วนนั้นได้
5: เด็กกำลังเปรี้ยวนี่อยู่ข้างหลังพี่ไหม
4: เห็นหยองบอกว่าไม่ได้อาบน้ำสองวันแล้วเนี่ย
6: กระดองน้ำส้มไว้แหละ
4: นี่ออกเค็มแล้วนะ
5: อันนี้
4: หลายวันแล้วนะ
5: บราซิลนอร์เวย์ทัศนะเป็นไงอย่างเงียบสิ
6: ยิงเยอะแล้วกัน
5: ไม่เอาแบบใน90มั้ยใน90มั้ย
4: ไอ้สนก็3ซะเร็วดึงให้นิดนึงนิ้วคือคิดไม่ถึ
6: งฝรั่งเศสไว้เมื่อกี
5: ้บราซิลนี่ต้องชนะใน90นาทีนะเหนือกว่าครึ่งเสาไฟฟ้า
6: ชนะสิ
4: บราซิลกับนอร์เวย์ก็งั้นๆน่ะผมชอบบราซิล
5: โอเค
4: ไอ้จี๊ด
5: ๆนี่กันอู๋เอามั้ยเอามั้ย
4: เอาดิ
5: ก็นี่ไงหมายถึงถ้าเกิดสมมติบราซิลชนะในเวลาเนี่ยอาจารย์อู๋เลี้ยงตีน้อยผม1มื
4: ้อได
5: ้แต่ถ้าเกิดสมมติเสมอกันหรือนอร์เวย์ชนะนี่เดี๋ยวผมเลี้ยงฮักคู่เลยผมเลี้ยงจานอู่จานเอกด้วย
4: ได
5: ้โอเคนะ
4: อ่ะเดี๋ยวเราคงต้องรอออกก่อนนะ
5: ดิวเลยนะ
4: ใช่ผมลืมไปเลยเดี๋ยวพอเข้ามาแล้วนักเต็มจะเริ่มลงแล้วส่วนข้อความที่ไม่ทันก็ขออภัยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ ในช่วงไหนเนี่ยไลฟ์บอลโลกนะจันอูกับเซียนสดลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
3: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ99 Live บอลอ้าว
10: อ้าว
9: เอ้ย99 Live บอลโลกแล้วครับ อยู่เดินเข้ามาไม่พูดไม่จาแล้วฮะงงไปหมดเลยมาผอ.มาตรวจงานก็ช่วงนี้อยู่กับพี่บอมประพลปัญหาผมหยองนะครับสุภโชคนมนิ่มนะครับเรามารับหน้าที่ต่อจากอาจารย์อู๋กับสน
10: ฮะ
9: เราอยู่กันในฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเจอกับปารากวัย
10: ครับ
9: เล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมนะครับวันนี้ในวันชาติของสหรัฐอเมริกานะ
10: วันที่4กรกฎาคมนะ
9: ครับ
10: โอ้ยองนี่เกือบวันชาติกันนะใช่มั้ยวันที่3เนี่ยยอง
9: ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลย
10: นะฮะ
9: ก่อนเกมก็มีพิธีการฉลองมีศิลปินอะไรมาแสดงกันอุตลุดไปหมดนะมีเครื่องบินไอพ่นบินผ่านสนามด้วย
10: นึกว่างานวันเด็ก
9: ใช่งั้นนะ
11: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
12: แน่นท้อง
11: มองหาย
13: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
14: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะ

0: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: นายทวันไม่มียองครับแนวรับมีลูกาดีนครับไดโยอุปาเมกาโน่ก็ไปเลี่ยมซาลิบาแล้วก็ชูกุนเด้ครับตรงกลาง2คนนี้เป็นมานูโกเน่กับอเดรียงราบิโอครับตัวรุกวันนี้ใช้อุสมานเดมเบเล่นะครับไมเคิลโอริเซ่แล้วก็บัตเล่บาโกล่านะครับหน้าเป้าเป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้ครับ
11: ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากเกมล่าสุดกับสวีเดน1 ตำแหน่งนะครับเอามานูโกเน่แทนออเรียงชัวเมนี่ที่เจ็บในการซ้อมเมื่อวานนะครับเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาอาจจะต้องพัก 3-4 วันนะครับก็เดชองก็เลยใส่มานูโกเน่มาแทนขณะที่ปารากวัยเปลี่ยนจากเกมกับเยอรมัน3 ตำแหน่งนะครับใส่โอมาอเดเรเต้ที่จริงๆก็มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเรียกฟิตทันเกมนี้นะครับ
10: ครับ
11: แล้วก็กุสซาโวเวลาสเกสลงมาเป็น3เซนเตอร์ยืนคู่กับกุสซาโวโกเมสนะครับแล้วก็อีก2คนอีกคนที่ได้ลงมาในเกมนี้ก็คือเดียโกโกเมสนะครับที่หลุดออกไปนี่ก็มีโฮเซ่กานาเล่นะครับที่เป็นคนยิงจุดโทษสุดท้ายน็อกเยอรมันนะแล้วก็ดามิเอนโบบานิยานะครับมิดฟิลด์แล้วก็อีกคนก็ที่หลุดออกไปคือหน้าเป้าอย่างกับเบนอาวาลอส
10: ครับหน้าเป้าใส่โหดนะฮะหน้าโหดมากฮะมีหนวดด้วย
11: เอาเกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเขียเริ่มเกมก่อนมาในชุดสีน้ำเงินล้วนชุดเก่งส่วนปาราไฟเนี่ย
10: ปาราไกวสิสำเนียง
11: ลาอันบิโรค่าน
10: ี่ครับฉายาเขาสีอะไรนะ
11: ขาวแดง
10: ขาวแดงอันบินี่ก็
11: ขาวแหละ
10: แต่โลค่าแดง
11: โลค่าแดงเกมเริ่มครับฝรั่งเศสมาถึงก็เตะออกบุมธงไปเลยยิดเลือกเกิน
10: อันนี้ไปยืมสูตรของลุยลิเก้มาใช้ใช่ไห
11: มไม่รู้เดชองสั่งว่าแต่ไอ้บาโกล่าเป็นคนเขี่ยเตะตุ้มออกบุมธงไปเลยครับกองเชียร์ปารากวัยเยอะเหมือนกันนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับอเมริกาใต้นี่เดินทางมานิดเดียวครับไม่ไกลคือหลังลูกนี้ไม่ตรงไม่ยองนะครับต้องวิ่งออกมาเล่นนอกเขตแล้วโดนไล่ทันทีครับปารากวัยบีบถึงมุมธงนะครับซาลิบาบางไว้มีเดโก้โกเมสติดหลังมาลุมเข้ามา3คนโอ้ซาลิบายังแก้ไปได้ครับคือจุดเด่นของปารากวัยนี่ขึ้นชื่อหรือช้าในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องดูครับว่าเจอทีมที่เกมรุกมหาโหดอย่างฝรั่งเศสจะเป็นยังไงเปิดเข้ามาเอ็มบัปเป้แม่ไม่ได้ยิงครับเกี่ยวลูกนี้ไม่ติดโดนเตะทิ้งออกมาย
10: ิงก่อนเกมนี้มีคำเตือนเรื่องคลื่นความร้อนนะครับว่าอากาศนี่จะร้อนมากครับที่วิลาเดเฟียครับ39 องศาแล้ว
11: เขาบอกว่าอาจจะพุ่งถึง38-39นะ
10: แต่ว่าในสนามเนี่ยที่นักเตะลงไปเตะเนี่ยเขาบอกอุณหภูมิจริงๆจะอยู่ที่43 องศานะว่าสะท้อนจากพื้นหญ้าขึ้นมาด้วยนะ

0: หนักครับเกมนี้เนี่ยอากาศอาจจะเป็นปัจจัยก็ได้นะครับ
1: แต่ร้อนไม่เป็นไรนะครับเผออย่างเดียวกับฝนอย่าตกคร
0: ับ ก็จำถ้าจำกันได้เกมที่ฝรั่งเศสเจอกับอิรักที่เลื่อน2ชั่วโมงอ่ะพักครึ่งอ่ะก็เตะที่นี่แหละครับ
1: โอ้ใครภาคผมไม่อยากรู้เตะที่ไหนอยากรู้ว่าใครภาคคุณ
0: หัวได้ใครภาคนี่ป่าวใช่ป่าวฝรั่งเศสกับอิรักป่าว
1: ผมยิ้ม
0: คุณหรือเปล่าคุณทรงศักดิ
1: ์จริงก็มีคำเตือนเหมือนกันนะเรื่องฟ้าฝนนะคู่กับอังกฤษกับเม็กซิโกนะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเยื่อน
0: เลื่อนพอ
1: เยื่อนที่มาเตะเร็วขึ้นนะมันว่าจะเตะตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยแต่ทำไปทำมาก็ยืนยันนะเตะเวลาเดิมนะ
0: ไม่เลื่อนแล้วนี
1: ่ไม่เลื่อนแล
0: ้วไม่เลื่อนแล้วเจ็ดโมง
1: เจ็ดโมงเหมือนเดิม
0: เจ็ดโมงเจ็ดโมงผ่านไม่ได้ด้วยการทั้งปวงนะอังกฤษกลับไปออสเตรียครั้งแรกในรอบ40ปี
1: เอ๊ะใช่ไหมสนามนั้นไหม
0: ใช่ที่มาราโดน่านั่นแหละหาดพระเจ้าแล้วแหละ
1: โอ้ยความรังครั้งนั้นไปหาดใหญ่คราวนั้น
0: โอ้แฟนๆปารากวัยเด็ดว่าเชียร์กันอุตลุดครับอากาศนี่คุ้นเคยดีร้อนๆแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าฝรั่งเศสลุยขึ้นมาอ้าวคุณเด้ครับทำลั่นไปแล้วแต่ว่าตัดได้ครับอุปาเมกาโน่ครับลุยขึ้นมาให้มาโอลิเซ่นี่เป็นการปรับหมากที่ได้ผลเลยครับของเดชองใน4เกมแรกคือการจับโอลิเซ่ไปยืนข้างในนะ
1: ใช
0: ่มีแอสซิสต์ไป5แอสซิสต์แล้วนะ
1: ก็ตอนนี้ตามหลังที่ติดสูงสุดของเปเล่แค่ลูกเดียวนะสำหรับการแอสซิสต์นะครับของโอริเซ่นะ
0: ครับ
1: มหัศจรรย์เหลือเกินนะ
0: ปกตินี่เล่นริมเส้นนี่ตัดในยิงอย่างเดียวครับนี่เข้าไปยืนตรงกลางนี่จ่ายได้ด้วยโอริเซ่ครับได้บอลทางขวาโดนรุม2คนต้องวนกลับมามานูโกเน่ครับให้ไปโอริเซ่เดินเข้ามากระชากหนีดื้อๆครับไปสุดเส้นหลังเปิดเข้ามาขึ้นไปมงไม่ได้นะครับลาบิโอบอลตกมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ชิงกันอยู่ปารากวัยโตได้ไม่ได้ครับอเมรอนโดนตัดมือใครวะ ยืนเข้ามาในกล้อง
1: นี่เขามาเขาไม่พูดไม่จาอะไรเลย
0: เดินขลึมขลึม
1: แท็กอย่างเดียวเลย
0: ตีขลึมเอาบอลตกใส่หลังซาลิบาออกข้างไปครับมาไล่ต่อ
1: เรามาบอลโลกนี้ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับ
0: อย่ายื่นออกมาใกล้ฮะหน้าบาน
1: วิลเลียมซาลิบานะครับแต่สุดท้ายก็เรียกความฟิตนะครับ
0: ครับ
1: กลับมาคุมแนวรับให้ฝรั่งเศสได้นะครับ
0: โกสโวอัลฟาโรนะครับกุนซือวัย63ปีชาวอาร์เจนตินาปีนี้นี่กุนซืออาร์เจนตายนี่
1: ขายดีนะ
0: ขายดีขายดีแต่ว่าตกรอบไปเกือบหมดแล
1: ้วเสียดายแกมาซิโรเบียลซ่า
0: ผมชอบอิตาเนียไอกับกาเชเช่
1: คานิเกียเหรอหน้าเหมือนคานิเกียมากเลย
0: เท่เป็นบ้าเลย
1: ฮะ
0: โอ้แล้วเห็นผมครึ่งหน้าเองติ๊กต็อกยืนหน้าภาคงี้ได้ไหมแม่เล่นได้ยังโดนได้สวยจริงโดนพอได้คุณผู้ฟังพอก็ด่าผมนี่เป็นไงฟ้องคุณผู้ฟังเลยเอาขึ้นมาครับซาลิบาต้องดูว่าฝรั่งเศสนี่คือถ้าพูดกันตรงๆเป็นภาษาวัยรุ่นเจนซีคุยกันนี่ก็บอก
1: ครับ
0: ตัวอีดิตทั้งนั้นอะเกมลูกอะใช่ไหม
1: ตัวอีดิตเนี่ยไม่ต้องเจนซีก็ได้นะรุ่นเรานี่ก็ตัวอีดิตเลยถ้าเล่นถ้าพูดถึงเกมบอล
0: กดสูตรอะโกงสูตรอะพูดง่ายโอ้โหยังแต่ละคนยังโหด
1: ใช
0: ่เอ็มบัปเป้โอลิเซ่บาโกล่าเดมเบเล่ใช่ไหมสำรองยังมีลายันแชกีมีดูเออีก
1: ใช่ดูเอเด็กแรกก็ตัวจริงแล้วฮะเจอฟอร์มบาโกล่าเข้าไปตั้งหลังก็สำรองแล
0: ้
1: ว
0: นี่ผมว่าแนวลุกนี่โหดกว่าชุดแชมป์โลกอีกนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้ง2สมัยด้วยซ้ำนะถ้า2018มันจะมีกิสมันเดมเบเล่เอ้ยไม่ใช่กิสมันเอ็มบัปเป้แล้วก็ชิลู
1: คือมันคนละแบบไงชุดนี้จะคล่องแล้วก็เร็วทั้งแผงเลยอย่างไอชุดปี2018ก็จะผสมผสานนะ
0: ยิง
1: คิวก็เป็นนักเป้า
0: เออยิงแชมป์โลก98เนี่ยโอ้โห
1: โอ้โห98
0: กีวาสเป็นไง
1: กองหน้าเอาไว้ยืนให้ครบทีมนะเป็นเขาเรียกนะเป็นโคต้าเพื่อนรักซินีดีนซีดาน
0: มีซีดานมีองกรีนะสาดขึ้นหน้ามาครับปัดไฟ
1: ติด
0: ฝรั่งเศสจะเก็บได้นะครับบอลอยู่ที่เจ้าของรางวัลบัลลงดอนี่เป็นไงเคลียร์ลอดขามาแล้วครับเอ็มบัปเป้ให้มาทางซ้ายลูกาดีนมองข้างในแล้วครับดีนให้จะให้เอ็มบัปเป้หน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหอาเมรอนครับตามมาเตะทิ้ง
1: ขยันจริงครับมิเกลอาเมรอนครับถอยลงมาช่วยเกมรับด้วย
0: อาเมรอนบอกนัดนี้ไม่ป้องปากครับเดี๋ยวป้องหูแทน
1: ต้องเอามือไขว้หลังไว้เวลาเข้าไปคุย

0: เนี่ยคู่ต่อสู้อ่ะจะได้มีเผื่อยกขึ้นมาไง
1: นั่งดูคู่แรกอ่ะแคนาดากับอะไรนะแคนาดากับอะไรนะ
0: แคนาดากับ
1: ดูใน
0: โมร็อกโก
1: ความจำโคตรสั้นเลย
0: กับโมร็อกโก
1: ที่มันอัดกันแล้วเกือบมีเรื่องกันอ่ะผมว่าลุ้น
0: ลุ้นให้มีใช่ไหม
1: มันจะมีใครกระโดดป้องมันจะมีใครป้องปากคุยกันบ้าง
0: เ
1: ปล่า
0: ใครเปิดสปอตไลท์เนี่ย
1: พาทิตขึ้นกลัวเราหน้ามืดลูกาดีนครับให้เข้าไปข้างในราบิโออาซาลิบาขออภัยผิดไปแล้วมั่วแล้วผมโกเน่มั่วโอ้โหพอได้แล้วพอได้แล้วโอ้โหจับผิดดีกว่า
0: พอว่าจับผิด
1: พอจับผิดโอ้ตายแล้วเก่งนะเนี่ยทำงานไม่สะดวกเลยโอ้แต่ว่าหน้ากรอบเขตโทษนี่มีฝรั่งเศสนอนอยู่คนนะครับ
0: มีมานูโกเน่ครับนอนกริ้งอยู
1: ่พอกรรมการบอกไม่สนใจลุกก็ได้วะ
0: น่าจะฮีทจุกอะครับบอกโดนสับคอนะฮะปกติสับคอข้างหลังนี่ไม่ว่าอะไรหายเมื่อยนะฮะนี่สับข้างหน้า
1: สับกระเดือกลูกาดีนครับไหลขึ้นหน้าไปทางซ้ายบาโกล่าล็อกมาก็เจอขวางทันที
0: อ้
1: าวแฉงโอ้เวลาเกตเอาไปเป็นกาเซเลสนะครับเตะแฉงเอาผ่านอีกแล้วอะไรมาพูด
0: คือ
1: ผิดไม่ได้เลย
0: ห้ามไม่ได้เขามีเครื่องจับผิดอยู
1: ่โอ้โห
0: นี่สอง
1: ชูโอ้ชูบอกติ๊กเลยติ๊กเลยเขียนเรียกชื่อแล้วไปเตะผิดปั๊บติ๊กเลยกี่ครั้ง
0: ครบ5ครั้งโดนไปเหลือง
1: เก่งไปหมดแล้วเนี่ยทำงานเนี่ยนี่กล้องนี่ล็อกขาไว้ป่ะฮะไม่ได้แพนไปฝั่งฝรั่งเศสเลยคร
0: ับ ก็เล่นอยู่ครั้งเดียวเล่นฟุตบอลครั้งเดียวเลยยาตาอยู่ฝั่งเดียวนะ
1: คู่นี้นี่เจอกันในบอลโลกมา2ครั้งนะครับ
0: ครับ
1: ครั้งแรกนี่รอบแบ่งกลุ่มปี1958
0: โอ้สูสีเลยวันนั้น
1: ฝรั่งเศสยิงไป 7-3
0: อุ้ย
1: ชุดฟองแตงแฮตทริกนะครับ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งปี98รอบ1616ทีมถ้าจำกันได้นะลูลองบองมงยิงตุ๋งเข้าไปนะครับโกลเด้นโกลูกแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกนะช่วงต่อเวลาวันนั้นผมนั่งดูในรถสดอยู่ด้วยจำได้ชิลวัตนี่มือบวมไปแล้ว
0: แล้วปี1958ในชุดฟงแตงนี่ยิงไป13ลูกนะฟุตบอลโลก
1: ทีเดียว
0: รอชมอยู่ฮะว่าปีนี้จะมีใครทำลายสถิติได้ไหม
1: นี่ไงเมสซี่ไง7ไปแล้ว
0: แมตช์เยอะขึ้นด้วย
1: เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือรอบ16รอบ8รอบรองรอบชิง4เกม
0: ถ้าไม่รอบชิงก็ชิงที่3
1: อีก6ลูก
0: โอ้โหเหนื่อยนะเพราะปกติยิงได้สัก6ลูกนี่ก็ได้ตามตำโบกันแล้วนะ
1: แต่ถ้าทำตามเขาเรียกอะไรตามค่าเฉลี่ยนี่ก็ไม่แน่นะ
0: ก็ไม่แน่ใช่เพราะเมสซี่นี่เหมือนแกยิงประตูได้ตลอดเวลานะเล่นทุกนัด
1: เหมือนเอ็มบัปเป้นี่ก็เหมือนกันเนี่ย4เกมเนี่ยยิงไป3แล้วยิงเกมละ2ลูกด้วย
0: ครับ
1: ไอเกมที่ไม่ยิงกับนอร์เวย์นี่ก็มีแอสซิสต์2แอสซิสต์นะโหดจริงๆเปิดเข้ามาครับโดนมงสกัดไว้เอ้าเบียดลูกนี้ชนโอ้โหต่างคนต่างกระแทก
0: อาจารย์ต้องวีดหายเลยฮะ
1: มีลาบิโอนะครับเข้าไปกระแทกกันในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหนี่เปิดมา10นาทีที่ฝรั่งเศสบุกต่อเนื่องครับลูกาดินเปิดแฉลบลาบิโอมาโฉบตัดไปกลับมาที่ดินเอ็มบัปเป้อ้าวโอ้ยหลอกใครแล้วนะหลอกตัวเองสิ
0: เป้จะควงจอยฮะจะชูอีนัติโก้นะปรากฏว่าหลอกตัวเองฮะบอลไม่เชื่องเท้าลูกแบบนี้นะผมบอกเลยต้องไปเรียนจากมาคาร์ลัสฟอร์ดนะเก่งแต่ลูกพวกนี
1: ้อ๋อควงจอยอ่ะเมื่อกี้นี
0: ้ควงจอยสบัดนิดนึงอ่ะเดี๋ยว
1: จะได้คนไม่เล่นเกมนี่ไม่รู้นึกไม่ออก
0: โอ้เชื่อผมอะไรแฟนรายการเราเล่นเยอะ
1: ปารากวัยเนี่ยไม่ได้บุกเลยครับเอาเอ็นซิโซ่ครับนัดที่แล้วกับเยอรมันนี่โดนเปลี่ยนออกไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับมีอาการเจ็บแล้วโดนแย่งไว้แล้วครับไม่ฟาววันนี้อัลฟาโลนี่ใช้ False 9นะครับไม่มีหน้าเป้าอาชีพต้องดูว่าจะได้ผลขนาดไหน
0: เน้นเกมรับแล้วครับ
1: โอลิเซ่สับมาให้เข้ามาตรงกลางเดมเบเล่ตั้งป้อมมาโดนปิดซะก่อนครับไม่ยิงยูสกุนเด้เดมเบเล่สตาร์ทเหลืองอ่อยมาแต่ไกลเปิดเข้ามาครับลึกไปหน่อยโอ้โหลูกนี้บาโกล่าไม่ทัน
0: มีบาโกล่ามีมีบาโกล่าโชว์มาที่เสาไกลนะ
1: ต่อไปแล้วขย่าดันสายแล้วมันกิ๊กเล
0: ยอยู่ก็ลิ้นพันกันแล้วทางด้านเดบิวต์นี่ตาแกไวก็เป็นเพื่อนขยับนี่เปิดได้เลย
1: ครับ
0: แต่ยังไม่แม่นนะ
1: ตาแกนี่โอ้โหสอดใสเป็นปลามังกรเลย
0: ดีใช่ไหม
1: ดี

0: ส่วนบนสแตนนี่ก็พัดขายดีตรงนี
1: ้ครับกองเชียร์ฝรั่งเศสนี่ก็ต้องใส่หมวกไอ้นี่นะหมวกเพนเตอร์หมวกที่เป็นจิตรกร
0: หมวกศิลปินแล้วพัดที่เป็นพัดแบบพัดกระดาษอ่ะที่เขาพับๆกัน
1: อ
0: ่ะวางๆก็มาตี

0: เลยเนี่ย
1: 10นาทีเต็มๆอ่ะ
0: เออ
1: ได้ฟรีคิกกลางสนามนะครับ
0: อัลฟอนโซบอกลูกทีมบอกช้าๆจะช้า
1: เ
0: ออ
1: ไม่ต้องรีบยื้อไปยื้อไป
0: เออยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนเดี๋ยวไปลุ้นจุดโทษ
1: เออไปลุ้นต่อเวลา
0: ครับต้องลุ้นจากจังหวะแบบนี้แหละครับปารากวัยลุ้นจากลูกตั้งเตะนะครับกองจับพอดีมิเกลอาเมลอนนะครับจะเปิดเข้าไปเกาศีรษะหนึ่งทีครับแล้วก็ไม่เปิดด้วย
1: เปิดแล้วครับอาเมลอนบอกจะเร่งทำไมเนี่ย
0: เออ
1: มงออกมาเข้าเท้าฝรั่งเศสด้วยครับโอลิเซ่ลากขึ้นไปทางด้านขวาครับโอ้โหเจอแถมไปแล้ว
0: โอ้โหกรรมการบอกเล่นต่อ
1: แต่เชฟบอกลุกขึ้นมาไอทิศนะครับเพื่อนได้บอลอยู่เล่นต่อไปเลยลาบิโอให้มาทางซ้ายครับลูกดินยึกยักยึกยักกับไปไม่ได้ก็คืนไปตั้งใหม่ครับซาลิบาให้เข้าไปข้างในโกเน่วันนี้กลายเป็นเดมเบเล่ขยับมายืนข้างในนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยโอลิเซ่ไปยืนทางขวากุนเด้ครับออกไปที่โอลิเซ่ทางขวาเจอบัง2คนนะครับจะให้กุนเด้ครับที่เติมขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็โอลิเซ่ไปตัดฟาว
0: ล์แล้วไม่ยอมลุกเลยครับเป็นปารากวัยเล่นฉลาดมากนะครับตัวบังไว้เป็นกูบาสนะครับอาเซนเกอร์ครับก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับทีมชาติฝรั่งเศสนะ
1: ข้างล่างนี่ใครว่าหน้าคุ้น
0: ๆหน้าเหมือนคาร์ลอสผอม
1: อะหน้า
0: เหมือนตัวเป็นคาร์ลอสตัวผอม
1: มีจะผอมเลยคาร์ลอสจะได้โอ้โหตันตึบเปิดยาวขึ้นมาครับออเรนโดกิลครับดาวอะไรกันเลยนะฮีโร่ของปารากวัยจากเกมน็อกเยอรมัน
0: ครับ
1: เปิดขึ้นไปก็เตะทิ้งมาก่อนครับมานูโกเน่บอลมาทางแบ็คขวากาเซเลสให้ไข่วะนะเฮ้ย
0: อันเมลอนอันเมลอนหันมาคอเลยเองให้ไข่เนี่ยจังหวะนี้
1: เตะขนาดเส้นออกหลังไปเลยครับแบ็คขวาจากดินาโมมอสโกนี่เป็นไงข้อมูลเป็นไงเป็นไง
0: อะไรครับชี้อะไรครับ
1: อะไรอ่ะ
0: พูดสิครับพูดอ๋อแฟนรายการ
1: โอ้ไม่ค่อยได้มาภาคช่วงนี้ไงผมอยู่ในเช้า
0: ๆโอ้ชี้มาชี้มา
1: สวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อย
0: เดี๋ยวผมก็อัดคลิปก่อนนะฮะก็สวัสดีนะครับทักทายทุกท่านนะครับจาก41สถานีทั่วประเทศนะ
1: ครับ
0: เป็นเครือข่ายวิทยุของเรานะฮะ
1: ของอสมทออกอากาศทั่วประเทศ
0: ถ้าท่านได้ยินเสียงนี้นะครับกรุณาเปิดอะไรนะเปิดเสียงให้มันดังๆขึ้นมาหน่อยชวนเพื่อนมาฟังด้วย
1: เอาไมค์จ่อออกลำโพงเสียงน้ำสายหมู่บ้านก็ได
0: ้ฮะได้คนมาฟังเยอะๆได้ไม่เหงา
1: บาโกล่าครับได้บอลหน้ากรอบเขตโทษล็อกเข้าซ้ายย้ำออกมาทางซ้ายใหม่หลายต่อดีนเปิดลูกนี้ลึกไปครับเข้ามือออเรนโดกิล
0: หรือว่าออเรนโดบรูม
1: นะ
0: มือหนึบใช้ได้นะกิลเนี่ย
1: เลโกลัสแหละ
0: เราเล่นหลายคนนี่เป็นโจรสลัดก็เล่นใช่ไหม
1: จำได้เป็นเลโกลัสปลากไ
0: ก่ลับมาก
1: เล่นสั้นมานี่ก็โดนบีบทันทีนะครับฝรั่งเศสนี่สกัดมาเข้ามืออันฟาโล
0: อันฟาโลชูมัวบอลอยู่ฮะรอให้ลูกทีมมาเอาฮะ
1: โอ้แดดเปรี้ยงอยู่บนอัลจันนี่สวัยไปหมดเลย
0: มองห่วงฮะอุณหภูมิสูงสุด39องศา
1: ใช้คำว่าสวัย
0: คือพัดติมโบกโอ้โหโบกกันคือจับบอลติดจานนี่คือโบกพัดกันอุตลุดนะ
1: ก็แปลกดีเหมือนกันนะเมืองเดียวกันเนี่ยแต่ว่าห่างกันประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์ดีใช่ไหมสภาพอากาศต่างกันสิ้นเชิง
0: พระอาทิตย์มันเยื่อน
1: ขยันเยื่อนซะด้วยเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเอาเก็บบอลได้มาแล้วจับห่างครับโอลิเซ่ไม่ได้ยิงโดนสกัดโดยอเดเลเต้ครับแล้วก็หม่งคืนไปเข้ามือออร์แลนโดกิล
0: เกมรับก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับสำหรับปารากวัยครับของฝรั่งเศสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นบอลทางขวาก็มีโอริเซ่ประจำการอยู่
1: เกมที่แล้วปารากวัยใช้เซนเตอร์คู่นะครับเป็นไอ้กานาเล่นะครับยืนคู่กับกุสโวโกเมสเกมนี้พออเดเลเต้หายนี่ใส่เซนเตอร์มา3คนเลยครับหลังเสร็จได้บอลบุกขึ้นมาแล้วครับมานูโกเน่ยอดลูกนี้เข้าไปในเขตโทษลึกไปครับโอ้โหลูกนี้เกี่ยวลงไม่ได้ครับเอ็มบัปเป
0: ้ก็เห็นเอ็มบัปเป้ขยับนะครับโกเน่ก็ยอดให้เลยครับแต่น้ำหนักแรงไปหน่อยครับโอ้โหพื้นที่ให้บอลตกมันน้อยนิดนึง
1: นี่ท 5เก

0: เกมหลังสุดนี่ยิง9ลูกให้มาเป้ในบอลโลก
1: สบายสบาย
0: โหดแท้เหล่านี่เล่นบอลโลกมา2สมัยนี่ไม่เคยไม่เข้าชิงนะ
1: 2018ใช่ไหมกับ2022
0: เออ
1: ปีนี้ก็มี UEFA อีกแล้วดูแล้ว
0: แล้วรอบชิงนี่ยิงไปเท่าไหร่4ลูก
1: ฮะ
0: 2018ยิงไปลูกนึง
1: นี่รวมยิงไปเท่าไหร่แล้วนะไล่เมสซี่แค่ลูกเดียวใช่ไหม
0: 18
1: เออนะปีนี้ลุ้นรองรองท้าทั้งคำมันสนุกนะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้บัปเป้นี่6ลูกนะเมสซี่7นะครับ
0: คือถ้าเท่ากันเนี่ยบัปเป้ได้เปรียบด้วยเพราะก็มีแอสซิสต์ไปแล้วนะครับ2แอสซิสต์
1: ใช่2แอสซิสต์นะครับ
0: เมสซี่ยังไม่จ่ายเลยปีนี้
1: เป็นคนขี้เหนียวนะเมสซี่ปีน
0: ี้คนละอย่างกันโอ้โหหันควับเลย
1: เห็นไหมผมก็ยกนิ้วให้เลย
0: เขาไม่ชอบผมแหละดูแล้วยิงไปตั้งหลายบุ๊กเบนชมเลยเดี๋ยวติ๊กต็อกนี้ต้องติดหน้าตัวเองด้วยฮัลโหล
1: มีหลายหลายเครื่อง
0: หลายจอแล้วเกินงงไปหมดแล้ว18นาทีนะครับยังยันเอาไว้ได้ครับปารากวัย
1: เดี๋ยวช่องนี้ก็นั่งหน้าตึงเนื้อแล้วนี
0: ้ก็ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วนะ
1: น่าจะพอแล้วมั้ง
0: จะยูโรอีกไหม
1: ก็ไม่แน่นะ
0: คือเขาให้สัมภาษณ์เขาให้สัมภาษณ์ว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายนะ
1: เออแต่ไม่ได้บอกว่ายูโรครั้งสุดท้ายเนี่ย2028ก็แค่2ปีเองอะ
0: ซีดานบอกโอ้โหรอจนลากงอกแล้วเมื่อไหร่จะลงสักที
1: อ้าวเหลืองแรกมาแล้วนะครับ
0: บาโกล่าครับไปเตะใส่ผู้เล่นปากไกวร้องกับดินปัดปัดปัดปัดไปเลย
1: แต่โหดมันโกรธใครมานะครับที่โดนหวดลงไปก็เป็น
0: ใส่กาเซเรส
1: เออกาเซเรสนะครับนี่ครับวิ่งมาแล้วก็หวดดื้อฮะจังหวะเข้าบอลให้10คือจะเล่นบอลทั้งคู่เลยฮะแต่กาเซเรสแกเคลียร์บอลหลบไปก่อนก็ไปโดนข้อเท้าไป
0: อันนี้เขาเรียกว่าสะท้านสะท้าน
1: เ
0: หมือนเตะบาโกล่าเตะเข้าไปแล้วมันโดนปลายเท้ากาเซเรสแล้วมันสะท้าน
1: แล้วดีกาเซเรสแกเป็นไงแกชักเท้าหลบก็ผ่อนแรงไปได้เยอะนะ
0: ครับ
1: โอ้โหถ้าเป็นจังหวะแบบเท้าปักพื้นนี่โอ้โหแดงเลยมีโอ้โหบาเป้เขาไปขอคำอธิบายนะโอ้โหจานทีเดียวเอง
0: บาโกล่าโอ้โหอะไรมา
1: ดูอะไรขนาดนี้เนี่ยเดชองก็ใส่ศีรษะครับแม่ไม่น่าเหลืองเดชองบอก
0: โอ้ผมว่านั่งนั่งอยู่ตรงมานั่งสำรองตรงนั้นน่ะได้ยินเสียงทั้งเปียเลยเนี่ยเข้าไปเตือนเข้มๆเลยครับตันตาเชฟบอกว่า
1: เป็นกาเซเลสบอกว่าหลังนี้ให้เขาเตะนี้นะ
0: บอกว่าเจ็บเจ็บอะไรลุกเร็วๆหน่อย
1: อย่าให้เขาเตะกี้เดี๋ยวเพื่อนโดนใบแดง
0: แต่ดีดีได้ว่าลุกรีบลุกนะไม่ให้ทีมแพทย์ลงไปนะไม่งั้นเหลือ10คน1นาทีนะแต่ถ้าออกมาประถมพยาบาล
1: แต่ถ้าทีมที่เจ็บแล้วลุกเร็วที่สุดนี่ก็ต้องยกให้กูลุกไว
0: หน้ามืดด้วยลุกเร็วลุกไวหน้ามืดอีกเป็นไงเครื่องเช็คมุกเราไม่ทำงาน
1: หลับแล้ว
0: อะไรอุลุกไวฮ่าฮ่าเมื่อกี้ไม่ทำงานเลยเครื่องเช็คมุก
1: ปาลากวัยได้ฟรีคิกก็เอาไปเปิดทิ้งออกข้าวิ่งงั้นนะนี่โกโกเมส
0: 20นาทีผ่านนะครับยังไม่มีประตูเอาจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสยิงด้วยนะ
1: ใช่จริงๆฝรั่งเศสของบอลเยอะก็จริงนะแต่โอกาสยิงแทบไม่มีเหมือนกันผมดูสเตตกัน
0: สตาร
1: ์อะไรเด็กที่ไหนวุ่นวายกองเชียร
0: ์กล้องก็ไปถ่ายใกล้ๆก็ติดไมค์ไปด้วยครับแหมดีไม่มีใครพูดคำหยาบออกมาเมื่อวานก่อนในกองเชียร์คุยเชียร์เห็นไหม
1: เห็นโอ้โหเต็มเต็มไอจังหวะที่โดนจุดโทษใช่ไหม
0: เออ
1: โอ้โห
0: ที่
1: น้องผู้หญิงนี่เต็มเต็มจอเลย
0: นี่จังหวะโดนจุดโทษจังหวะที่ยิงแล้วไม่ได้สิเสมอ
1: โดนลิฟคืน
0: โดนลิฟคืนอ่ะโอ้โหหิวแกงฟักกันแล้ว
1: จ่ายภาษาอังกฤษ
0: เออ
1: โอ้โหสติยิงประตูนี้ยังศูนย์ครั้งทั้งสองทีมนะฮะ
0: ยังไม่มีโอกาสเลย
1: แต่ฝรั่งเศสนี่ครองบอล 3% นะครับ
0: สาลิบาโดนเอ็นซิโซแย่งไปครับเข้าไปตรงกลางเกี่ยวไม่ติดไม่ไหวครับลูกนี้ข้างหน้ามีคนน้อยเหลือเกินครับ
1: ก็เรียกง่ายๆว่าทิ้งเอ็นซิโซไว้คนเดียวข้างหน้าปารากวัย
0: ฝรั่งเศสมาครับทางขวาครับเอ็มบัปเป้ให้บายเดมเบเล่เข้ามาในครับโกเน่ง้างเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันบานครับหลุดเสาออกไป
1: โอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้ครับเกิดขึ้นในนาทีที่22ครับมันโกเน
0: ่ตาหน้าตาแกดุดุ
1: ไม่รู้ที่บ้านให้กินน้ำตาลเยอะมั้ย
0: จะบ้าละ
1: ดุเหลือเกิน
0: คนไม่ใช่ตัวนาคอ้าวฉลับนะครับได้เตะมุมเดมเบเล่ครับยกมือยอมแพ้2ข้างขึ้นมาครับแล้วก็เปิดไปเสาแรก

0: แถวสองยังเป็นฝรั่งเศสเก็บได้ครับลูกาดินไอมาเดเบเล่เบิร์นเข้าในโด่งเชียนี่โชว์ลีลาโชว์สกิลพักอกเสียงดังแบะ
1: จุกไงจริงๆอะแต่ต้องเก็บอาการเนี่ย
0: ไม่เจ็บไม่เจ็บโกเน่ครับกระชากเข้าไปแล้วก็ออกไปทางขวาลาบิโอนะครับขยับออกไปยืนริมเส้นแล้วเปิดมาเสาสองเสยทิ้งออกมาได้นะครับเวลาเกสเตะทิ้งไปเลยเรียกว่าเอากองหลังสไตล์ตัวใหญ่สกัดเด็ดขาดมาช่วยกันหมดนะครับวันนี้ปารากวัย
1: นะครับได้เตะคอร์เนอร์อีกทีนึงครับฝรั่งเศสเป็นอุสมานเดเบเล่ครับเปิดขึ้นมาจากฝั่งซ้ายนะครับ
0: เวลาสเกตเมื่อสักครู่นี่เป็นคนเดียวใน11ตัวจริงปารากวัยที่เล่นในประเทศนะครับเล่นอยู่กับเซโรปอเตนโยนะครับทีมในลีกปารากวัย
1: ส่วนข้อมูลดีกำนันชอบ
0: หันมายกนิ้วระแวงไปหมดแล้วเนี่ยซะไม่รู้ถามเสื้อสีอะไรเอาช่วงดีไฮเดฟิเนชั่นเบรกนะฮะ
1: ไฮเดฟิเนชั่น
0: โอเป็น 4K ไปเลย
1: ปกติเล่นแค่โดยเย็นไฮเดฟิเนชั่นนี่งงเหมือนกัน
0: เบื่อแล้วไอโดยเย็นเบรกร้อนครับมันร้อนอ้าวช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับกิจกรรมของอสมทนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านล้านแล้วจ้าเป็นดอกดินกันยามันบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ครับ
0: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองเรียกว่าซื้อสิทธิ์ในการโหวตลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net cheer.mcot.net
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้าไปก็เลือกซื้อแพ็กเกจmcot superfan ที่คุณชอบในการโหวตนะครับแล้วก็ mcot superfan เนี่ยแพ็กเกจถูกสุด20บาทได้10สิทธ
1: ิ์เฮ้ย10ได้เยอะอยู่นะ
0: แล้วก็เอาไปโหวตกันได้เลยโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์
1: รถตู้กับข้าวนะฮะ
0: เฮ้ยตู้ไฟฟ้าพอ มีรถพุ่มพวง
1: เออ
0: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MPV EV superwan นะฮะ1รางวัลล้าน6ตีกลม
1: ๆโอ้ยไม่ธรรมดาร
0: างวัลที่2นี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศนะครับ24รางวัล
1: ฮะ
0: แล้วก็โกกิฟต์วอลเชอร์5รางวัลนะครับรวมเนี่ยมูลค่า2ล้าน6
1: โอ้โหจุก
0: ๆจุกๆไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิง
1: ครับผม
0: นัดชิงนี่เตะ 2:00
1: อ่า
0: ก็กับกิจกรรมนี้ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้า
1: เออก็ดีนะไม่ต้องไปซื้อไปสัญญาบัตรด้วยซ
0: ื้อสิทธิ์โหวตเลยรูปแบบมันเปลี่ยนไปก่อนมันนั่งตัดชิ้นส่วนหนังสือพิมพ
1: ์โอ้เมื่อยมากเลย
0: มือดำปีเลยหมึกพิมพ์ติดมือแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ
1: ์ครับผม
0: วันก่อนพี่สมชายอ่าน
1: ยังไงฮะ
0: ขอบคุณ AIS
1: เรียบร้อยฮะ
0: คนละเจ้าเลยเบรกเกือบไม่ทัน
1: เป็นไรพันธมิตรกัน
0: เห็นมีตัว A กับตัว S ไง
1: เออว่ะจริงด้วยเหลือขาดไปตัวเดียวเอง
0: โอ้หยุดพี่หยุด
1: หยุดนะหยุด
0: พี่สมชายไอคอกไอโครกโครกพออสงศักดิ์นี่ก็โหดโหดใช้งานแกนะไอโครกโครกโครกเลย
1: แกได้แข็งแรงแกก็ทำงานเยอะ
0: ๆแต่บอกเฮ้ยแกก็ฮึดนะเฮ้ยพี่ได้ไม่มีปัญหาอ่ะกลับมาเล่นกันต่อครับเกมผ่านไป25นาทีออเรนโดกิลนะครับนายทวารจากซานโลเรนโซในลีกอาร์เจนตินาน
1: ะไปดูที่แกสูงเท่าไหร่ตัวแกโย่งดีแล้วกัน
0: นายทวารผู้งัดเอาทรัพย์สินตัวเองมาขายหมดลูกป่วยนะตอนน
1: ั้
0: นต้องรักษาลูก
1: ดีนะไม่ตลกไปก่อนวูสูง198เลยฮะ
0: ครับครับ
1: ออเรนโดกริลโอ้โหประตูบ้านบางคนนี่เข้าไม่ได้นะ ปกติสูง2เมตรไหมประตูวงกบประตู
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย
0: เออต้องกลมอ่ะ
1: เออขย่งนี่หัวโขกนะ
0: กาเซเลสจะทุ่มนะครับทางขวาของปารากวัยโผ ทุ่มยาวขึ้นไปหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหโดนบัมไปทีเดียวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
1: แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
0: อุปเมกาโน่จะบังให้เบนยองครับกักกัน

0: ิดหน่อยแต่ว่ายังคว้าได้โอ้ช่วงเวลาบอลรีคัฟเวอรี่นี่คืออะไรวะแย่งบอลกลับมาครอง
1: ความเร็วในการแย่งบอลกลับมาครอง
0: ฝรั่งเศส21วิเองนะครับได้บอลกลับมาครองแล้วเอาโดนมือนั่นน่ะมานูโกเน่แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับปารากวัยได้บอลต่อไป
1: อุ้ย
0: เอากระชากขึ้นไปครับลุยสุยขึ้นไปครับโอ้โหลูกนี้ล็อกอเมรอนมองข้างในเปิดเข้าไปประตูไม่มีใครเลยไม่ตรงใครเลย
1: มันมีเป้าเดียวไงซิสโซ่ข้างใน
0: ปารากวัยได้บุกบ้างครับดันขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหเดเลเต้เอาแล้วยิงสวนอีกทีออกไปไหนแล้วครับนั่นน่ะลูกยิงของดิโก้โกเมสนะครับ
1: ก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้แหละครับปารากวัยครับเจอช่องมีจังหวะก็ต้องลองยิงไกลดูครับโอ้โหแต่ไม่ใกล้เคียงนะ2รอบนี้เดเลเต้จังหวะแรกก็โอ้โกเมสวอลเลย์นี่ไปไหนก็ไม่รู้ฮะ
0: ปิ่นนักแข่งออกไปอ้าวชนไม่อยู่ครับบาโกล่าดินไปครับถึงสุดเส้นบาโกล่าโอ้มงแต่งบอลจังหวะแรกมันแรงไปหน่อยแหมต่อสนามไปอีกสัก5เมตรน่าจะทัน
1: เชื่อมั่นในความเร็วนะครับใช้ศีรษะดันไปสไตล์แมวน้ำนะแล้วก็วิ่งไปเล่นต่อ
0: สไตล์สินพงเหรอ
1: สไตล์สินพงสินพง
0: สินพงนะสินพลเลย
1: สินพงคนนอนเร็วครับช่วงนี
0: ้ช่วงนี้แกนอนเป็นคนนอนกลางคืนตื่นเช้าไปเฉยเลยคิวสนุกที่บีจีนี่กลางคืนหมดเลย
1: ก็ช่วงนี้นอนกลางคืนนะ
0: บอกไม่ไหว
1: ปรับตัวตามฤดูกาล
0: ยังไม่มีประตูนะครับซึ่งก็ผิดคาดหลายคนเหมือนกัน
1: โอ้เป็นไรพึ่งนี่เอง
0: เหรอ
1: เนี่ยแหละฟุตบอลตัวนี้มันทันกันแล้ว
0: มีแต่คนมองว่าฝรั่งเศสมันจะลุยแหลกยิงขาดแต่ว่าเข้ามาในเขตโทษโอลิเซ่ต้องหมุนกลับเดเบเล่เปิดเรียกแฉลบลูกนี้เอาผ่านหน้าประตูครับมาเดว่าเสาสองไม่มีใครชาร์จบอลเลยมาถึงกาเซเลสเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนเลยครับเหมือนเตะบอลในกำแพงแล้วตอนนี้ลาบิโอให้ไปบาโกล่าหมุนเข้าหน้ากรอบไปโทษโดนเบียดมีมาซ้อนครับช่วยกันแย่งปั๊มกันโอ้โห
1: ดีขาไม่หักจังหวะบวกนะฮะ
0: ตัวบูสินเนี่ยย้อนกลับไปให้จังหวะที่บาโกล่าไปฟาวใส่อเมรอนนะครับ
1: จังหวะกูบาสได้บวกไขมุสกรูเนี่ยไม่กลัวหักจริงนะแต่อเมรอนนี่โดนโอ้โหบาโกล่าต้องระวังนะฮะมีเหลืองไปแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้โหดอกนี้นี่ไปหวดน่องมิเกลอเมรอนเข้าไปครับ
0: คือถ้าฝรั่งเศสเนี่ยเกมเหนือกว่าเยอะๆเนี่ยเหลือ10คนนี่มันยุ่งได้นะ
1: ใช่
0: มันแล้วบอลน็อกเอาท์นี่มันเป็นไปได้นะครับ
1: และอากาศแบบนี้นะครับเรียวแรงนี่มันก็หมดเร็วนะมันร้อนแบบนี้นักบอลยุโรปมาเจอปารากวัยเขาจะชินไหม39องศา40องศาในสนาม
0: ไม่มีใครชินแล้ว
1: ไม่น่าชิน
0: คนไทยยังไม่ชินเลยฮะเปิดยาวขึ้นมาครับขึ้นไปมองขึ้นไปมองครับลูกนี้เดี๋ยวสะดุ้งอีก
1: ชอบไงชอบอาจจะชอบมุกเนี้ย
0: อะไรเนี่ยเอ๊ะตำรวจตรวจมุกหรือไง
1: ตำรวจตรวจมุก
0: โอ้โหพี่โครส
1: กูมันก็เล่นเล่นี่แหมถ้าใครรับชมอยู่ชอบแว่น
0: ใ
1: หญ่มาก
0: ใส่แว่นเป็นพ่อใหญ่จิ๋วเลยฮะโอ้โหกอบแว่นนี่หนาตึบเลย
1: ไปสัมภาษณ์นี่ก็อ๋อก็
0: ไม่มีอะไรบักบายอ่ะลูกก็มาดูบอลมีอะไรบักบาย
1: เอออย่าสัมภาษณ์เยอะพ่อ
0: เลยเมื่อก่อนมีตลกอยู่คนใช่ไหมครับเล่นพ่อใหญ่จิ๋วไม่มีอะไรบักบายแล้วพอถอดแว่นก็ร้องเพลงโจ๊กใส่ใครหรือเปล่าครับโอ้โหเอ็มบัปเป้ครับบอกโจ๊กเติร์กอะไรมงไม่โดนถ้าอย่างนั้น
1: โอกาสแรกของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้นะครับได้ขึ้นมงระยะไม่ถึง10หลานะครับก็คนเปิดก็คู่หูเขานั่นแหละครับเดมเบเล่มงมามงไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับโอ้ไม่โดนด้วย
0: โดนกระแทกมานิดนึงครับตัวมันเลยบอลไปหน่อยนึงอันนี้ตรงคางก็ตุ่มก็หาย
1: อ่ะที่เป็นสิวแล้วโอ้ก็ทั้งไปจับนะโอ้แล้วก็มาวิเคราะห์กันด้วยนะว่าเฮ้ยเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่คนไทยนะฝรั่งด้วย
0: มันแบบร้อนกับผดขึ้นนะ
1: เออผดสิวนี่แหละ
0: ฝรั่งมีผดไหมวะ
1: จังเวลานอนชอบเอาคางไปไถไงบางทีแบบหลับไม่รู้ตัวไปไถไอ้ผมเช็ดเท้าไงสิวขึ้น
0: เมาแล้วงั้นอ่ะดูแล้วเด็กๆนี่เป็นเต็มหน้าผากเลยผมว่าผด
1: อันนั้นสิวัยรุ่น
0: ร้อนร้อนก็เกมครึ่งชั่วโมงผ่านนี่ยังหาจังหวะจ่ากันไม่ได้เลยนะครับตื่นพอสมควร
1: แฟนปารากวัยก็ต้องลุ้นอาการเอซิโซ่เลยนะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับโดนเตะทีนี้กว่าจะลุกขึ้นได้แต่ละครั้งให้ช้าเลยกัน
0: คือปารากวัยเนี่ยเวลามาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคือรับแน่นๆแล้วโตแล้วก็จะมีนักเตะเจ็บทีม

0: ไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่เงี้ยแต่ว่าถ้าแบบหลุดเข้ารอบลึกๆไปได้เนี่ยเขาเหนียวไงบอลเหนียวธรรมชาติใครก็ชนะยากเมื่อแล้ว
1: เหมือนเคปเวิร์ดไงตกรอบไปโดยไม่แพ้ใครเลยใน90นาทีนะ
0: แต่วันนี้นัดแรกโดนอเมริกาไป4ลูก
1: ก็คิดว่าไม่น่ารอดนะ
0: อ้าวลาบิโอครับโอ้โหยิงขึ้นอัศจรรย์ไปเลยแหมไม่มีใครขวางเลยนะครับลูกนี้ระยะประมาณสักเกือบ30หลา
1: ปล่อยไม่ได้นะครับลาบิโอนี่เป็นคนที่ยิงไกลดีนะครับเท้าซ้ายนี่ก็เรียกว่าได้งางนี่ก็หวังผลได้ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานไป
0: แม่มาดูมั้ยเนี่ย
1: บอลน่าจะบอกว่าคุณแม่พักร้อนก่อน
0: เอเย่นเอเย่น
1: ยิงแล้วก็ยิ้มเขินๆนะฮะ
0: อ้าวเอ็นซีโซครับโดนเตะล่วงลงไปได้ฟาวครับแม่ซาลิบา
1: ก็ของฝรั่งเศสสลับกันเข้าทำฮะซาลิบาเตะทีอุปาเมกาโนเตะทีฮะแล้วแต่ใครจะอยู่ใกล
0: ้และเอ็นซีโซในตัวเปียกเดียวนะครับโดนเตะล่วงไปทีลุกขึ้นจะมาเล่นต่อโดนเหนี่ยวไหลไปอีกครับแกเนี่ยโอ้ทำไมทำอย่างกับผมอย่าง
1: น
0: ี
1: ้บอกเลยว่าน่วม
0: ทุบพื้นใหญ่เลย
1: ขักพักก็เจ็บจังหวะทุบพื้นนั่นแหละ
0: เอาครับฟรีคิกปารากวัยครับอัลมิรอนอยู่ที่บอลกับดิโก้โกเมสบอลรูปเกมเป็นรองนี่มีเซตพีซนี่ได้ลุ้นนะครับฝรั่งเศสต้องระวังครับเมยองสั่งแล้วออกมาขวาสบาย
1: โอ้โหเพิ่งเห็นหน้าเมยอง
0: เอาเฮ้ย
1: อย่าเด้ไม่เอาเด้อย่าง
0: น
1: ี้
0: อันนี้เจตนาเชื่อผมไหม
1: ใช่
0: คือจังหวะเมนยองรับบอลได้จะลุกเนี่ยมีตัววิ่งมาทับนะครับเป็นกุสโวโกเมส
1: นะครับก็ไม่ยอมให้ออกบอลเร็วนะครับเมยองก็ฉุนนิดนึงนะฮะไม่ค่อยได้ออกกล้องจะได้มีเวลาออกกล้อง
0: ไม่มีแอร์ไทม์นี่เมนยองนี่เพิ่งอายุครบ31ไปเมื่อวานนะครับเอ็มบัปเป้แตะหนีโดนดึงโอ้โห
1: นี่ฉุนนี่ก็ฉุนนี่ก็โอ้โหอากาศมันร้อนอากาศมันร้อน
0: ปิดปากด่าเลยปิดปากด่า
1: อันนั้นไงนั่นไงเมื่อกี้ยกมือขึ้นมาเพื่อนดึงมือ
0: เดมเบเล่มาผักเอาละครับมีเรื่องแล้วครับแยกครับแยกครับใจเย็นครับโอ้โห
1: คู่กรณีที่เขาแยกย้ายกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนๆแล้ว
0: ตอนนี้เดมเบเล่ครับ
1: นู่นเอ็มบัปเป้เดินหนีไปไหน
0: เอ็มบัปเป้บอกแล้วแต่มันแล้ววะ
1: เออนะ
0: คนที่เดือดแทนนี่เป็นเดมเบเล่นะครับ
1: ส่วนพุทธศิลป์ชันดาเชฟนี่ก็ออกมาเก็บข้อมูลฮะถอยออกมาดูอยู่วงนอกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสเปรย์ที่พกมาเดี๋ยวไปฉีดที่ผู้เล่นนะฮะคนที่หมายตาไว
0: ้ไม่ใช่จะบ้าเลยโอ้โหเดบเล่นี่ธรรมดาตาแกก็ถลึงอยู่แล้วนะครับโกรธนี่ยิงตาถลึงก็ไม่ใหญ่มีคูบาสนะครับที่ดึงเอ็มบัปเป้แบบเอ็มบัปเป้ไม่พอใจครับลุกขึ้นมา
1: เอาจริง
0: ๆไปผักกันมา
1: จริงๆเป้ไม่ได้อะไรนะคูบาสจะไปผักเป้ก่อนด้วยนะ
0: นั่นคือจังหวะหมุนขึ้นมาแล้วมันยืนประจันหน้ากันพอดีคูบาสก็เอามือแตะ
1: เ
0: อ็มบัปเป้ก็นึกว่าผักเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ก็ผักคืนลิ้นบานกันไปหมดแล้วง่วง
1: ตอนนี้ก็ยิ้มกันนะฮะยิ้มแต่กัดฟันพูดนะฮะ
0: อย่าปิดปากแล้วกัน
1: โอ้ยฟรีคิกได้ลุ้นเลยครับระยะนี้ฝรั่งเศส
0: ถ้าจะยิงเนี่ยจะไกลไปนิดนะครับแต่ว่ามุมนี้เนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้บริเวณเยื้องๆกับเพโตทางซ้ายครับเปิดเข้าไปลูกนี้เอาสกัดไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วยกันมงทิ้งออกมาครับกูบาส
1: คนเปิดเข้าไปนี่เป็นโอริเซ่นะครับตรงนี้นี่ทำอะไรก็ได้ลุ้นทั้งหมดครับบอลจากเท้าโอริเซ่
0: พีคจริงๆนะช่วงนี้นะไม่ยิงนี่ที่มา5แอสซิสต์นะครับบอลโลกครั้งนี้เปิดเข้าไปเสาไกลมงตั้งมาแถว2คุณเด้ยิงซ้ายเข้า2แล้วโดเกล
1: ก็เข้ากรอบครั้งแรกของเกมนี้ครับโอ้รอยกันมานาทีที่36เลยจากฝีเท้าของชูกุนเด้ครับโอ้โหยิงไปนี่บอลไปเชียวกกูผู้เล่นปารากวัยฮะ
0: ดูครับโดนอะไรเข้าไปโดนอะไรอ่ะโดนอะไร
1: ชนกันเองไง
0: ไหนอ่ะ
1: ไม่เห็นมีอะไรเลยเจ็บตรงไหนวะเนี่ย
0: เออ
1: โอ้โหนั่นไงทิ้งตัวไปแล้วฮะไม่รู้โดนอะไรฮะ
0: อ๋อโดนนาทีแรกเปล่า
1: โอ้ก็เก็บกระเพก
0: อันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้คนละจังหวะก็ไม่มีอะไรครับแกเจ็บอะไรไม่ทราบฮะ
1: แต่ลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับเตะปรากวัย37นาทีผ่านครับยัง 0-0 ครับแม่
0: ยีกุนเด้นี่ยิงเสร็จนี่ตาหยีเลยนะ
1: แดดส
0: อกเมื่อไหร่จะครึ่งหลังวะจะได้ย้ายมาอยู่ฝั่งร่ม
1: ๆแดดแยงตา
0: ปารากวัยลุยขึ้นมาบ้างครับโดนขวางเดี๋ยวโกโกเมสจะให้ลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับไม่ฟาวจะให้กาลาซ่าเดมเบเล่ครับ ฝรั่งเศสโตขึ้นมาทางขวาจี้เข้าหาไหลมาข้างในกรอบเขตโทษโอ้โหโดนกุสโวกม

0: เมสครับเตะทิ้งตูมเดียวเลยครึ่งสนามมาเลย
1: ก็จ่อลำบากครับฝรั่งเศสในเขตโทษนี่ปารากวัยมีกองหลังอยู่5คนนะครับ
0: เข้าไปตรงกลางครับมานูโกเน่โอ้โหโอลิเซ่ช้าครับรอบอลโดนจิ้มทันทีกาลาซ่าจ้องอยู่แล้วเอ็นซิโซจับบอลลอยขึ้นมาก็โดนเหมือนกัน
1: โอ้ยโดนอุปาครับยันใส่ครับร่วงไปแล้วเอ็นซิโซ
0: บูสินบอกว่าเข้าที่บอลอ้าวตรงกลางนี่ชิงจังหวะกันสนุกนะครับตอนนี้ให้มาอามิรอนกระชากอย่างเดียวครับได้บอลนี่วิ่งก้มหน้าก้มตาวิ่งงุดจ่ายขึ้นหน้าไปเกี่ยวหนีไปดิโกโกเมสมุมทงครับมุมทงอ่ะโถโหจับบอลสุดท้ายลั่นได้อย่างนั้นครับแม่
1: คือปารากวัยก็ไม่มีใครเติมขึ้นมาช่วยเลยนะเกมรุกนี่ทิ้งไว้ 2-3 คนเอง
0: ฮะตอนนี้ฝรั่งเศสนี่ชวนทะเลาะครับเล่งจังหวะทุกเล่งทุกจังหวะครับเดมเบเล่ยิงฉลับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบแต่ว่ามีเอ็มบัปเป้นะร่วงไปแล้วนะครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: โดนกราซ่าสอยไปครับจังหวะขึ้นเกมนะครับโอ้โหกลุ่มบริเวณหน้าอกนะครับเดมเบเล่เนี่ยครับจะตัด
0: แล้ว
1: เหมือนแบบสะบัดศอกใส่ครับกาลาซ่า
0: ดูครับ
1: ตบตีตีไหล่ตีแบบ
0: แต่ว่าแต่ว่าไม่โดนไม่โดนแบบไอ้นี่อ่ะผมว่าตีแขนน่ะ
1: ตีแขนแบบนี่ตีเปล่า
0: คือเอ็มบัปเป้จะวิ่งแซงเอามือตวัดตีเงี้ยโยนแขนน่ะ
1: ใครเคยดูบาสเลยตีฟาวต
0: ี
1: ฟาว
0: แต่เอ็มบัปเป้นี่นอนกุมคอนะฮะงงเหมือนกัน
1: มันเจ็บไงจังหวะวิ่งสวนมาแล้วมีคนตีแปะเข้าไปเนี่ยกาลาซ่านี่ลอยนวลนะลอยนวล
0: มือไหวแล้วกันนะไปเที่ยวเราตอนคืนด้วยกันนี่ไม่ไหวนะฮะอย่างงี
1: ้ต้องเรียกว่ากาลาซ่าเหลือม
0: น้องชายแชมป์ปลาหมึก
1: เ
0: ออเราจานแชมป์ก็มาด่าผมอีก
1: ฮะ
0: ว่านำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่โลกออนไลน
1: ์ครับ
0: เอาเตะมุมของฝรั่งเศสนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ในผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเปิดเข้าไปลูกนี้สาวสองเอ้าโอ้แม่บอลมันมาตกใส่ศีรษะพอดีครับโดนชนอยู่ด้วยนะครับเอ็มบัปเป้บอลหลุดออกหลังไปเป็นตั้งเตะจากประตู
1: และงอนด้วยไม่ยอมจับมือผู้เล่นปารากวัยด้วยครับเป้เนี่ยโอ้โหโดนดึงอยู่ครับ
0: ประกบอยู่กับกาเซเรสนะครับ
1: โอ้กาเซเรสล็อกคอไว้นิดหนึ่งแต่เล่นฉลาดครับแหมปัดเฉยๆดึงแล้วก็ปล่อยไม่ค้างไง
0: คือไม่ได้เอามือคว้าอย่างเงี้ยยื่นไปขวางไว้อย่างเง
1: ี้ยเสื้อผมยืดหมดแล้วฮะไม่ต้องดึงสาธิตก็ได้ฮะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางไลฟ์ก็ไม่เห็น
1: โอ้ยังบ่นไม่เลิกเลยเนี่ยแต่อย่าปิดปากฮะด่าเปิดปากด่าไปเลย
0: มันแมวจักยัวมงตั้งไปครับปาแล้วก็เอากักกันลูกนี้โอ้โหต้องงัดทิ้งไว้ก่อนครับอุปเมกาโน่ว่าลูกนี้เมนยองออกมาแล้วก็มีอุปเมกาโน่ยืนตรงนั้นวิชาลิบาด้วยครับกักกันหมดเลย
1: อุปเมกาโน่กับเมนยองนี่2ทีนะทำท่าจะไม่เข้าใจกันเนี่ยจังหวะกักยังไม่กล้าออกนะครับต้องลุ้นจากนี่แหละครับเอ็นซิโซ่นี่ครับความหวังของหมู่บ้านครับปารากวัย
0: เล่นไปเล่นมานี่40นาทีนี
1: ่ครับ
0: ก็ไม่โอกาสแบบได้น้ำได้เนื้อก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสเหนียวจริงๆครับเกมรับปารากวัย
1: ได้ยืนกันแน่นมากครับแนวรับของปารากวัยครับ
0: ตอนนี้เนี่ยใครที่เชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยนั่งบิดจนไส้เป็นเกลียวแล้วครับตอนนี้ไหลไปกุนเด้เปิดติดบล็อกออกหลังนี่ครับเป็นเตะมุม
1: ช่วงนี้ก็เตะมุมเรื่อยๆครับฝรั่งเศสก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะครับ
0: โอ้ติดออกมาเดเรเต้ออกไปเลยครับ
1: ก็โอดิเซ่ไปขอเตะเองนะฝั่งนี
0: ้ต้องเปิดแล้วก็อะไรนะเรียกอะไรนะอินสวิงเข้ามาครับนี่เป็นไง
1: ให้บอลมันโค้งเข้าหาประตูเลย
0: โอดิเซ่ครับเปิดเข้ามากลางประตูโอริโดกิลโชคออกมาแหมมีปล่อยล็อกกุนเด้หน้าก็ไปโทษเปิดติดบล็อกอีกโกเน่ให้มาลูกกันดีนทางซ้ายครับเปิดโค้งลึกเข้า2ออร์แลนโดกิล
1: รับสบายครับเกลสวนเร็วแล้วก็ปารากวัย
0: เก็บบอลได้ไหมครับข้างหน้าเก็บไม่ได้ก็เหนื่อยนะครับอ้าวตวัดไปได้แล้วครับสวยแล้วครับจังหวะนี้อ้าวข้างหน้าอิซิโซ่ร่วง
1: ไปหมดจ่ายไม่ได้
0: แต่ว่าเปิดขึ้นไปโอ้มีตัวเดียโกโกเมสวิ่งเสียบขึ้นไปนะครับแต่ว่าเก็บบอลไม่อยู่ครับแรงเหลือเกิน
1: คาราซ่าได้บอลเงยหน้ามองเพื่อนนะเอติโซ่ปรากฏว่าคลองอยู่กับพื้นแล้วประตู
0: แมตช์โมเมนตัมนะครับ
1: เออ
0: มีสีแดงขึ้นมากระจึงกระจึงเป็นเขาไอเขากวางกุดๆอ่ะหน่อยนึง
1: ฮะตรงนั้นก็โมเมนตัมก็เทมาทางฝรั่งเศสซะเยอะแหละครับ
0: สีน้ำเงินอย่างเดียว

0: yet to find the opening goal.
1: เก่งว่ะ
2: หึ
1: เก่ง
2: เก่งทำไม
1: มานั่งตรวจบุ๊กเอ๊ะอะไรเนี่ย
2: ไปสนใจเขาสิ
1: เหรอตำรวจตรวจมุก
2: ตรวจตรวจมุก
1: โอลิเซ่ครับโยกเข้าในไม่ผ่านโดนลุม2ลุม3นะครับป่านลำบากเหมือนกันเดเบเล่คืนมาคุณเด้ให้คืนโหก็โดนสกัดทันทีครับกาลาซา
2: ครึ่งแรกในเพิ่มแป๊บเดียวเหลืออยู่อีกประมาณ2นาทีเนี่ยหน่อยครับก่อนทดเจ็บ
1: มาอีกครับฝรั่งเศสซาลิบาได้ขึ้นมา45หลานะครับในแดนของปารากวัยแล้วเอ็มบัปเป้ให้เข้าไปข้างในครับอูบาเมกาโน่มานูโกเน่จี้เข้าหากรอบเขตโทษเข้าขวายิงลูกนี้ข้ามขาอีก
2: ความพยายามครั้งที่2ในเกมนี้ของโกเน่นะครับก็เหมือนเดิมครับปั่นด้วยขวาก็ข้ามขานไปไม่ได้ลุ้นเลยของเชียร์ฝรั่งเศสนี่มองฟ้าแล้วตอนนี้
1: เครียดเครียด
2: ส่วนของเชียร์ปารากวัยก็น่ารักเหมือนเดิม
1: ดี
2: ดีครับดี
1: ดี
2: ครับเอ้ของเชียร์ปารากวัยฟุตบอลโลกแต่ละทีไม่ผิดหรอก
1: ลาลิซาลิเกเม่มา
2: จังหวะที่วางมือถือเธอนี่ผมชอบมากเลย
1: ครับผมตอนนี้เธอเป็นในนี่แล้วมาเป็นนักข่าวไม่ได้มาเป็นแฟนบอลแล้วแต่งตัวไม่ชิดเลยท
2: ี
1: น
2: ี้ไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วอย่างนั้น
1: สองพันสิบนี่โอ้
2: คือฮานะคือฮา
1: คือสื่อทั้งหมดแหละหนังสือพิมพ์เนี่ยรูปสีสันเนี่ยไม่มีรูปบอลเลยฮะ
2: มีแต่รูปลิเกเม่นะ
1: เออปารากวัยเตะทีไรเนี่ยนักฟุตบอลบอกโอ้โหไม่ได้ลงหนังสือเลยทางซ้ายครับฝรั่งเศสขึ้นมาครับบาโกล่าโดนขวางอยู่สองดึงหนีเข้ากลางไปแม่อย่างได้นะครับโกเน่ไฮไปเดมเบเล่มีตัวซ้อนตลอดนะครับไม่ให้ตัวเลยครับเดเบเล่ต้องวนกลับแล้วโดนแย่งไปแล้วครับกาลาซาโอ้โหวินัยเกมรับสุดยอดนะครับปารากวัยช่วงครึ่งแรกนี่เดี๋ยวคอยดูนะชมปั๊บเสีย
2: นี่ไง
1: โอ้โหอ้าวยังปั๊มมาได้ไม่ฟาวนะครับหลุดขึ้นมาจ่ายต่อเอ็นซีโซโอ้โหโดนอูเมกาโน่ครับได้เหลี่ยมกว่านะครับได้เสียบในครับนี่มาเป็นมอเตอร์จีพีเลยฝรั่งเศสลุยต่อครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้จี้เข้าหาครับกระชากหนีดูครับมีซ้อน2ซ้อน3ตลอดอะไรอ่ะไม่ได้มีมุกอะไรเลย
2: ผิดต้นไม้ผิดต้นไม้ซ้อน3ไม่ได้ดิซ้อน3เออเขาห้ามซ้อน3
1: เออสุดยอดเลยตำรวจยังซ้อนเลยบางที
2: เออ
1: เอาให้มาครับนากรอบไปโทษลาบิโอเข้าซ้ายยิงฉลับเข้าซองไปเข้ามือออร์โลโดกิลอีกครับ
2: ก็ทำได้แค่ยิงไกลครับฝรั่งเศสช่วงนี้แล้วครึ่งแรกนี่ก็ถดเท่าช่วงพักดื่มน้ำเลย3นาทีนะ
1: คือเจอบอลลับลึกๆแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีหน้าเป้านี่ก็เวลาเปิดเข้าไปมันก็ไม่มีใครเหมือนกันนะเอ็มบัปเป้ก็ชอบออกมารอมารับบอลนอกกรอบเขตโทษนะ
2: แล้วหน้าเป้าฝรั่งเศสนี้เป็นมาคุสตูลามนี่แกก็เจ็บนะ
1: ครับ
2: เออนัดนี้จะดูมีชื่อสำรองมั้ยเนี่ยไม่มีชื่อด้วยนะครับคือมีชื่ออยู่มีชื่ออยู
1: ่คือคู่นี้นะสุดท้ายที่เจอกันนี่เป็นอุ่นเครื่องเมื่อปี2017นะครับ
2: ครับ
1: ฝรั่งเศสยิงไป 5-0 เกมนั้นเนี่ยโอลิเวียชิรูแฮตทริกนะ
2: ไปตามอ่ะ
1: เออโอ้โหเอาปารากวัยโตขึ้นมาครับเอ็นซิโซกระชากไปเจอลุม2เอาหนีอูบาเมกาโน่ไปครับมุมทงทางซ้ายสุดท้ายโดนเกี่ยวไปครับบอลหลุดออกข้าง
2: โอ้โห
1: เป็นลูกทุ่มฝรั่งเศสนี่เอ็นซิโซลุกขึ้นมางง
2: โซนี่งงเลยฮะขณะที่อูปานี่สะใจครับได้ทุ่มฮะ
1: เอ็นซิโซ่ว่าอุตส่าห์กระชากขึ้นมาตั้งไกล
2: แต่อุบัติเหตุต้องให้ฉลาดครับกระบังให้ออกด้านนอกนะ
1: โดนเอ็นซิโซ่จริงๆครับจังหวะสุดท้าย
2: นี่ครับก็โดนตบกระบาลไปทีนะฮะลูกแถมโดนดูปาเมกาโน่ซัดไปหนึ่งที
1: เมื่อกี้นี่กล้องแผนไปที่กรรมการนี่หน้าตาดิเหนื่อยมาก
2: กรรมการบอกนี่อยากจะเป่าต้องวินหมดเวลาเต็มทีแล้วตอนน
1: ี้แล้วแกมาจากอุดเบย์พี่กินดูกัน
2: เ
1: จอ38 39องศาเข้าไปเนี่ยไม่วิ่งแล้วกรรมการฝรั่งเศสช่วงทดเจ็บนะครับ3นาทีนี่ทดเป็นนาทีครึ่งแล้วนะครับโกเน่ออกมาที่ลูกาดินแบ็ก2ข้างวันนี้ฝรั่งเศสก็ยังไปไม่สุดนะครับคุณเด้หน้ากรอบเขตโทษ

0: 40ล้าคุณเด้ออกไปขวาครับเอ็มบัปเป้นะครับขยับออกไปรับบอลจะงัดข้ามครับแหมเจอขวาง2คนไม่รอดครับแต่ว่ายังได้ทุ่มนะครับ
1: ครึ่งแรกทดเจ็บเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับอย่าง0-0ครับปารากวัยกับฝรั่งเศส
0: อูเมกาโน่ค่อยๆตีโอบเข้ามาครับโอลิเซ่ทางขวาเจอขวาง2เช่นเคยไปไม่ได้นะครับต้องคืนมาตั้งใหม่ลาบิโอลาบิโอตากเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ตรงครับปล่อยออกหลังไปเลยครับกุสโวเวลัสเกส
1: ดูแบบนี้ก็น่าจะ 0-0 แล้วครับครึ่งแรก
0: โอ้เกมนี้นี่ผมว่าเดชองน่าจะเจอกันบ้านที่ไม่ได้เจอมาใน4เกมแรกนะเจอทีมรับเหนียวๆครับรับแน่นๆเจาะยังไงครับ
1: เป็นไรครับบนมันนักสำรองนี่ก็ยังมีตัวเด็ดๆอีกเยอะครับฝรั่งเศส
0: เพราะว่าอย่างนัดรอบแรกเจออิรักเขาก็เหลือ10ตัวตั้งแต่ต้นครึ่งแรกถ
1: ู
0: กไหมเจอนอร์เวย์นี่เขาก็ไม่ใช่ทีมเกมรับอยู่แล้วสวีเดนนี่ยิ่งไปกันใหญ่
1: ใช่
0: เกมรับไม่ดีอยู่แล้ว
1: รุกก็ไม่ดีด้วยสวีเดน
0: มีอะไรดีบ้างวันนี้ชีวิตหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้ฝรั่งเศสยังเจาะไม่เข้านะครับเสมอกับปารากวัยอยู่0-0
1: ครับผม
0: ในเกมที่ครองบอลเหนือกว่าเยอะนะครับปารากวัยนานจะได้โตมาที
1: นานจริงนะฮะโอ้โหแล้วเว็บไซต์ฟีฟ่านี่เยี่ยมเลยนะฮะสถิติอะไรก็ไม่ขึ้นเลย
0: เอาเ
1: ล
0: ยเมย์เดี๋ยวก็เมย์รอแป๊บโอ้ที่ฟิลาเดลเฟียครับคนที่ซื้อตั๋วฝั่งที่แดดส่องนี่คงเซ็งนะ
1: ใช่โอ้ครึ่งแรกนี่ฝรั่งเศสโอกาส5ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเลยครับปารากวัยนี่2ครั้งครับไม่เข้ากรอบเช่นกัน
0: อ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักก็ก่อนพักไปอ่านข้อความซะหน่อยไห
1: มมาๆๆ
0: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบอลเตะที่เราไม่ได้ดูข้อของข้อความกันเลยนะ
1: ตั้งแต่ตีสี่นะ
0: ครับ
1: ก็มีน้องอัมซ่านะครับบัวไม่ขยับครับลุงหยองลุงบอมนะฮะ
0: ขยับซะมั่งนะฮะบัวเดี๋ยวบัวจะเป็นโรคกดทับซะ
1: และแน่นอนนะเป็นอัมซ่าต้องมีคำถามติดมาด้วยนะฮะ
0: อะไร
1: นักเตะบราซิลคนไหนชอบกินลูกอมนะฮะคำตอบคือซูกัตปาเกต้าครับแม่หาไม่หาไหมอ
0: ันนี้เล่นไปรายการก่อนนู้นแล้วนี่หว่า
1: เออเหรออ
0: ามผลิตซ้ำเหรอ
1: เออที่สี่นี่ไง
0: มีฟังอยู่พอดีเลยไม่เป็นไรซ้ำได้ไม่ว่ากัน
1: พี่จอนของหกนะครับทักทายเขาบอกดีหยองบอมเจอกันแล้วนะมาตามนัดนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เขามีบอกว่าเห็นในเฟซบอกว่าโมโนมีดูฟรีเปิดดูไม่เห็นมีวันนี้มีไหม
0: ฟรีทีวีเหรอ
1: มีคู่แรกปะรู้ปะ
0: เออไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่ได้ดู
1: แต่คู่ฝรั่งเศสนี่ไม่น่ามีมั้ง
0: ทีมใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ไอ้นี่นะ
1: มีกองเชียร์ปารากวัยเหมือนกันนะบอกว่าห้ามแพ้ถึง3นะจากคุณเดชกองเชียร์
0: เขาเรียกว่าสำเร็จไปครึ่งทางแล้วเอางี้แล้วกันแต่ว่าถ้ามันโดนลูกแรกเมื่อไหร่มีสิทธิ์ไหลไงอ
1: ย่าทำเป็นเล่นไปนะเหนียวนะจ่อยากนะ
0: ครับโดนลูกแรกเข้าไปมีสิทธิ์ไหล
1: นั่นก็ทางเอสเปซนะก็ประมาณนี้นะ
0: เดี๋ยวผมดูทาง YouTube ให้หน่อยนึง
1: ครับ
0: คุณปลั๊กบอกสวัสดีซันเดย์ครับ
1: สวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะ
0: คุณนพพนี่เหรอ
1: ฮะ
0: จุดโทษไป
1: อีกแล้ว
0: เจ็ดโมงเลยนะ
1: เออ
0: แต่วันนี้แล้วก็อยู่ถึง7โมง
1: โอ้ก็ดีเหมือนกันไม่มีปัญหาก
0: ำลังคุยกับพี่บอมอยู่เลยว่าช่วง6โมงถึง7โมงจะคุยอะไรกันดีวะ
1: ภาคบอลไปเลยก็ดี
0: ง่วงๆเลยคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีค่ะคุณหยองคุณบอมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะครับพี่ลงสนามยังครับพี่ลงแล้วครับแล้วก็ออกไปอีกแล้วครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกครึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวลงใหม
0: ่วันนั้นเนี่ยพอเจ๋งกับพี่โอ๊ตเขียงครับเป็นคนภาคฝรั่งเศสกับอิรักใช่ไหม
1: ว่าอะไรแกยิ้มยิ้มไงจันเจ๋งยิ้มยิ้ม
0: วันนั้นภาคจบไหมพี
1: ่ไม่บอกด้วยเขาเกลียดมึงแหละ
0: ไม่ชอบผมแหละดูแล้วฝรั่งเศสฝรั่งเศสกระดาษมีไหมขำผู้รักษาประตูเคปเวิร์ดผู้ติดตามใน IG ทะลุ20กว่าล้านไปแล้วครับ
1: โวซินย่า
0: ช่วง20วันเท่านั้นครับดังไปเลย
1: จากเริ่มต้นกันนั้นหลักพันนะ
0: เมื่อกี้กองเชียร์บนดาราจันเลย
1: ทำไม
0: กองเชียร์อเมริกัน
1: ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหม
0: ใส่เสื้อคลุมเสื้อคลุมล็อกกี้บาบัว
1: กับวิลาเดเฟียเมืองล็อกกี
0: ้มีล็อกกี้สเต็ปด้วย
1: ใช่มีรูปปงรูปปั้นอยู
0: ่ดีดี
1: ใครดูบาสทีมวิลาเดเฟียเซ็นติเซอร์จะมีเพลงนี้แหละพอจะชนะเนี่ยแ
0: ต่แต่แต่เ
1: มืองล็อกกี้ตอนแพ้ก็ไม่เปิดหรอกครับ
0: แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แ

0: ผู้รักษาประตูอันนี้อ่านไปแล้วนะมีคุณรัชพลแจ่นประโคนนะครับบอกฟรีทีวีถ่ายไหมพี่เช็คให้หน่อยดิผมไม่ได้ดูเหมือนกันข้าวต้มราชา1ลำพูนช่วงบอลโลกปีที่5อ้าวไทยอินดีกว่า เดี๋ยวส่งบินไปนะบอกส่งบินไปด้วย
1: okay.
0: นะไทยอินดื้อๆเลย
1: แวะไปรับประทานกันได้นะ
0: ครับราชา1ลำพูนนะคุณดนุเดชสวัสดีนะครับคุณยศพลเพิ่มพูนพานิชบอกว่าพี่ครับ
1: ครับ
0: สมมุติว่าถ้าทีมนอกสายตาเข้าไปอันดับ3อันดับ4ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลจะมีทีมชั้นนำซื้อไปแล้วมันจะเหมือนเกาหลีใต้ตอนนั้นไหมครับที่น่าสนใจขึ้นมาร วมหนังทีมชาติญี่ปุ่นช่วยพิมพ์มาอีกทีครับไม่เข้าใจ มันยังไงสิ
1: ฟรีทีวีวันนี้มีถ่ายแค่คู่แรกนะครับแคนาดากับโมร็อกโกนะครับพวกฝรั่งเศสไม่มีนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณหมูหมูพีพีบอกสวัสดีครับคุณนัทพงศ์บอกปารากวัยทั้งใจอะไรประมาณนั้นละมั้งอยากได้รถรุ่นฟาริดาครับไม่เอาฟาริซอน
1: โอ้สวยนะรุ่นฟาริดา
0: อ่านควับเลยแสดงว่าติดตามอยู
1: ่
0: ใช่ไหมอ่านอะไรตีห้าเหรออ้าวทำไมอยู่กันแค่ตีห้าล่ะฟังต่อสิสำหรับแฟนๆรายการทั้ง41สถานีทั่วประเทศก็ทางวิทยุฟังไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านไปโหลดแอป Encode Connect ฟังเราต่อได้
1: ใช่
0: หรือว่าดูต่อใน YouTube Facebook ได
1: ้ฟังเราต่อได้ถึงของเรานี่ 7:00 นนะฮะ
0: YouTube ไฟคลาสสิกไม่มีไม่มีอันนั้นไม่มี
1: อู้นี่ไทยอินเหรอ
0: ต้อง YouTube FM 99 Active Radio
1: ไหนๆก็ถามเรื่องถ่ายฟรีมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมไล่ให้เลยแล้วกันนะครับรอบ16ทีมนะเดี๋ยวจะมีวันอังคารที่7กรกฎาคมคู่ถ่ายฟรีนี่เป็นสหรัฐเบลเจีย
0: ม
1: นะครับ
0: เป็นไงสำเนียงเบลเจียม
1: เจ็ดโมงนะฮะใช่ไหมเจ็ดโมงนะ
0: ไม่รู้
1: แล้วก็อีกทีนู่นกันเลยพุธที่8กรกฎาคมกับตีสามสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียส่วนบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็มิกซิโกกับอังกฤษในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนั้น
0: ดูทางแอปนะฮะ
1: ดูทางแอปนะฮะ
0: อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาตามเกมครึ่งหลังระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยกันต่อ
1: ครับ
0: นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
3: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และ

0: เทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ.2569นะคะอยู่กับปูนะเจ๊เอ้าใครอยากจะฝากดวงให้ส่องดวงแล้วก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะไม่รู้คนอื่นเหมือนปูหรือเปล่าตื่นเช้ามาปูก็ต้องกินวิตามินค่ะปรากฏว่าไปเจอข่าวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยนักโภชนาการเนี่ยเขาเตือนนะจ๊ะว่าการกินวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยมันมีบางอันน่ะที่เขาห้ามกินพร้อมกันเดี๋ยวจะเสียเงินไปเปล่าๆเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วดีไม่ดีนะกินเข้าไปแล้วแย่กว่าคนไม่กินซะอีกอ้าวเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยอ่ะแล้วปัจจุบันนี้นะโอ้โหอาหารเสริมวิตามินเนี่ยมันเยอะมากแล้วเราก็นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากขึ้นเนาะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าการที่เราไปกินพวกอาหารเสริมวิตามินเนี่ยที่มันผิดวิธีมันแย่กว่าการที่เราไม่ไปกินเลยซะด้วยซ้ำโอ้ว้าวนักโภชนาการเขาก็อธิบายค่ะว่าหลายคนเนี่ยมักจะกินวิตามินพร้อมกันไปเลยทีเดียวโอ้ยสารพัดวิตามินเลยอย่างเงี้ยแต่รู้หรือเปล่าว่าการกินวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยเขาห้ามกินพร้อมกันควรจะแยกกินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดมิฉะนั้นกลายเป็นว่าเสียเงินเปล่าแถมทำให้ร่างกายดูดซึมไม่เต็มที่อีกด้วยอ่ะอย่างเช่นใครเคยกินลูทีนกับเบต้าแคโรทีนลูทีนเนี่ยคือเขากินเพื่อให้แบบว่าสายตาดีอย่างนี้ไงส่วนเบต้าแคโรทีนก็คือพวกวิตามินที่ต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะแต่สองกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่ามันมีการดูดซึมในลำไส้คล้ายๆกันถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะแย่งกันดูดซึมทำให้ร่างกายเรารับได้ไม่เต็มที่หรือพวกธาตุเหล็กหลายคนต้องกินธาตุเหล็กเพื่อจะได้เสริมเลือดบางคนแบบเลือดจางนะคะอยากให้แบบว่ามีความเข้มข้นของเลือดแต่รู้ไหมว่าชากาแฟและอาหารบางชนิดเนี่ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กถ้าเรากินชากินกาแฟเราก็ต้องเว้นการรับประทานธาตุเหล็กหรือกินให้มันห่างๆกันเช่นเดียวกับแคลเซียมหรือน้ำมันปลาค่ะไม่ควรจะกินพร้อมกันเพราะเขาบอกว่าแคลเซียมในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายดูดซึมไม่ได้และอาจเกิดอาการท้องผูกด้วยแล้วน้ำมันปลาก็ไม่ควรกินกับไฟเบอร์เพราะไฟเบอร์บางคนแบบกินเพื่อที่จะได้มีกากใยไงไม่กินผักไม่กินผลไม้แต่กินไฟเบอร์แทนปรากฏว่าไฟเบอร์มันมีคุณสมบัติดูดซับไขมันถ้าเรากินพร้อมน้ำมันปลามันก็ดูดซับไขมันไปเลยทีนี้เราก็ไม่ได้ไงน้ำมันปลาก็ไม่ได้แคลเซียมเขาก็ไม่ให้กินกับธาตุเหล็กเพราะมันแข็งกันดูดซึมให้แยกกันกินนะคะอย่างธาตุเหล็กควรจะกินตอนท้องว่างในช่วงเช้าส่วนแคลเซียม

เซียมควรจะกินตอนนอนคืออาหารเสริมแต่ละชนิดมันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเราก็ต้องอ่านสลากให้ละเอียดถ้าไม่มั่นใจก็ควรปรึกษาคุณหมอเภสัชหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะกินนะจ๊ะเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เสียเงินเปล่าเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าบางทีปูก็รู้สึกว่าบางคนถามแล้วถามอีกหรือว่าไม่ได้ฟังไม่รู้นะคะส่งมาที่4689400แล้วฟังด้วยนะจ๊ะอย่างเนี้ยเกิดวันศุกร์ที่16 กันยา 20เวลากลางคืนอยากรู้เรื่องการเงินความจริงอย่างนี้ดีนะคือถามมาเลยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะจ๊ะปีนี้อายุเท่าไหร่49การเงินเนี่ยต้องระวังถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเพราะถ้าเป็นหนี้เพิ่มทีนี้แล้วก็ผูกพันไปกันยาวๆเลยทีเดียวนะคะถ้าถามเรื่องการเงินนะแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้ยังไงยังอาเจกเนี่ยนะคะอาเจกถามมาแทบทุกอาทิตย์เลยเนาะอังคารที่18 พฤศจิกา 2495จะย้ายที่อยู่ได้ไหมโอ้อาเจกขาอยากจะบอกว่ายากจังนะคะตัวอาเจกเองนั่นแหละนะคะถ้าจะย้ายก็ย้ายได้แต่เราอะไม่ย้ายไงเกิดวันพฤหัสที่14 ธันวา 2048เต็มกำลังจะเข้า49ปีนี้ยังโอเคอยู่ถามหาโชคลาภก็ถือว่าเป็นโชคลาภจากคนใกล้ตัวค่ะ

อ่ะรู้ไหมว่าผึ้งเนี่ยมันไม่สามารถบินตอนกลางคืนได้คือมันมีการทดลองหนึ่งค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เอาผึ้งหลายสิบตัวเลยเอามาใส่ในกล่องที่มันมีแสงสว่างพอดับไฟปั๊บโอ้โหมันร่วงกราวเลยเออทำไมถึงเป็นงั้นรู้ไหมมีหน้าล่ะเวลาที่เราให้พวกกู้ภัยนะคะมาจัดการกับต่อหรือกับผึ้งเนาะเขาจะต้องมาตอนกลางคืนคือเขาบอกว่าผึ้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันบินไม่ได้ในตอนกลางคืนนะคะแต่มันไม่ยอมบินมากกว่ามันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมันอย่างเช่นการมองเห็นและการนำทางเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยการมองเห็นของผึ้งเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากในตอนกลางวันเนี่ยที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตามันเนี่ยจะใช้ดวงอาทิตย์นำทางพอเวลาพระอาทิตย์ตกมันจะตาบอดเลยนะเออแล้วก็เรื่องอุณหภูมิอีกด้วยความที่ผึ้งน่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิในตัวต่ำเพราะอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างขยับตัวน้อยเพราะมีพลังงานน้อยตอนกลางคืนผึ้งมันมักจะคลานซะละมากกว่าค่ะเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของแหล่งอาหารด้วยนะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยดอกไม้มันหุบไงใช่ไหมผึ้งก็ไม่สามารถจะไปหาแหล่งอาหารได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบินตอนกลางคืนและมันก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการถูกล่าที่จะจับเป็นอาหารพวกค้างคาวแมงมุมหรือสัตว์กลางคืนมันไม่ออกไปเสี่ยงจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผึ้งอ่ะจริงๆมันก็บินกลางคืนได้และมีบางสายพันธุ์ด้วยนะที่มันบินตอนกลางคืนโดยเฉพาะแถวเขตร้อนกลางคืนมันไม่หนาวไง

0: มันยังพอมีพลังงานในการขยับปีกได้และพยายามมองเห็นตอนกลางคืนได้เหมือนกันเพียงแต่มันไม่ค่อยทำไม่ใช่พอบอกว่ามันไม่บินตอนกลางคืนแล้วเราก็ไปแย่รังมันนะจ๊ะจริงๆอ่ะมันบินได้เพียงแต่สัญชาตญาณมันไม่อยากบินเท่านั้นเองมา2ดวงกันที่022481366จ้า
1: เกิดวันที่22พฤศจิกายนค่ะวันพฤหัสปีมะเมียค่ะ
2: เนี่ยค่ะโอ้โหเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียด
1: ก็จริงๆอะค่ะอยากจะถามพี่ปู2เรื่องค่ะคือตั้งใจมาแล้วว่าถ้าเกิดเจอพี่ปูอยากจะถามเรื่องนี้คือเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของร้านน้ำที่กิจการให้หนูทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะดีมั้ยอย่างเงี้ยค่ะ
2: ยังไม่คืนทุนเลย
1: ใช่หนูลงทุนไปจะ200,000แล้วเนี่ยพี่ปูหนูเครียด
2: แล้วนะพี่ก็ไม่อยากทำให้หนูเสียกำลังใจเลยนะ
1: ตรงๆได้ไหม
2: ตรงๆหนูก็รู้ว่ามันพอแค่พออยู่ได้มันไม่ดี
1: ใช่จริงจริงค่ะอันเนี้ยจริงใช่
2: ลงทุนกับร้านนี้ไปเยอะแล้วก็ข้าวของเนี่ยซื้อของแพงกว่าที่อื่นวัตถุดิบเนี่ยเราเป็นใช้วัตถุดิบที่ดีมากกว่าที่อื่นดีมากใช้แพงกว่า
1: จริงค่ะ
2: คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนแบบมั่วซั่วนะจ๊ะคนที่จะมากินร้านหนูเนี่ยหนูเลือกลูกค้าเขาก็เลือกร้านค้าเหมือนกัน
1: ขอบพระคุณมากมากนะคะพี่ปู
0: อ่ะงั้นเวลาเหลือเราก็มาต่อที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนาคมพ.ศ. 2543เวลาบ่าย2โมงครึ่งอยากรู้ว่าสมัครงานใหม่จะได้งานเร็วๆนี้ไหมครับจะได้งานที่ตรงกับที่อยากทำไหมครับอาจจะไม่ได้งานเร็วๆนี้เพราะปีนี้อายุเท่าไหร่26เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงนะคะแต่จำเป็นต้องทำนะคะถามว่าอึดอัดไหมก็อาจจะอึดอัดถ้าสมมุติว่าเราออกจากที่เก่าเพราะอึดอัดนะมาอยู่ที่ใหม่ก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกว่ามันสบายใจกว่าได้เงินมากกว่าก็ทำไปเถอะแต่ถ้าจะได้นะบอกเลยว่ามักจะได้ที่ไกลๆนิดนึงอาจจะต้องมีการเดินทางอ่ะอันเนี้ยถึงจะดีจ้ะวสันต์เกิดวันเสาร์ที่28มกราคม10ปีนี้อายุ59นะคะเป็นเรื่องการเงินที่บ้านเราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีถ้าเป็นเรื่องงานแล้วก็ค่อนข้างแบกภาระเยอะอยู่พอสมควรนะคะสู้ๆค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ัวจริง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: อันนี้เป็นข่าวต่างประเทศเลยนะไม่รู้ประเทศไทยเรามีหรือเปล่าค่ะเขาบอกเป็นเคสหายากคือเด็กทารกแรกเกิดค่ะเพิ่งเกิดเองนะมีฟันในปากซะแล้วตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเลยคุณหมอต้องรีบถอนเลยค่ะเพราะกลัวมันหลุดลงหลอดลมหลอดอาหารคือฟันน้ำนมของเด็กๆเนี่ยมักจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณสัก 6-8 เดือนด้วยซ้ำแต่ปรากฏบนโลกใบนี้มันมีเด็กแรกเกิดที่เขามีฟันมาตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและเป็นเรื่องที่น่าสนใจของทางการแพทย์เขาเลยนะคะมีเด็กคนนึงค่ะมีฟันในปากนะคือแต่ฟันเนี้ยมันไม่แข็งแรงมันสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะมันยึดอยู่กับเนื้อเหงือกเพียงเล็กน้อยไงโอ้โหเชื่อไหมพอเกิดมาปั๊บแผนกสูตินารีเนี่ยเขาต้องรีบเรียกทันตแพทย์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจถอนฟันออกอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันมันหลุดลงไปในหลอดลมหรือหลอดอาหารเพราะเดี๋ยวมันอันตรายก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแหละเพราะว่าเด็กมันยังอ่อนอยู่ไงเนื้อมันก็อ่อนเหงือกมันก็อ่อนมันก็เลยถอนง่ายฟันแรกเกิดกับฟันน้ำนมไม่เหมือนกันนะจ๊ะฟันที่ขึ้นตั้งแต่ทารกเกิดมาเลยเขาเรียกว่าฟันแรกเกิดแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมจะขึ้นตอนช่วง 6-8 เดือนแล้วฟันเนี้ยมักจะขึ้นฟันหน้าล่างก่อนแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกค่ะหรือมีรากฟันสั้นๆมันก็เลยโยกแล้วก็หลุดง่ายปกติแล้วฟันน้ำนมเนี่ยก็จะขึ้นสัก6เดือนนะคะแล้วก็ขึ้นครบเลยเนี่ยประมาณสัก2ถึง3ขวบกระบวนการสร้างฟันน้ำนมเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีแรกเนี่ยสามารถแต่ถ้าเด็กไม่มีฟันขึ้นหลังจาก1ขวบหรือฟันน้ำนมไม่ขึ้นหลังจาก3ขวบไปแล้วอันนี้ควรจะต้องพาไปหาคุณหมอเพราะอาจจะเกิดภาวะขาดสารอาหารได้นะคะคุณแม่หรืออาจจะเป็นโรคบางชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟันแต่ถ้าเป็นฟันแรกเกิดเขาจะถอนออกนะคะแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยโยกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดออกเองเพราะฟันน้ำนมมันขึ้นตามวัยและมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภาพฟันและการพัฒนาการของเด็กค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่เห็นความผิดปกติต้องรีบหาคุณหมอโดยด่วนเลยนะจ๊ะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าเกิดวันจันทร์ที่9กรกฎาคม2527แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะขอดูเรื่องการงานและโดยรวมของชีวิตค่ะเว27ปีนี้เท่ากับอายุ42 42ก็เป็นเรื่องงานจริงๆแหละนะงานนี่ยุ่งมากไม่ใช่แค่ยุ่งงานอย่างเดียวจ้ะขอบอกเลยว่าเรื่องส่วนตัวบางทีก็มีส่วนทำให้เราปวดหัววุ่นวายนะคะคือเราต้องแยกออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่งั้นเราก็ปวดหัวแน่ๆอะขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้นะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่14มีนา18ปีนี้อายุ51โอ้โหงานนี่ล้นมือดีไม่ดีนะงานตัวเองอะยังไม่เสร็จก็ต้องไปแบกรับงานของคนอื่นเข้ามาทำหรืออ่ะในที่ทำงานอาจจะมีคนขาดเราก็เลยต้องไปช่วยงานเขาแต่ถือว่าดีนะคะเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ดีมากและมันจะทำให้ในอนาคตเราอาจจะได้รับนะอำนาจบารมีจากงานที่เราทำหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องของการขึ้นตำแหน่งหรือมีอำนาจอยู่ในมือมากขึ้นนั่นเองจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่9เมษายน2521เวลาบ่าย2กว่าดูเรื่องการเงินอันนี้ชัดเจนคือมาบอกเลยว่าจะดูเรื่องเงินเนาะ21คือปีนี้อายุ48นะคะ48วันอาทิตย์แม่การเงินนี่เอาเป็นว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเลยนะคะและการที่ไปเป็นหนี้เพิ่มเราก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่เรา

อยากเลยน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะนะคะก็ควรจะคุยกันให้รู้เรื่องมิฉะนั้นไอ้เรื่องเงินนี่แหละค่ะจะทำให้กลายเป็นปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันได้ก็เพราะเรื่องการเงินสู้ๆนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนเก่งทำงานก็เก่งดวงก็ค่อนข้างจะโชคดีซะด้วยเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยนะสู้ๆ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่

ถามว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยควรใช้สายชำระหรือกระดาษชำระดีเราก็ต้องเข้าส้วมเข้าห้องน้ำทุกวันเนอะบางคนบอกว่าเอ้ยกระดาษดีกว่าแต่บางคนบอกว่าเอ้าฉีดจะดีกว่าหรือเปล่าคือเขาบอกว่าวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยบนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น2 อย่างอย่างชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะภักดีต่อกระดาษชำระเวลาเขาไปเข้าห้องน้ำนะแต่ประเทศอื่นๆเช่นอิตาลีกรีซญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราให้ความสำคัญกับสายชำระเนาะปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีก็พัฒนาล้ำหน้าไปสมัยนี้เรามีอะไรโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติหรือชักโครกไฟฟ้าแค่เรากดปุ่มสั่งงานอัวฉีดน้ำที่มันซ่อนอยู่ภายในโถส้วมมันก็จะปล่อยน้ำออกมาทำความสะอาดซึ่งเราก็สามารถจะเลือกปรับหัวฉีดได้หลายแบบเนาะตามความแรงหลากหลายระดับแต่รู้ไหมว่าจากการศึกษาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาพบว่ากระดาษชำระนั้นมันค่อนข้างสกปรกมากแล้วการใช้กระดาษชำระนั้นอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นการติดเชื้อหรือแผลปริที่ขอบทวารหนักซึ่งศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักในนิวยอร์กเลยด้วยเขาบอกว่าการเช็ดด้วยกระดาษชำระธรรมดาธรรมดาเนี่ยจริงๆมันสามารถขจัดคราบได้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำความสะอาดจริงๆได้แล้วถ้าหากว่าเช็ดกระดาษชำระที่มันแห้งแล้วก็เช็ดแรงเกินไปเช็ดบ่อยมากก็อาจจะเกิดความเจ็บปวดที่ผิวหนังเพราะผิวหนังอาจจะฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกได้แล้วกระดาษชำระก็ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดได้ไม่ดีแต่ยังทำให้เกิดบาดเจ็บเพราะถ้าเราเช็ดมากเช็ดหลายครั้งผิวหนังบางๆแถวทวารหนักก็อาจจะฉีกขาดนะคะโดยเฉพาะการเช็ดจากหลังไปหน้าก็ทำให้แบคทีเรียเข้าทางเดินปัสสาวะได้ทำให้เกิดการติดเชื้อและเป็นอันตรายได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันการทำงานพ่นน้ำนะคะคือฉีดด้วยน้ำเนี่ยมันจะเป็นการชะล้างของเสียที่หลงเหลืออยู่ออกไปจากนั้นแล้วเราค่อยๆเช็ดน้ำที่เหลือออกด้วยกระดาษก็ได้ถือว่าปลอดภัยกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและอุณหภูมิด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นผู้หญิงแล้วใช้ที่ฉีดชำระมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ค่า pH ในช่องคลอดไม่สมดุลได้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อแบคทีเรียและเป็นอันตรายนำไปสู่การติดเชื้อได้เหมือนกันนะสิสรุปแล้วจริงๆอ่ะหัวฉีดเนี่ยมันมีประโยชน์โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวคนที่เป็นโรคข้ออักเสบโรคอ้วนโรคพาร์กินสันค่ะแต่ก็มีการวิจัยเขาบอกว่าไอ้สายฉีดชำระเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีแบคทีเรียปนเปื้อนได้เราก็ต้องดูแลทำความสะอาดแต่ยังไงหัวฉีดชำระมันก็ดีกว่ากระดาษนั่นแหละมาส่องดวงกันที่4689400ชื่อพรเกิดวันอาทิตย์ที่15 พฤษภาคม2030ถามสุขภาพโชค

าพและการเงินสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของคอนะคะอาจจะชอบไอหรือว่าเป็นต่อมทอมซินอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องการกินด้วยเพราะบางทีเรากินเร็วก็ทำให้ปวดท้องได้ปีนี้อายุ49วันอาทิตย์เนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ถามโชคลาภการเงินนี่น่าจะเป็นโชคลาภที่ไม่มีปัญหาซะละมากกว่านะคะเกิดวันอังคารที่18

สักพักต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีค่ะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วทะเลาะกันได้ชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนายน18ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภและการเงินปีนี้อายุ51พุธกลางคืนปีนี้การงานถือว่าดีนะคะสุขภาพก็โอเคแต่โชคลาภการเงินนี่น่าจะมาจากที่ทำงานนี่แหละจ้าแม่ปีนี้เหมือนชิวๆนะคะคุณน่าอิจฉาจริง

มื่อกี้พูดเรื่องของการใช้กระดาษทิชชู่นะคะกับสายฉีดใช่ไหมนี่ไงเป็นเรื่องแหละอันนี้เป็นข่าวเลยจ้ะนักศึกษาผู้หญิงอายุแค่20ค่ะแต่เป็นมะเร็งปากมดลูกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเลยบอกว่าโหยอายุหนูยังน้อยอยู่เลยอ่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงพอคุณหมอซักไปซักมาอ้าวมาจากกระดาษชำระนี่แหละจ้านะคะการเลือกใช้กระดาษชำระนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะจ๊ะนักศึกษาผู้หญิงค่ะอายุแค่20สุขภาพนี่แข็งแรงดีเลยแต่ปรากฏว่ามีอยู่วันนึงปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในวันที่มีประจำเดือนโอ้โหเลือดนี่มามากผิดปกติจนกระทั่งเพื่อนนะคะที่เป็นรูมเมทในห้องต้องพาเธอส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยติดเชื้อ HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกเฮ้ยถึงขนาดร้องไห้โฮเลยบอกว่าคือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะเป็นมะเร็งได้ยังไงคุณหมอซักประวัติไปมาปรากฏเธอ

0: ช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นคล้ายน้ำหอมค่ะนี่ไงคือด้วยความที่เธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นหอมๆเป็นประจำคุณหมอบอกนี่แหละสาเหตุหลักเลยจ้าการใช้กระดาษชำระที่มีสารเคมีมันมี 1. สารฟอกขาวน้ำหอมเทียมสีย้อมถ้ามันมีสีสันสวยงามเนี้ยสิ่งเหล่านี้แหละมันส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากกระดาษประเภทเนี้ยมันมักถูกรีไซเคิลมาก่อนก็เลยมักจะมีแบคทีเรียจำนวนมากอยู่ภายในใช้แล้วเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้แหละมันฉวยโอกาสที่จะเจาะเข้าไปภายในทำให้เกิดการติดเชื้อถ้าหากว่าเราใช้กระดาษชำระเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์เป็นประจำโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็มีภาวะที่สารเคมีมันจะซึมเข้าไปข้างในแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกับน้องคนนี้นี่ไงดีนะที่มาเร็วก็เลยรักษาได้ทันมีโอกาสรอดชีวิตสูงมากมา02-248-1366จ้ะ
1: 21พฤษภาคม2519ปีมะโรงค่ะ
2: ชีวิตเรานี่เหมือนจะต้องย้ายบ้านบ่อยย้ายงานบ่อยย้ายที่บ่อยย้ายจังหรือไม่ก็อยู่กับที่ไม่ได้อ่ะใช่เปล่า
1: ค่ะหรือเปล่าคะตอนนี้เหมือนชีวิตมันแย่มากเลยอะค่ะไม่รู้จะหาทางออกให้ตัวเองยังไงดี
2: เดี๋ยวนะปีนี้ถ้าถามชีวิตคู่เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าชีวิตคู่หนูเนี่ยไม่ดีนอกจากจะแก่ตัวถึงจะดีมันเป็นเช่นนั้นหนูก็ต้องยอมรับสภาพ แต่น้อยชีวิตหนูเนี่ยมันดีอย่างนึงอะไรรู้ไหมเวลาแย่หรือเวลาจะถึงคราวคับขันมันก็จะมีคนหรือมีคนหรือว่ามีสถานการณ์ช่วยทำให้หนูรอดค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่มีบ้านก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนซื้อให้คนอื่นเขาอยู่ซะงั้นอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มันอาจจะเป็นจังหวะแต่หนูต้องอดทนจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีแค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะมันไม่ดีมาตั้งแต่มันมา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เออแต่หนูก็อึดมาจนถึงปีนี้เลยนะเก๋
1: ใช่ค่ะพี่ปูแบบเหนื่อยมากแบบไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปู
2: สักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะแบบว่าลงเงินไปเยอะพอสมควร
1: ตอนนี้หมดแล้วอ่ะหมดแล้วจริงๆพี่ปู
2: เออหมดแล้วแล้วยังดีไม่ดียังไม่ได้ทุบได้ถามได้คืนไหมพอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช
2: ่พอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
2: เออแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะที่ดีของเรามากกว่าจังหวะชีวิตไม่ดีเราก็จะเชื่อคนง่ายโดนเขาหลอกง่ายอะไรอย่างเงี้ยสารพัดมันก็เลยพาให้เราแย่แล้วชีวิตยังแย่ๆอยู่แทนที่จะอยู่นิ่งๆเขาเรียกว่าหาเรื่องนี่คือสิ่งที่ปูมักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราชีวิตเรารู้สึกว่าเราแย่ให้อยู่นิ่งๆเพราะเดี๋ยวเรื่องมันมาหาเราเองถ้าเราอยู่นิ่งๆเรามีสติเรื่องมาหาเราสามารถหลบได้หรืออาจจะแก้ได้แต่แก้ไม่ได้หรอกเวลามีเรื่องมาหามันแก้ไม่ได้แค่บรรเทาได้เท่านั้น
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

ลุ้นตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: นี่นักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันนะเขาบอกว่ามันมีความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยนะเราเคยได้ยินใช่ไหมเขาห้ามเขียนชื่อด้วยปากกาสีแดงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไต้หวันจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อคล้ายๆกันนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆปูก็เคยได้ยินว่าห้ามใช้ปากกาแดงเขียนชื่อคนเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลปรากฏว่านักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันเขาก็ไปค้นหามาประวัติมันมีความเชื่ออย่างนี้มาตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะตั้งแต่สมัยโบราณเลยเขาเชื่อว่าคือขุนนางหรือผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะตัดสินโทษประหารผู้ต้องหาเขาก็จะใช้เลือดไก่เขียนชื่อผู้ต้องหานั้นน่ะบนหนังสือรับสารภาพจากนั้นมานะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นหมึกสีแดงแทนเลือดไก่เขียนชื่อนักโทษประหารหรือผู้ที่กระทำผิดในเอกสารราชการทีนี้พอใช้หมึกสีแดงเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนที่ทำผิดหรือมีโทษประหารไงถ้าเกิดเราเอามาเขียนชื่อแล้วมันก็ไม่เป็นมงคลไงหรือมันมีตำนานที่เขาค้นพบคือมันมีอดีตจักรพรรดิจีนเขาจะใช้หมึกแดงในการขีดเขียนเอกสารราชการหรือคำสั่งมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดถ้าใช้สีแดงคนทั่วไปเนี่ยไม่ควรใช้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของจักรพรรดิชาวบ้านเขาก็เลยไม่ยอมเขียนด้วยสีแดงอ่ะยังมีความเชื่อนะคะว่าสีแดงเนี่ยมาจากพญายมพญายมเนี่ยมักจะใช้ผู้กำจุ่มหมึกสีแดงเขียนชื่อในบัญชีความเป็นความตายแน่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะเขาถือว่าไม่เป็นมงคลเดี๋ยวตายไปแล้วโอ้ยมพบาลเอาไปจะว่ายังไงเพราะผู้ดูแลบัญชีความเป็นความตายเขาเขียนชื่อคนตายด้วยสีแดงไงเหมือนกับถึงเวลาต้องถูกเรียกนี่ไงก็เลยไม่ควรใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะมันไม่เป็นมงคลจ้ะมาดูมาส่องดวงกันที่4689400จ้าเชื่อไหมบาง SMS เนี่ยเขียนอะไรไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยเกิดวันพฤหัสไปเกิดวันที่10กุมภาแต่ไม่รู้ปีอะไรไม่รู้ปีอะไรเรื่องเนี้ย9สิงหา2526ตกงานมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่ได้บอกว่าวันอะไรซะงั้นนะคะแต่ถ้าจะดูคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือมีการค้าขายหรืออยู่กับคนเยอะๆเนี่ยถึงจะได้ไม่งั้นก็ไม่ได้จ้ะมีแต่คนมาบอกหรือเราไปฝากใครเขาก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวฝากให้สุดท้ายก็ไม่เห็นได้สักทีนะหรือเนี่ยเกิด4ตุลา16ครับถามเรื่องอะไรก็หมายรู้นี่เอามาดูนี่ดีกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่17สิงหา18ถามเรื่องงานเงินแล้วก็สุขภาพอันนี้โอเคนะคะให้ระวังเรื่องหัวเข่าค่ะหัวเข่าไม่ค่อยดีแล้วก็เท้าเราเนี่ยบางทีอาจจะเล็กควรที่จะต้องหารองเท้าที่เป็นรองเท้าสุขภาพจะดีกว่าถ้ายิ่งจำเป็นต้องยืนทำงานด้วยยิ่งต้องดูแลสุขภาพเท้าและหัวเข่าให้ดีนะคะปีนี้อายุ51เกิดวันอาทิตย์ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะหน้าที่การงานค่ะถ้าเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้หรืออยู่ในภาวะที่ลำบากใจก็ควรที่จะต้องหาที่ปรึกษาด่วนอย่าตัดสินใจอะไรเองนะจ๊ะเกิดวันอังคารที่2กันยา2495เวลา9โมงถามเกี่ยวกับสุขภาพบอกเลยว่าคุณพี่ต้องระวังหัวเข่ากับหัว

นะคะหัวกระบาลเนี่ยนะคะคือเราเป็นคนที่กระหม่อมบางสักเล็กน้อยนะคะก็ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นี่ยิ่งต้องระวังหัวเข่าแล้วก็เป็นคนที่เครียดง่ายกินเยอะแต่อย่างน้อยปีนี้สุขภาพจิตก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาสายพีนเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503ปีนี้อายุ66เวลา7โมงถามสุขภาพให้ระวังเรื่องหลังไม่ดีนะคะหลังไม่ดีแล้วก็ชอบปวดหัวเหมือนกันส่วนด้านการเงินปีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานี่คะคุณพี่คะตายแล้วเวลาหมดแล้วก็คงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณทุก SMS แล้วก็ขอบคุณคนที่โทรมาด้วยสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงจักเล็กเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยวอยู่เรียกว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเรามาติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนน
3: ี้สวัสดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คุณวิรัตไหมใช่คุณวิรัตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
2: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อยนะ
3: โอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมว่าน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
1: ก็
3: ไ
1: ป
3: โอ้ไม่ครับโอ้ยไปบ่อยแล้วครับ
1: ไปบ
3: ่
1: อย
3: คร
1: ับ
3: ชอบมากชอบมากครับ
1: อยุธยาม
3: ีอะไรหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
1: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเรียนก็ไปหลายครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะเมืองประวัติศาสตร์โบราณอยุธยาเนาะเนี่ยนะคะก็ได้รับการขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะค่ะ
2: เมื่อวานมาถึงช่วงเย็นๆ
1: ใช่ค่ะอาจารย์บอกล่องแม่น้ำ